0: ให้ลดลงเป็น4ประเทศหรือดินแดนโดยรายละเอียดจะเป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย3ฉบับและจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด15วันนับตั้งแต่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นผลจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคณะกรรมการการตรวจลงตราโดยคำนึงถึงปัจจัยและเหตุผลทางด้านความมั่นคงการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยมาแล้วด้วยสิทธิ์ยกเว้นการตรวจลงตราเดิมหรือผู้ที่กำลังจะเดินทางมายังประเทศไทยก่อนที่มาตรการใหม่จะมีผลบังคับใช้จะยังได้รับสิทธิ์ในประเทศไทยจนกว่าระยะเวลาพำนักตามสิทธิ์เดิมจะสิ้นสุดลงจดสวัสดิ์พงประพาสหน่อยกันครับ
1: ติดตามผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์ โชติกุลครับ
2: ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมกลางสัปดาห์นัดรองสุดท้ายบอร์นมัธทีมอันดับ6เสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมรองจ่าฝูง1-1ส่งผลให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีเพิ่มไป78แต้มจาก37นัดหมดโอกาสคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลนี้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับส่งให้อาร์เซนอลคว้าแชมป์ลีกสูงสุดครั้งแรกในรอบ22ปีทันทีขณะที่เหลือโปรแกรมเตะนัดสุดท้ายวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนี้เวลา 22:00 นส่วนผลอีกคู่เชลซีเล่นที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์2-1ทำให้ท็อตแนมฮอตสเปอร์ยังต้องลุ้นหนีตกชั้นถึงนัดสุดท้ายกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดต่อไปผลการแข่งฟุตบอลกันโชเซรีบีอิตาลีรอบเพลย์ออฟเลื่อนชั้นนัดที่2มอนซาชนะยูเวสตาเบีย2-1รวมผลสนัดมอนซาชนะไปด้วยประตูรวม4-3ผลการแข่งฟุตบอลลีกเดอร์ประเทศฝรั่งเศสรอบเพลย์ออฟเลื่อนชั้นนัดแรกรูอองเสมอลาวัน1-1ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์รายการฮัมบูร์กโอเพ่น2026ที่เมืองฮัมบูร์กประเทศเยอรมนีประเภทเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายยาคูบเมนซิกนักเทนนิสมือ28ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กชนะยาเลนาสตรุปคู่แข่งมือ79ของโลกขวัญใจเจ้าถิ่นทั้ง2เซต7-6ไทเบรก7-3และ6-2สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
3: ลองมองหาความสุขจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเพื่อเพิ่มพลังใจในแต่ละวันเพราะบางครั้งสิ่งที่คุณมองข้ามอาจมีค่ามากกว่าสิ่งที่ยังมาไม่ถึงร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ทุกเหยียบเยื้องยุรญาติพระบาทแม่อุ่นปกแผ่ประชาไทยให้สุขสันต์อีกพระหัตถ์ทรงยื่นมาดับจาบันทั่วเขตขันอบอุ่นใจในพระกรุณาการบัดนี้พระองค์เสด็จสวรรค์นับคืนวัน93พระพรรษาโอ้พระพันปีหลวงของปวงประชา24ตุลาน้อมอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงเสนาธิการกองทัพภาคที่2ลงพื้นที่ฐานปฏิบัติการตามาเรียด้านปู่มะเขืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษตรวจสอบจุดเหตุระเบิดพร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญกำลังพลและประชาชนแนวชายแดนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรื่องความมั่นคงภายหลังประชุมครม.เผยเลื่อนการลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เนื่องจากติดภารกิจด่วนย้ำอยากเห็นสันติสุขในพื้นที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยกระดับรับมือฤดูฝนปี2569สั่งทุกจังหวัดเดินหน้า3มาตรการหลักตรวจสอบระบายเฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแม่ทัพภาคที่1ติดตามความคืบหน้าปรับปรุงพื้นที่และเส้นทางปฏิบัติการชายแดนจังหวัดสระแก้วควบคู่เยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์เดินหน้าชูโครงการ1ปี1วุฒิเพิ่มโอกาสการศึกษาต่อยอดทหารอาชีพครม.เคาะ16ตุลาคมนี้หยุดพิเศษในกทม.หน่วยงานราชการในพื้นที่กทม. Work from home 3วัน12 14 15ตุลาคมรับประชุมใหญ่ธนาคารโลก IMF บรรเทาจราจรเข้มความปลอดภัยประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียเยือนจีนเตรียมสารสัมพันธ์ความมั่นคงหลังการเยือนของทรัมป์อังกฤษรับยาฟาวิพิราเวียจากญี่ปุ่นเพื่อใช้เป็นแนวทางรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสหันต่าพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนดำเนินการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: วัสดีค่ะ
1: คุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันพุธ20พฤษภาคม2569ดิฉันนวณภาสมัครสมานค่ะ
1: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนภักธนนัทและคุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมทั้งคุณสมโพธมาศวิจิตรนะครับมาทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทบกทั่วประเทศและคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ด้วยครับ
0: ค่ะหลายท่านทักทายเข้ามาแล้วนะคะ
1: ค
0: ุณนิ่มจันทาสิงห์คุณนิตยาบางกรวยค่ะ คุณสุรศักดิ์คุณอาร์ตสวัสดีด้วยนะคะ
1: คุณดวงลักษณ์หนองบัวล่างจากจันทบุรี
0: ค่ะ
1: นี่ครับคุณสวัสดิ์ชาดานี่จากอุบลราชธานีนะฮะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยววันนี้มีเรื่องราวข่าวคราวที่จังหวัดอุบลราชธานีมาฝากด้วยช่วงกลางรายการค่ะ
1: ครับคุณทองมีขันสารัตด้วยนะฮะ
0: ค่ะ
1: สามารถที่จะพูดคุยด้วยการคอมเมนต์แสดงความคิดความเห็นกันได
0: ้ค่ะ
1: นะครับมีจังหวะมีเวลาก็จะได้มาอ่านออกอากาศกันนะครับเมื่อวานเห็นภาพการประชุมเตรียมรับมือกับภัยแล้งซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ประชุมร่วมกับคณะองคมนตรีทั้ง9ท่านเลยนะนับว่าเป็นภาพที่เราไม่ค่อยได้เห็น
0: โอกาสอันดีเลยแหละ
1: นะครับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็เป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปปช.เพ
0: ื
1: ่อติดตามสถานการณ์และเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569ในโอกาสนี้ก็มีองคมนตรีถึง9ท่านด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยนายพลากรสุวรรณรัตน์พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุขพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาพลเรือเอกพงเทพหนูเทพพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์
0: พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างนายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธร่วมสังเกตการค่ะซึ่งก็ครบองค์เลยนะคะทั้ง9ท่านด้วยกันองคมนตรีค่ะก็ทำหน้าที่เป็นผู้ถวายความเห็นและปฏิบัติตามภารกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงมอบหมายค่ะซึ่งในที่ประชุมเนี่ยทุกท่านก็ได้ให้คำแนะนำและข้อห่วงใยต่างๆในเรื่องของการวางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ให้คำแนะนำข้อห่วงใยในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งแบบยั่งยืนค่ะโดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมาเป็นกรอบแนวทางในการวางแผนบริหารจัดการน้ำระยะยาวค่ะ
1: ครับหนึ่งในคำแนะนำก็คือให้กำชับการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกลและก็อากาศยานในการทำฝนหลวงตลอดจนการจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการในทุกภาคส่วนโดยคำนึงถึงน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนเป็นลำดับแรกนอกจากนี้ในด้านการเยียวยาและบรรเทาทุกข์ของประชาชนคณะองคมนตรีก็ได้ชื่นชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับที่เป็นกำลังหลักในด่านหน้าเลยในการเข้าถึงพื้นที่พร้อมกับกำชับให้ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดแล้วก็ขยายผลการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ให้ครอบคลุมถึงทายาทด้วย
0: ค่ะพร้อมทั้งน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ที
1: ่
0: พระองค์ทรงห่วงใยประสบนิกรที่เคยประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุงจังหวัดนครศรีธรรมราชว่าอย่าให้ลูกหลานประชาชนเราอดข้าวแม้แต่มื้อเดียวนี่ค่ะคุณผู้ฟังเป็นที่มาของจุดเริ่มต้นโครงการโรงครัวพระราชทานนั่นเองค่ะค่ะก็เพื่อให้ทุกหน่วยงานเนี่ยมีความพร้อมในการดูแลช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมอาหารชดเชยค่าเสียหายดูแลสภาพร่างกายจิตใจของพี่น้องประชาชนที่ประสบกับภาวะวิกฤตต่างๆไม่ว่าจะเป็น อุทกภัยสาธารณภัยต่างๆเนี่ยเราร่วมด้วยช่วยกันและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะ
1: ครับปัจจุบันนี้นะครับก็มีประกาศออกมาว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะนะครับแต่จากการคาดการณ์พบว่าปีนี้จะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากแนวโน้มการเผชิญกับสภาวะเอลนีโญในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมนี้และอาจจะต่อเนื่องไปจนถึงปลายปี ซึ่งจะทำให้หลายจังหวัดมีพื้นที่เสี่ยงและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงครับ
0: ค่ะซึ่งทางรัฐบาลโดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติค่ะก็ร่วมกับหน่วยงานต่างๆเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งในระดับพื้นที่เนี่ยก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดกำชับเตรียมพร้อมเรื่องของการจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยแล้งค่ะรวมถึงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นน้ำในเรื่องของการอุปโภคบริโภคและน้ำในการทำการเกษตรนั่นเองค่ะ
1: ครับต่อด้วยเรื่องของการเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับเมื่อวานนี้พลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในพระราชพิธีสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปที่กรมสรรพวุธทหารบกนะครับโดยมีกองโรงงานช่างแสงศูนย์อุตสาหการสรรพวุธกรมสรรพวุธทหารบกเป็นผู้รับผิดชอบหรือเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานครับ
0: ค่ะซึ่งการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เนี่ยเป็นการติดตามผลการซ่อมบำรุงในด้านโครงสร้างด้านระบบกลไกแล้วก็ชิ้นส่วนโลหะต่างๆขององค์ราชรถค่ะอาทิพระมหาพิชัยราชรถพระมหาพิชัยราชรถค่ะคุณผู้ฟังคุณสุธีว่าเป็นราชรถขนาดที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่1ที่บอกว่าต้องใช้กำลังพลกรมสรรพวุธทหารบกในการฉุดชักถึง216นายด้วยกัน
1: ค
0: ่ะส่วนพระเวชยันตราราชรถก็เป็นราชรถขนาดใหญ่เช่นกันนะคะโดยปกติเนี่ยก็จะเก็บไว้เป็นราชรถสำรองนั่นเองและราชรถน้อยค่ะซึ่งก็ร่วมกับทางอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนำเทคโนโลยีอุปกรณ์ต่างๆพิเศษมาตรวจสภาพความแข็งแรงของระบบช่วงล่างค่ะเพื่อป้องกันรอยแตกร้าวแล้วก็มีการตรวจนับชิ้นส่วนคานชุดบังคับเลี้ยวและงอนคันธง3ชายที่ได้จัดสร้างขึ้นมาใหม่จากต้นแบบเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของเครื่องประกอบพระราชพิธีทุกองค์ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ปลอดภัยก่อนเข้าสู่ช่วงของการซักซ้อมและงานพระราชพิธีสำคัญต่อไปค่ะ
1: ครับก็คงจะได้เห็นนะครับพระมหาพิชัยราชรถพระเวชยันราชรถและราชรถน้อยนะครับที่จะสมบูรณ์น่าจะก่อนตุลาคมคาดว่าอย่างนั้นนะครับไปดูภารกิจของแม่ทัพภาคที่1ไปตรวจเยี่ยมกองกำลังบูรพาครับเมื่อวานนี้เข้าสู่วันที่2ในภารกิจการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังบูรพานะครับซึ่งพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาก็ได้ติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงพื้นที่และเส้นทางปฏิบัติการในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วโดยท่านแม่ทัพภาคที่1ก็ได้รับทราบสรุปสถานการณ์ที่สำคัญนะครับของกองกำลังบูรพาที่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์จากนั้นก็เข้าตรวจพื้นที่และก็เส้นทางปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจที่12และหน่วยเฉพาะกิจที่13เพื่อให้การจัดวางกำลังตำแหน่งชายแดนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมทั้งมีความพร้อมทั้งด้านกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์ในการปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยตลอดจนการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบสามารถที่จะรับมือต่อภัยคุกคามในสภาวะปัจจุบันได้อย่างเต็มความสามารถครับ
0: ค่ะท่านแม่ทัพภาคที่1พร้อมคณะท่านก็ไปตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ด้วยค่ะท่านไปดูสถานีฝึกต่างๆแล้วก็กำชับให้หน่วยฝึกทหารใหม่เนี่ยปฏิบัติตามแนวทางและมาตรฐานที่กองทบกนั้นกำหนดอย่างเคร่งครัดค่ะคำนึงถึงสุขภาพของทหารใหม่เป็นรายบุคคลเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะในเรื่องของการป้องกันโรคลมร้อนนั่นเองที่การทางกองทัพภาคที่1เนี่ยคุณสุธีเขามีการนำร่องในเรื่องของโครงการส่งเสริมการศึกษาร่วมกับสกร.หรือว่ากรมส่งเสริมการเรียนรู้นะคะ1ปี1คุณวุฒิทีนี้ก็บอกว่าขอให้หน่วยเนี่ยดูแลทหารใหม่ให้ได้รับการศึกษาอย่างครบถ้วนเพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครสอบเป็นทหารอาชีพต่อไปในอนาคตค่ะ
1: ครับท่านแม่ทัพภาคที่1ยังได้พบปะแล้วก็มอบสิ่งของบำรุงขวัญกล่าวต้อนรับทหารใหม่เข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพพร้อมขอบคุณนะครับที่ตั้งใจฝึกฝนแล้วก็ปรับสภาพจากพลเรือนสู่การเป็นทหารกองประจำการมาร่วมกันทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติและก็ขอให้มั่นใจนะครับในครูฝึกและผู้บังคับบัญชาว่าจะฝึกตามมาตรฐาน เป็นไปตามระเบียบที่กองทัพบกกำหนดพร้อมจะดูแลเอาใจใส่น้องทหารใหม่อย่างเต็มที่คร
0: ับ ค่ะคุณสุธีเครื่องแบบหรือว่าเครื่องแต่งกายที่น้องทหารใหม่ใส่เนี่ยต้องขอบคุณกรมพลาธิการทหารบกนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งได้ยินว่าตั้งแต่ช่วงของการตรวจเลือกแล้วล่ะเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาตรวจวัดไซส์เลยต้องเป๊ะเลยตามสรีระรูปร่างเพื่อให้ทุกการฝึกทุกการสวมเครื่องแบบนั้นออกมา
1: สมาร์ท
0: สมาร์ทมากที่สุดเองนะคะทางด้านของกรมพลาธิการทหารบกนะคะนำโดยพลตรีอภินันท์ทิพย์เทพนำคณะตรวจกิจการส่งกำลังสายพลาธิการจากกรมพลาธิการทหารบกไปตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพเครื่องแต่งกายของหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3อยู่ที่ค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะไปดูการประเมินผลการใช้งานจริงของสิ่งอุปกรณ์ต่างๆประเภทเครื่องแต่งกายเครื่องประกอบแต่งกายอัตราการแจกจ่ายของกองทัพบกและนอกจากนี้เนี่ยคณะก็ได้ลงพื้นที่ไปพบปะให้กำลังใจน้องๆทหารใหม่ในช่วงของการฝึกด้วยไปดูว่าใส่เครื่องแบบได้ไหมมีอะไรติดขัดไหมแล้วก็สอบถามปัญหาข้อขัดข้องที่จะนำไปสู่ในเรื่องของการพัฒนาเครื่องแต่งกายให้ดีที่สุดค่ะ
1: ครับการปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนนอกเหนือจากเรื่องของความมั่นคงนั่นอธิปไตยแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าเรื่องของการหลบหนีเข้าเมืองก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆนี่นะล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับกองกำลังบุรพาโดยหน่วยกองร้อยทหารพรานที่1206นะครับลาดตระเวนเข้มตามแนวชายแดนอารัญญประเทศสกัดขบวนการลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมายนะครับพบบุคคลต้องสงสัย5คนเป็นคนไทยนะฮะนะครับเดินลัดเลาะตามเส้นทางธรรมชาติบริเวณบ้านกุดหินหมู่ที่4ตำบลคลองน้ำใสอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วห่างคลองกั้นชายแดนเพียง100เมตรครับเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าตรวจสอบควบคุมตัวไว้ทั้งหมดนะครับเป็นชาย3คนหญิง2คนในจำนวนนี้มีหญิงอายุเพียง17ปีรวมอยู่ด้วยนะ
0: โอ้ยังไม่บรรลุนิติภาวะเลย
1: ใช่เลยครับจากการสอบสวนเป็นยังไงฮะ
0: ค่ะจากการสอบสวนนะคะผู้ถูกจับกุมก็ให้การว่าถูกชักชวนผ่านเพจออนไลน
1: ์
0: ตั้งแต่ปี2567นี่ก็ไปตรวจจับคาป่าอ้อยป่าหญ้าเลยนะคะเนี่ยก็มีการชักชวนให้ไปทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันว่าอย่างนั้นนะคะที่กรุงปอยเปตประเทศกัมพูชาโดยเสนอค่าจ้างสูงเดือนละเท่าไหร่ 15,000 บาทถึง 18,000 บาทค่ะคุณสุธีทีนี้พวกตนก็พากันตัดสินใจลักลอบข้ามแดนจากไทยนี่แหละข้ามไปแบบผิดกฎหมายไปที่กัมพูชาทีนี้ทั้งหมดก็ถูกส่งตัวไปอยู่ในภายอาคารตึกฮอลิเดย์ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งกบดานของธุรกิจเว็บพนันออนไลน์ฝั่งปอยเปตกระทั่งล่าสุดนายจ้างแจ้งว่าจะมีเจ้าหน้าที่กัมพูชาเข้าไปตรวจค้นเอกสารภายในอาคารทีนี้ก็เกิดการแตกตื่นเลยก็ทำให้ทางบริษัทสั่งปิดอาคารแห่งนี้แล้วก็เก็บของย้ายออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วน
1: กลุ่มคนไทยกลุ่มที่ว่านี้ก็ตัดสินใจหนีกลับบ้าน
0: กลับบ้านดีกว่าก
1: ลับประเทศไทยเราเนี่ยนะครับโดยยอมจ่ายค่าหัวให้กับขบวนการนำพาคนละ 6,500 บาท

0: คุณแม่ผู้ปกครองถ้าเกิดมีใครชักชวนลูกหลานบอกว่าไปทำงานต่างประเทศ
1: ได้ตังค์เยอะๆ
0: นะครับก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะถูกหลอกลวงก็ได
1: ้แน่นอน
0: ตรวจสอบให้ดีนะครับแล้วก็เมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับของทัพภาคที่2โดยพลโทวิรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2นำคณะร่วมสำรวจแล้วก็เปิดเส้นทางลาดตระเวนศึกษาธรรมชาติเชื่อมต่อจากฐานพระใหญ่กรมฐานพรานที่23บริเวณสำนักสงฆ์ภูวังน้ำจันน้ำจันนะฮะย้อนรอยเส้นทางประวัติศาสตร์ที่ชาวบ้านแค่ดอนอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเคยใช้เดินทางขึ้นไปกราบสักการะนารายณ์บรรทมศิลป์ใต้น้ำนะครับเป็นภาพแกะสลักโบราณใต้น้ำแห่งเดียวในประเทศไทยเพื่อเตรียมที่จะผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และโบราณคดีที่ยั่งยืนครับ
1: ค่ะนี่ท่านแม่ทัพเติ่งท่านเดินเท้าเข้าไปเองเลยนะคะคุณสุธีเขาว่าถ้าคิดระยะทางประมาณ14กิโลเมตรนะ
0: เด
1: ินเข้าไปในเทือกเขาพนมดงรักเนี่ยต้องมีใจนะถึงจะไปถึงเนี่ยค่ะค่ะ
0: ก็
1: ใช่ค่ะเป็นภาพนารายณ์บรรทมศิลป์ค่ะเป็นภาพสลักนูนต่ำอยู่บนโขดหินทรายธรรมชาติค้นพบเมื่อปีพุทธศักราช2522หรือว่า47ปีที่แล้วไหมคะ
0: ค
1: ่ะโดยในพรานท้องถิ่นระหว่างออกหาปลาก็ไปเจอนะคะมีลักษณะเป็นภาพพระนารายณ์บรรทมตะแคงขวาเหนือพญาอนันตนาคราช3เศียรค่ะมีดอกบัวผุดจากพระนาภีหรือว่าดือมีรูปสลักพระลักษมีบริเวณปลายพระบาทหรือที่บริเวณเท้าขนาดความยาวเนี่ย120เซนติเมตรค่ะสูง50เซนติเมตรสันนิษฐานว่ามีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปีคุณสุธีมหัศจรรย์มากค่ะ
0: ครับสะท้อนความเชื่อตามมหากาพย์มหาภารตะอย่างชัดเจนนะครับนี่ก็เป็นของเก่าที่ได้รื้อฟื้นเพื่อจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปได้ด้วยนะครับทีนี้หลังจากที่ค้นพบไปแล้วเป็นไงฮะความทราบถึงสำนักพระราชวังเมื่อปี2534กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจึงได้เสด็จไปเพื่อทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองนะครับส่งพระดำเนินเรียกว่าเดินเท้าไปเลยเนี่ยนะครับด้วยระยะทางเนี่ยประมาณ14กิโลเมตรดังกล่าวใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงภาพสลักนารายณ์บรรทมศิลป์จะจมอยู่ใต้น้ำแล้วก็ในช่วงหน้าแล้งในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนเมื่อน้ำลดลงจึงสามารถมองเห็นได
1: ้ค่ะปัจจุบันโบราณสถานแห่งนี้ก็อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักศิลปากรที่9ร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยในพื้นที่เทือกเขาพนมดงรักเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมตำบลดงประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีในอนาคตเนี่ยก็จะปรับปรุงนะคะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ว่าจะดูได้ก็ในช่วงของต้นเดือนมีนาคมนะคะมาถึงช่วงนี้ช่วงที่น้ำลดนั่นเองจะเผยให้เห็นพระองค์แล้วก็จะมีพิธีบวงสรวงขนาดใหญ่นั่นเองค่ะ
0: ครับไปดูทางด้านกองทัพภาคที่3กันบ้างนะครับเห็นว่ามีกิจกรรมปลูกขมิ้นชันสายพันธุ์เนื้อทองนะฮะนอกจากงานด้านความมั่นคงนะฮะทหารก็ปลูกพืช
1: ปลูกด้วยนะ
0: พืชสมุนไพรด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับขมิ้นเนี่ยโอเป็นสมุนไพรสารพัดประโยชน์เลยนะฮะใช้ทาก็ได้ใช้ทานก็ได้โดยเฉพาะเมนูกับข้าวใส่ขมิ้นเนี่ยอร่อยมากนะฮะ
1: ครับต้มไก่ใส่ขมิ้นเนี่ยชอบมากเลย
0: ใช่ครับเมื่อวานนี้ที่สวนสมุนไพร25ไร่ของกองพันทหารเสนารักษ์ที่23กองบัญชาการชุดรบที่3ภายในโครงการทหารพันดีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสอำเภอเมืองพิษณุโลกครับพลโทวรเทพบุญญาแม่ทัพภาคที่3เป็นประธานในกิจกรรมปลูกขมิ้นชันสายพันธุ์เนื้อทองนะครับโดยมีพลตรีวิษณุวิจิตรพงษาผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่3ให้การต้อนรับพร้อมกับร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโครงการทหารพันดีครับมุ่งส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตรและก็สมุนไพรไทยตามแนวพระราชดำริเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและการพึ่งพาตนเองให้แก่กำลังพลและประชาชนในพื้นที่ครับ
1: ค่ะมูลนิธิชัยพัฒนาก็วางแผนให้สวนสมุนไพร25ไร
0: ่
1: ของกองพันทหารเสนารักษ์ที่23กองบัญชาการช่วยรบที่3เนี่ยเป็นพื้นที่สำคัญเพาะปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์ขมิ้นสายพันธุ์พิเศษนี้นะคะซึ่งได้รับพระราชทานชื่อว่าเนื้อทองค่ะจากกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ต่อยอดในการศึกษาดูงานก็ได้หรือว่าจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่สนใจในการปลูกขมิ้นในอนาคตนั่นเองค่ะ
0: ครับไปดูกองทัพภาคที่4นะครับเมื่อวานนี้พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกรมโดยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็ได้เปิดเผยถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวนายมะนาเซนะครับในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเข้าสู่กระบวนการซักถามตามขั้นตอนของกฎหมายว่าเจ้าหน้าที่ตระหนักดีว่าคนคนนี้เนี่ยนะครับเป็นผู้นำศาสนาแล้วก็เป็นที่รู้จักของประชาชนในชุมชนรวมทั้งเคยมีบทบาทในการช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะในพื้นที่เจ้าหน้าที่จึงให้ความเคารพในบทบาทหน้าที่ดูกล่าวมาโดยตลอดนะอย่างไรก็ตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามข้อมูลหลักฐานและเหตุผลด้านความมั่นคงที่จำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบตามกระบวนการของกฎหมายโดยการ

0: เข้าสู่กระบวนการซักถามไม่ใช่การตัดสินว่าบุคคลดังกล่าวมีความผิดแต่เป็นขั้นตอนในการเปิดโอกาสให้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้แล้วก็เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน
1: ค่ะคือสงสัยเห็นตามพยานหลักฐานแล้วก็เชิญตัวไปให้ปากคำนะคะมีทั้งผู้นำท้องที่ในอำเภอผู้นำศาสนาร่วมสังเกตการนะคะซึ่งในกระบวนการตามกฎหมายเนี่ยก็มีปกติแล้วเนี่ยจะมีพี่น้องประชาชนไปให้กำลังใจครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะซึ่งตรงนี้ถือว่าทำได้เพราะเป็นความผูกพันของชุมชนที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่สามารถทำได้ภายใต้กรอบกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมทุกๆฝ่ายเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วก็ในเรื่องของกระบวนการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: ครับทางด้านหน่วยเฉพาะกิจยะลาก็จะได้จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ลงพื้นที่อำเภอกาบังจังหวัดยะลาดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและก็กลุ่มเปราะบางด้วยนะครับจ
1: ั
0: ดชุดหมอเดินเท้าไปเยี่ยมผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเป็นต้นให้ขวัญให้กำลังใจกันครับ
1: ค่ะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21ก็ยึดบุหรี่นะคะมากถึง 36,000 ซองที่บ้านแพงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมค่ะ
0: เป็นบุหรี่หนีภาษีนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกนายขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยแวะมาให้กำลังใจเช้าวันนี้นะครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
1: ดิฉันนวลนภาสมัครสมานค่ะ
0: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับด้วยมือที
2: ่คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีครับคริสพีรวัตรนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดี
2: ความผิดหวังไม่ใช่เรื่องใหญ่มันแค่ช่วยให้เราเข้าใกล้สิ่งที่ใช่มากกว่าเดิม
3: Inspiration
4: สนับสนุนโดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอบ Blue Response TG

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News, EFM News.

0: วิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายประเด็นที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเอง

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร027407400
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเกล็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ช่วงบ่ายนายกประชุมสมช.ขณะที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เตรียมยัตติด่วนเหตุรถไฟชนรถเมล์เพื่อหารือวางแนวทางป้องกันเหตุซ้ำรอยและตำรวจสอบสวนกลางแถลงปิดฉากนักแก้กรรมนิมิตวิตฐานและอีกหลายประเด็นวันนี้ติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
4: วันนี้เวลา 9:00 น.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ทำเนียบรัฐบาลเวลา 15:00 น.นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติทำเนียบรัฐบาลเวลา 10:00 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานประชุมหารือแนวทางดำเนินการทางจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่ให้ความช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ต่อการจัดตั้งนิติบุคคลในลักษณะตัวแทนหรือนอมินีของคนต่างด้าวที่กระทรวงยุติธรรมส่วนที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้เตรียมถกยัตติด่วนเหตุรถไฟชนรถเมล์เพื่อหารือวางแนวทางป้องกันเหตุซ้ำรอยด้านคณะกรรมการการคมนาคมสภาผู้แทนราษฎรเชิญหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอาทิการรถไฟแห่งประเทศไทยกรมการขนส่งทางรางขสมกกรมการขนส่งทางบกสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเข้าให้ข้อมูลประเด็นเกี่ยวกับเหตุรถไฟชนรถเมล์เวลาประมาณ 10:30 นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการปิดฉากนักแก้กรรมนิมิตวิตฐานเวลา 10:00 นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาสุภมาศอิสระภักดีจะไปลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าโซล่าเซลล์ที่ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักช่วงวันที่ 20-22 พฤษภาคมนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตบันประเทศเมียนมามีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากการระบายน้ำไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในช่วงวันที่ 20-22 พฤษภาคมนี้บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครชลบุรีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตและกระบี
5: ่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: จงก้าวไปข้างหน้าถึงจะช้าแต่ก็ยังดีกว่าถอยหลัง
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: แชร์ข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
4: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
5: ถึงเวลาแล้วนะครับ13นาทีหลัง8โมงเช้าต้อนรับเข้าสู่แชร์ข่าวเช้า
6: First Class
5: เช้านี้พีเคมาตุ้มและดีเจแนนรายงานตัวนะครับผม
7: พี่ได้ยังลายาวเลยเหรอยังไม่กลับมาจากเซบูหรอกลับมาแล้วนี
5: ่กลับมาแล้ว
7: อ๋อ
8: ส
7: ั
8: ปดาห์ที่แล้วแนนมาแทน
7: ไม่มานางไป
8: ไม่ใช่ใช่ป่ะ
7: สัปดาห์
5: ที่แล้วพี่แนนมา
7: แนนมาแทนพี่ด้าไงก็พี่ด้าไปเซบูไงแต่สัปดาห์นี้ยังไม่กลับจากเซบูหร
5: อสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยกันละกันนะครับแล้วก็ในฐานะของพวกเรานะเป็นคนทำงานเอทานเด็กอโศกนั้นก็ส่งกำลังใจให้กับทุกครอบครัวก็แล้วกันที่เสียคนสำคัญไปในเมื่อเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมา
8: แล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วย
5: ใช่อันนี้คือเหตุมันเกิดที่เนี่ยหน้าบ้านเราเลย
7: หน้า
5: อโศก
7: แล้วเนี่ยหน้าอโศกเลย
5: ซึ่งทุกวันพุธเวลาพี่ขับรถมาตอนเช้าพี่มองแล้วว่าด้วยความที่เราติดใช่ไหมและความที่เราเห็นรถไฟแบบเหมือนกับว่าพยายามจะแทรกคนต้องมาคือเราเห็นอย่างนี้มา20กว่าปีแล้วอะแล้วคิดแล้ววันหนึ่งมันต้องมีอะไรแน่แล้วก็อยู่ดีๆตู้ม
8: คือทุกคนที่ใช้เส้นเนี้ยก็พูดคล้ายๆกันเลยว่ามันมีหลายช็อตมากเลยที่คิดในใจว่าสักวันมันจะต้องเกิดอะไรแบบน
5: ี้คือจากสมัยก่อนที่ไม่ค่อยมีใครกล้าข้อมเลนรถไฟใช่ไหมซึ่งพี่อยากดูตั้งแต่ไอติดตาตั้งแต่หนังเรื่อง Final Destination จะไม่กล้าข้อมทางรถไฟเลยไม่ว่าจะรถจะติดขนาดไหนก็ตามด้วยความที่กลัวส่วนตัว
8: เป็นเหมือนกันพอดู Final Destination นะคือนอกจากทางรถไฟแล้วเวลาขับหลังรถบรรทุกที่บรรทุกอะไรแบบเยอะๆอย่างเงี้ยก็จะพยายามเว้นระยะห่าง
5: เพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ฟังด้วยกันละกันนะครับเวลาขับบนทางด่วนหรือว่าข้างล่างเนี่ยสมมติถ้าเกิดรถมันโล่งหมายถึงว่ารถเขาเหยียบกันได้อย่างเงี้ย1อย่าขับนำรถบรรทุก2อย่าขับตามรถที่ขนเหล็กเส
8: ้
5: นแนนเคยเห็นไหมมันต้องไปเห็นป่ะรถกระบะที่ขนเหล็กเส้นยาวๆอ่ะเพราะมันเบรกอะไม่ว่าจากข้างหน้าข้างหลังอะมีโอกาสที่เหล็กเส้น
8: อ
5: ะมันจะพุ่งเข้ามาแล้วก็พุ่งทะลุกระจกเราได
8: ้
5: พระจันทร์ก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนกันละกันนะครับ
7: ส่งกำลังใจอย่างเดียวไม่ได้นะอยากให้ลองดูถึงมาตรการการลงโทษของผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจราจรไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการก็ดีนะครับเพราะว่าขนาดเกิดเหตุใหญ่ระดับแบบโอ้โหออกข่าวทั่วเอเชียขนาดนี
5: ้ทั่วโลก
7: ก็คือยังเห็นคนทำผิดยังวันต่อไปยังคอมอยู่เลยยังจอดแช่จนคนต้องลงไปขอกระจกอยู่เลยก็เลยไม่รู้ว่าเขาอินเทอร์เน็ตพังหรือว่าไม่ได้เช็คข่าวเลยหรือมั้งว่ามันเพิ่งมีคนเกิดเหตุโศกนาฏกรรมตรงนี้ไม่เกิน24ชั่วโมงก็ยังมีคนฝ่าฝืนให้มันสูญเสี่ยงอีกแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมาคุยกันถึงว่าไม่ใช่แค่สูญเสียแล้วปล่อยผ่านแต่มันก็ควรจะได้บทเรียนอะไรจากตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าระบบของต่างประเทศและแต่ประเทศไม่เหมือนกันตุ้มไม่ได้บอกว่าของบ้านเราไม่ดีนะแต่ตุ้มแค่รู้สึกว่ากฎของเรามันไม่ได้แข็งขนาดที่แบบว่าเฮ้ยการค่อมหรือการจอดขวางทางจราจรหลักของรถสัญจรหลักโดยเฉพาะเส้นทางรถไฟอย่างเงี้ยมันเป็นกฎที่ผิดกฎหมายแบบต่างประเทศนี่คือแบบโหเรื่องใหญ่อ่ะ
5: แล้วตัวแนนว่ามันควรจะเป็นแบบจีนเลยไหมเพราะที่จีนเนี่ยมันจะมีสไลด์ที่แบบเป็นออโตเมติกเลยนะวิ่งเหมือนกับรั้วกั้น
8: อ
5: ่ะวิ่ง
8: เห็นอยู่ในคลิป
5: อ่ะแล้วก็กันเลยเราต้องถึงขนาดนั้นไหม
7: ก็จริงๆก็ควรจะอย่างนั้นนะถ้าเกิดคนของเรามันไม่ได้ฟังขนาดนั้น
8: อ่ะที่ตูมบอกเมื่อกี้แนนว่าจริงๆแล้วกฎหมายมันมีอยู่แหละแต่ว่าการบังคับใช้กฎหมาย
7: ใช่มันไม่เหมือนกันไงแต่ละประเทศไม่เหมือนกันอย่างของจีนอย่างเงี้ยสมมตินะอาจจะโดนยึดใบขับขี่ตลอดชีวิตแต่ของไทยเราไปเคาะกระจกเหยียบหน่อยครับแค่นี้มันก็เห็นความต่างของน้ำหนักของกฎหมายแล้วไงพี
5: ่ก็จริงจริง
7: ก็เลยแบบลองต้องเอาเรื่องนี้ไปพิจารณาด้วยเพราะเราก็คงไม่อยากจะมานั่งอ่านข่าวอะไรแบบนี
5: ้ซึ่งในข่าวของเราเช้าวันนี้นะก็มีเรื่องรถไฟอีกซึ่งก็เกิดขึ้นตรงมักกะสันนี่เองใช่ไหม
7: ใช่
5: ที่มีไรเดอร์ใช่ไหมแล้วก็โดนชนด้วย
8: อ่
5: ะเดี๋ยวไล่ฟังกันละกัน
8: ค่ะแต่ว่าข่าวแรกไปกันที่เรื่องของการยกเลิกฟรีวีซ่า60วันก่อนนะคะก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันจริญวรกุลก็เปิดเผยว่าที่ประชุมครม.เนี่ยเขามีมติยกเลิกฟรีวีซ่า60วันจำนวน90กว่าประเทศรวมไปถึงยกเลิกประเทศที่มีมากกว่า1วีซ่าก็ยกเลิกเช่นเดียวกันนะคะโดยประเทศที่ยกเลิกก็เอาจะนำกลับไปใช้หลักเกณฑ์เดิมขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะมีการแจ้งกับหน่วยงา านต่างๆนะคะส่วนเกณฑ์เสนอใหม่เนี่ยคณะกรรมการนโยบายการตรวจลงตาจะมีการพิจารณารายประเทศอีกครั้งนึงว่าประเทศไหนเหมาะสมกับวีซ่าประเภทไหนนะคะก็จะคำนึงถึงเรื่องความมั่นคงด้วยแล้วก็เศรษฐกิจในรอบด้านด้วยก็อย่างที่บอกไปว่าทุกประเทศที่ถูกยกเลิกก็จะกลับไปใช้วีซ่าประเภทเดิมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ได้ประมาณ30วัน
5: 30วันซึ่งถ้าเขาไปดูลิสต์ของแต่ละประเทศเนี่ยคือไล่มาเลยเอาจะบอกว่าแทบจะทุกประเทศก็ว่าได้เริ่มตั้งแต่อัลเบเนียแล้วมาสุดท้ายที่เวียดนามอ่ะก็คือเอา A ถึง Z อ่ะก
7: ็
5: คือแทบจะทุกประเทศเอาอเมริกาก็เหมือนกัน
8: ค่ะ
5: คือหนึ่งในสาเหตุก็เพราะว่าหลังๆนี่เอาอย่างที่ภูเก็ตมันมีแบบมาเฟียมาตั้งแก๊งที่หาดฝรั่งอ่ะต
8: ั
5: ้งมาแบบเหมือนขนครอบครัวมาเฟียมาตั้งแก๊งที่แบบป่าตองอย่างเงี้ยแล
8: ้
5: วก็ออกกฎหมายใหม่พยายามจะแบบขจัดพวกกลุ่มคนเหล่านี้ต่อไปก
8: ็
5: เลยมาเริ่มต้นที่ฟรีวีซ่า60วันนี้ก่อนด้วย
8: ซึ่งชาวต่างชาติบางคนเขาก็บอกว่าจริงๆเขาเหมือนคนที่เขาเกษียณนะเขาบอกว่าประเทศไทยมันน่าอยู่ใช่ไหมเขาตั้งใจจะอยู่ยาวอยู่แล้วดังนั้นการที่จะไปขอวีซ่าเพิ่มอ่ะมันไม่ได้ลำบากสำหรับเขาเลยถ้าเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เขาจะต้องอยู่อย่างเช
5: ่
8: นแบบที่อังกฤษที่หน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยสาธารณูปโภคมันก็ต้องจ่ายเยอะกว่าถ้าเท
5: ีย
8: บกับต้องขอวีซ่าเพิ่มแล้วก็มาอยู่ที่ไทยค่ะ
5: ไอ้แนนมีคนชมมาด้วยบอกเจอพี่แนนวันเสาร์นี้สวยจังเลยตัวจริงแนนมาขึ้นไปดิน้ำท่วมขึ้นไปนี่เห็นไหมเมื่อวันเสาร์เจอดิว
8: ิน
5: น
8: ี่
5: อ
8: ิน
5: โทรเวิร์ดแล้วเขาเดินเข้ามาทักป่ะ
8: ไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่าแบบเวลาคนเดินมาทักเขาไม่ได้นำตัวไง
5: อืมบอกว่าฟันแนนตอนเช้ายังไม่มีหรอ
8: ไม่มีแต่ว่าก็มีคนทักว่าแบบโอ๊ยสวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยดีเจแนน
5: อืมน่ารักมากอ่ะอย่างที่บอกนะครับว่าไม่ทันไรเลยนะตรงมักกะสันนี้ก็เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ19พฤษภาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้นั่นเองนะเกิดเหตุรถไฟเฉี่ยวชนคนเดินเท้าได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุเกิดบริเวณเลียบรางรถไฟมักกะสันครับหน้าโรงแรมเมอร์เคียวนะครับ
8: เ
5: มอร์เคียวจ้ะใกล้เคียง BTS มักกะสันถนนกำแพงเพชรเกตแขวงมักกะสันนี่แหละครับพบชายประมาณอายุ 50-55 ปีอาชีพเป็นไรเดอร์นอนคว่ำหน้าหายใจรวยรินครับแจ็คเก็ตที่ใส่สีดำกางเกงยีนขายาวสีน้ำเงินมีบาดแผลที่ศีรษะและใบหน้าเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นรีบนำส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎพี่น้องชาวไทยอ่านแค่นี
8: ้
5: ด่ารถไฟก่อนเลยเอาแค่นี้นะแค่ข้อมูลแค่นี้ก่อนนะเขาบอกว่าเนี่ยเอาอีกแล้วเห็นไหมไม่ใส่ใจตามกฎระเบียบวินัยปั๊บไปชนไรเดอร์แต่ฟังให้ดีก่อนว่าไรเดอร์เขาทำอะไรหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทางรฟท.เนี่ยออกแถลงข่าวยืนยันว่าอุบัติเหตุดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของระบบการเดินรถแต่เกิดจากพฤติกรรมประมาทของผู้บาดเจ็บที่จอดรถจักรยานยนต์ไว้ริมถนนปีนข้ามแบเรียร์นะแบเรียร์ที่เขากั้นเขตพื้นที่ห่วงห้ามเนี่ยเข้าไปยืนปัสสาวะในระยะประชันชิด
8: โคตรจะหาทำเนาะ
5: เข้าใจไหม
8: เออ
5: คือถ้าเราอ่านแค่พาดหัวรถไฟไทยโดนด่าแล้วปุ๊บอ่ะคนนี้ข้ามแบเรียร์ไปฉี่แม้พนักงานขับรถจะเปิดบูดเตือนแล้วแต่เนื่องจากรถไฟเป็นพาหนะขนาดใหญ่และมีระยะเบรกยาวยิ่งขนหนักเท่าไหร่แล้วเบรกต้องยิ่งยาวมากยิ่งขึ้นจำไว้เลยนะจึงไม่สามารถหยุดรถได้ทันท่วงทีจนเกิดการเฉี่ยวชนขึ้นเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยส่งผลกระทบต่อระบบขนส่งสาธารณะโดยตรงก็คือต้องหยุดชะงักและล่าช้ากว่ากำหนดถึง22นาทีสร้างความเดือดร้อนกับผู้โดยสารจำนวนมากที่ใช้บริการรฟท.ซึ่งโอกาสเนี้ยเหมาะมากเลยการย้ำเตือนประชาชนอีกครั้งนะครับว่าพื้นที่เขตทางรถไฟที่มีรั้วหรือแบเรียร์กั้นเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่อันตรายแล้วก็ห่วงห้ามเด็ดขาดนะฟังไว
8: ้
5: ห้ามไม่ผู้ใดลักลอบเข้ามาเดินสัญจรหรือทำธุระส่วนตัวด้วยเด็ดขาดเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของตัวท่านและผู้อื่นอีกด้วย
8: จริงๆไม่ใช่แค่เข้าไปฉี่นะแต่ว่าแบบมันยังมีหลายพฤติกรรมที่เราไม่ควรทำบนรางรถไฟเช่นอย่างแบบเข้าไปถ่ายรูปอย่างเงี้ยจริงๆก็ไม่ควรนะก็อย่างที่บอก
5: คือ
8: ตัวเองบาดเจ็บด้วยแล้วมันเดือดร้อนคนอื่นด้วยไงเนี่ยขบวนรถเขาต้องช้าไป22นาที
5: โอ้โหถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่ไม่ได้เลยน
8: ะ
5: คือไอ้เรื่องชนเรื่องนึงนะแต่ถ้าช้า22นาทีเนี่ยก็ละหนเลยนะเพราะรถไฟญี่ปุ่นเขาเป๊ะกันตลอดเลย
8: ค่ะรู้สึกเหมือนกับว่ามีคนถามว่าเราเขาไม่ได้ยินเสียงหวูดรถไฟหรอ
5: ใช่
8: คือเขาว่าใส่หูฟังใช่ไหม
5: ใส่หมวกกันน็อกอีก
8: ก็เลยไม่ได้ยินเสียงว่าเนี่ยเตือนว่ารถไฟจะมาก็ฉี่เพลินเลย
5: ฝากด้วยละกันนะครับ
8: ว่าแต่ทำไมผู้ชายเขาฉี่บ่อยเนาะผู้หญิงเป็นเพศที่อันเหมือนแบบว่าคือถ้าเราจะไปฉี่ข้างทางมันยากอ่ะมันหมายถึงว่าม
7: ันอวัยวะไม่เหมือนกัน
5: ไม่นานจะบอกว่ามันมาตามอายุด้วยนะสมัยก่อนพี่คิดอย่างเงี้ยว่าเราไม่เห็นเราเห็นผู้ใหญ่เข้าห้องน้ำบ่อยขึ้นใช่ไหมตอนที่เราเป็นวัยรุ่นอ่ะแล้วพอแบบ20-30มาเริ่มคิดว่าทำไมผู้ใหญ่ฉี่บ่อยจังวะ
8: แต่พอเรา50
5: 52เราฉี่บ่อยขึ้นจริง
7: ๆมันเป็นเรื่องของแบบอวัยวะภายในเรื่องของระบบขุ่นลูกด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่า
5: 52นี่แบบชั่วโมง2ชั่วโมงฉี่แล้วฉี่แล้วแล้วก็แบบเออแล้วเราเหมือนกันเราไปทักเขาไปล้อตอนที่เราเด็กอัพต่อขึ้นมาเชฟเป๋งเป็นเหมือนกันเปียกเลยโอ้อ่ะครั้งต่อไปที่จะไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะระวังหน่อยละกันนะครับ
7: ไม่มีลิปเมอร์นะปากแห้งมากตอนนี
5: ้ไม่พี่ไม่มีหรอขอโทษ
7: หมายถึงตอนนี้ตุ้มรู้สึกว่าอากาศในห้องเนี้ยแห้งมากจนตุ้มแสบจมูกแล้ว
5: ที่ปากพี่ก็แห้ง
7: พ
5: ี่มินเปิดไอ้เครื่องกรองไหม
7: มันเกี่ยวอะไรกับข้างนอกปะไม่เกี่ยวใช่
5: ไ
7: หมเพราะวันนี้ข้างนอก

0: ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เจ
1: ้
0: าหญิงนิทรา
2: แต่จะบอกคุณผู้ฟังว่าสิ่งนึงที่แบบคนที่เป็นเจ้าของบ้านที่ของคอนโดจะรู้ได้ดีเลยนะว่าบ้านรั่วหรือเปล่าก็ตอนเริ่มของหน้าฝนนี่แหละพอถ้าเกิดกลับถึงบ้านปุ๊บมันมีน้ำกองอยู่อ่ะโอ้โห
1: ก็นี่อ่ะตุ้มโดนอันนี้มันไม่ใช่บ้านรั่วแต่น้ำรั่วตุ้มโดนค่าน้ำไปเดือนที่แล้วว่
0: า
1: แบบ
0: เท่าไหร
1: ่8,000
2: ฮะโอ้สูงจัง
1: เอ้ยไม่ใช่8,000คนหรอกครับโดนไปประมาณ 1,000-2,000 2,000ไม่ใช่ 8,000
2: ก็เยอะนะ
1: 8,000 ค่าไฟค่าไฟ 8,000 บวกทบอีก 4,000
2: เป็น
1: 12,000
2: ทำไมค่าไฟถูกจังอ่ะ
1: ไม่ถูกนะ10,000กว่าบาทปกติตุ้ม 4,000-3,000 เองนะค่าไฟพอตุ้มโซลาร์เซลล์นะพี่
2: ก็โซลาร์เซลล
1: ์เออ
2: ทำไมพี่ยังแตะ10,000อยู่เลยวะ
1: ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคือค่าน้ำอ่ะปกติอ่ะเดือนละ400 500ไม่เกินนี
2: ้เหมือนกัน
1: อันนี้โดดมา 2,000 เลยตกใจซึมมันเหมือนแบบเป็นแล้วกลายเป็นแบบว่าช่างมาทำมา 30,000 จริงๆมีแต่เรื่องเสียงเงินตอนเนี้ยพอมันพายุเข้าแล้วบ้านแบบคือบ้านตุ้มแข็งแรงมากแต่ตุ้มอยู่บ้านมา5ปีแล้วไงตุ้มไม่เคยแบบไม่เคยทรีตเขาเลยนี่คือแบบกลายเป็นแบบต้องไปทรีตเขาใหม่อะไร
2: แต่ว่าเราจะรู้ได้ตอนที่เริ่มต้นของหน้าฝนหรือวันฝนตกเลยว่า
1: ราคารั่วไหม
2: ใช่ซึ่งพี่เพิ่งโดนเมื่อหน้าเริ่มวันแรกๆของหน้าฝนเลยอ่ะพอตื่นมาตอนเช้าปุ๊บเห็นมาน้ำกองบอกเอาแล้วเรียกช่างเสียตังค์อีกแล้ว
1: ก็เลยแบบหลังๆไม่ค่อยอยู่บ้านก็เลยชอบไปสิงอยู่ตามบ้านเพื่อนตามแบบว่าร้านอาหารต่างๆร้านคาเฟ่หรือว่าสถานที่บันเทิง
2: ถ้าบ้านเรารั่วแล้วเราตัวเองเนี่ยออกจากที่นั่นไป
1: ก็ไ
2: ม่ช่วยในเรื่องการรั่วเลยนะ
1: ก็เลยไปหนีที่ไปอยู่อัปเปอร์เฮาส์อะไรเงี้ยก็คือหมายถึงว่าฝนรั่วก็เลยไป
0: เที่ยวประหย
1: ั
0: ดค่าน้ำ
1: ใช่แต่ว่าการเที่ยวตอนเนี้ยต้องระมัดระวังตัวเหมือนกันนะ
2: ทำไม
1: ล่าสุดมันมีผู้หญิงอายุ20เองถูกเด็กเสิร์ฟอ้าวเธอกูไปข่าวไหนวะ
2: เดี๋ยว48ปี
1: อันนี้ก็หรอ
2: ผู้หญิงอายุ48
0: ก็เข้าไปแล้วไม่เป็นไรหรอก
2: ไม่เป็นไรครับ
1: ไม่ใช่ฉันจะอ่านข่าวนี
2: ้อ๋อนึกว่าผู้หญิงที่โดนทุเรียน
1: อันนี้ไม่ได้อันนี้เธออ่านกันเลยฉันไม่อ่านข่าวโหดร้ายฉันอ่านข่าว
2: ฉันอ่านข่าวฉันสาว A นามสมมุติเนี่ย
1: ฉันข่าวว่า20ฉันเข้าไป20แล้วเธอยังจะกลับไปข่าวนั้นอีก
2: อ่ะเชิญครับ
1: ฉันไป20ไปเที่ยวแล้วถูกเด็กเสิร์ฟในผับชวนไปคอนโดสุดท้ายมีการยื่นพอร์ตเคถ้ารู้จักคอร์ดพอร์ตเคป่ะตอนนี้กำลังมา
0: พอร์ตเคคืออะไรอ่ะ
1: มันคือยาเสพติดชนิดหนึ่งมันคือโคเคนเหมือนเคอ่ะยาเคอ่ะแล้วใส่ผสมไปในน้ำยาที่เวลาดูดบุหรี่ไฟฟ้า
0: อ
1: ันตรายมากคือคนที่ไม่เคยเจอถ้าเกิดโดนปุ๊บคือช็อกได้เลยนะซึ่งยื่นพอร์ตเคให้ดูดสูดดมก่อนแล้วก็ขืนใจนะครับคือเมื่อวานมันมีรายงานนะได้รับเรื่องร้องทุกข์จากนางสาว A อายุ20ปีว่าตนเองและเพื่อนเมื่อคืนเนี่ยได้มีการเดินทางไปเที่ยวสถานที่บันเทิงแห่งหนึ่งแต่วันนี้ไม่อยู่กรุงเทพนะอยู่ที่จังหวัดชลบุรีก่อนถูกพนักงานเสิร์ฟเนี่ยคือเป็นพนักงานของร้านด้วยนะสมมุติแน่นไปเที่ยวก่อนก็จะมีเด็กเสิร์ฟของร้านนึงเข้ามาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเอาเบียร์มาวางที่โต๊ะเอาแบบฟิลเอาเบียร์มาวางไว้ให้ก่อนเนาะแล้วก็ขอดื่มด้วยได้ไหมครับเป็นพนักงานนะ
2: แต่ว่าหน้าตาดี
1: แต่ว่าประเด็นคืออย่างนี้ก่อนทุกคนจะเข้าใจว่าพนักงานมาขอดื่มกับลูกค้าได้ไงทุกวันนี้ร้านเอนเตอร์เทนเมนต์ส่วนใหญ่พนักงานนั่งดื่มกับลูกค้าแล้วไม่ว่าจะตำแหน่งไม่ว่าจะตำแหน่งใดจะเป็น PR เป็นพนักงานเป็นเด็กเสิร์ฟอีเวนต์คนรับรถก็สามารถมานั่งดื่มกับลูกค้าได้ถ้าลูกค้าต้องการหรือ request ใช่ไหมแต่อันนี้คือเขาเดินมาออฟเฟอร์เองฟีลแบบเฮ้ยผมขอมานั่งดื่มด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นเนี่ยก็คือแนนไม่ได้ไปคนเดียวนะมีเพื่อนไปกันเป็นกลุ่มเขาก็มีการยื่นพอร์ตเคอะครับพอร์ตที่เป็นยาเสพติดอะครับยื่นให้กับตัวสาวคนนั้นอะให้กับแก๊งเพื่อนนั่นแหละนะฮะสองตัวเขาบอกแบบนี้จนก่อนกระทั่งร้านปิดเนี่ยชายคนนี้ก็ได้ชักชวนบอกว่าเฮ้ยน้องเดี๋ยวพี่ไปเลี้ยงข้าวเออไปไหนต่อไปเลี้ยงข้าวที่ร้านบ่อตกกุ้งคือโซนชลบุรีอะครับมันจะมีร้านที่หลังจากเที่ยวผับเสร็จกับพี่เคเป็นร้านนั่งดื่มแต่เป็นฟิลบ่อกุ้งแล้วตกกุ้งมากินซาซิมิจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ดิ้งแดงกันอ่านมันจะมีระบบนี
2: ้
1: ซึ่งสักพักเนี่ยก็ได้ชักชวนเดินทางไปที่คอนโดด้วยนะฮะต่อเนื่องเลยที่ย่านซอยบ่อกอครับจนกระทั่งเดินขึ้นลิฟต์มาผู้หญิงก็ไปด้วยนะเนี่ยอันนี้คือ
2: น้อง
1: ผู้หญิงก็ตาม
2: ตอนที่อ่านคร
1: ับ ทุกคนอย่าเพิ่งไปตัดสินเราฟังเรื่องราวก่
2: อ
1: นคือผู้หญิงเนี่ยก็ไปด้วยกันที่คอนโดเดินขึ้นลิฟต์มาถึงที่ห้องชายคนดังกล่าวเนี่ยได้นำผงสีขาวบดละเอียดใส่หลอดนำมาใกล้จมูกเพื่อให้ตนสูดดมเข้าไปจนรู้สึกเวียนหัวก็คือยาเสพติดนั่นเองอันนี้นะฮะทันใดนั้นเองเนี่ยก็ถูกลงมือข่มขืนจนสำเร็จความใคร่นะครับ จากนั้นตนได้บอกกับชายคนนั้นว่าจะกลับบ้านและเมื่อเปิดประตูห้องมาก็พบว่าเพื่อนของตนนั้นเนี่ยนอนฟุบอยู่ที่ห้องนั่งเล่นภายในห้องดังกล่าวด้วย

0: ตนจึงได้ประคองเพื่อนลงมาบริเวณลานจอดรถและโทรแจ้งให้เพื่อนผู้ชายเนี่ยขับขี่รถจักรยานยนต์มารับกลับบ้านเบื้องต้นยืนยันว่าตนไม่รู้จักกับชายคนดังกล่าวแต่อย่างใดพาเผามาทางที่นางสาวบีนามสมมติอายุ19ปีในคืนวันเกิดเหตุนะครับเขาบอกว่าตนกับเพื่อนได้เดินทางไปที่สถานบันเทิงดังกล่าวตามที่เพื่อนตนได้เล่ามาก็คือเป็นเพื่อนอีกคนนึงเนาะก็คือ20กับ19หรอที่ไปเที่ยวด้วยกันนะครับซึ่งตนเนี่ยขอยืนยันอีกเสียงว่ากลุ่มเพื่อนเนี่ยไม่รู้จักกับชายคนนี้เลยเหตุการณ์เป็นไปตามที่เพื่อนคนนั้นเล่าในช่วงเวลาเกิดเหตุที่เพื่อนของตนโดนข่มขืนเนี่ยตนได้พยายามจะลุกขึ้นไปช่วยแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าไม่มีแรงเนื่องจากตนได้สูดดมผงสีขาวที่ชายคนนั้นกล่าวยื่นให้ซึ่งภาพที่เพื่อนของตนโดนข่มขืนยังคงติดตาโดยภายในห้องของชายคนนั้นสังเกตว่ามีพอร์ตเคเกิดอยู่เต็มห้องหลังจากเกิดเหตุตนได้เดินทางไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.ศรีราชาเป็นหลักฐานที่เรียบร้อยแล้วนะครับความคืบหน้าต่อมาเกิดอะไรขึ้นผู้สื่อข่าวเขารายงานต่อครับเขาบอกว่าที่ห้องสืบสวนเนี่ยได้มีการนำกำลังเจ้าหน้าที่นะครับผมร่วมกันจับกลุ่มตัวนายโชกุนผู้ก่อเหตุอายุเพียง22ปีเท่านั้นด้วยนะครับพร้อมด้วยของกลางที่เป็นบุหรี่ไฟฟ้าเคทามีนหรือพอร์ตเคที่เราเรียกกันแล้วก็ยังมีเสื้อผ้าที่ใช้วันก่อเหตุซึ่งโดนไป2ข้อกล่าวหาคือข่มขืนกระทำชำเราและครอบครองยาเสพติดประเภท2เคทามีนซึ่งทางด้านนายโชกุนให้รับการสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุจริงซึ่งยืนยันว่าผู้เสียหายเนี่ยตกลงปลงใจติดตามตนมาเองนะครับส่วนพอร์ตเคตนรับมาจากนายธนาการอายุ22ปีเพื่อเอามาเสพนั่นเองต่อมาเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ทำการวางแผนติดตามเพื่อควบคุมตัวนายธนาการนะครับเจ้าของยาเสพติดจนกระทั่งสามารถควบคุมตัวได้ที่บริเวณริมถนนใกล้เคียงร้านนะครับผมพร้อมด้วยของกลางนะครับเป็นเคทามีนจำนวน 3.41 กรัมเครื่องชั่งดิจิตอลโทรศัพท์มือถือเบื้องต้นก็ได้ควบคุมทั้งตัวนายโชกุนแล้วก็นายธนาการเนี่ยส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ถกกันในประเด็นว่าผู้หญิงเนี่ยสมยอมตามขึ้นไปถึงคอนโดแล้วโดนมอมเมาจนถูกล่วงละเมิดหรือโดนมอมเมาตั้งแต่ที่ร้านจนไร้สติและโดนลากขึ้นไปคอนโด
1: แต่ว่านี่คือ2คนเลยนะ
0: 2คน
1: การที่จะลากผู้หญิงไป2คนได้นี่พี่ว่าค่อนข้างยากเพราะว่า2คนน่ะสมมุติว่าโดนมอมเมาคนนึงอาจจะเมามากกว่าอีกคนนึงอีกคนนึงยังมีสติอยู่อาจจะดึงไว้ได้แต่ว่าอย่างคุณ K1992 เองคนฟังเราเนี่ยบอกว่าแล้วจะไปคอนโดเขาเพื่อ
0: คือตุ้มจะไม่อยากเบลมเหยื
1: ่อ
0: แต่ตุ้มอยากจะบอกเหยื่อทุกคนหรือคนที่กำลังแบบ wanna be เหยื่อหรือ going to be เหยื่อก็ตามจำไว้นะถ้าเกิดคุณเจอใครเพียงแค่คืนเดียวในสถานที่ท่องเที่ยวหรือเพิ่งเจอไม่กี่ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็แล้วแต่อายุช่วงใดก็แล้วแต่และถ้าเกิดคุณเดินออกไปจากสถานที่นั้นที่มันรับตาคนอ่ะไปกับเขาส่วนตัวจะร้านอาหารคาเฟ่หรือขึ้นรถหรือขึ้นคอนโดก็ตามให้รู้ไว้เลยว่า 50% คือยินยอมไปแล้วนะ
2: คือแต่เรามองว่าถึงแม้ว่าไม่รู้อ่ะคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าดูจากเนื้อข่าวนะถึงแม้ว่า2ผู้หญิง2คนนี้จะเต็มใจไปต่อกันที่คอนโดก็ตามแต่ว่าผู้ต้องหาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปข่ม
0: ไม่ไม่อันนั้นเราแยกเป็นคนละเคสเลยนะผู้เสียผู้ต้องหาเนี่ยหรือว่าคนที่ข่มขืนกระทำชำเราเนี่ยผิดกฎหมาย 100% อยู่แล้วอันนี้เราไม่ต้องไปพูดอะไรเยอะเลยเพราะเนี่ยคือผิดแต่เราก็เหมือนอยากจะเตือนว่าให้รู้ไว้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วว่าการออกไปนอกสถานที่อื่นที่ต่อเนื่องกับคนที่เราเพิ่งเจ
2: อ
0: มันก็คือเหมือนเรายินยอมที่จะไว้ใจเขาสุดท้ายแล้วเขาไว้ใจไม่ได้
2: คือตูมอาจจะหมายถึงในมุมของผู้ชายใช่ไหมว่า
0: ไม่มุมของเหยื่อ
2: ไม่หมายถึงว่าสมมติว่าเหยื่อยอมไปด้วยแล้วอย่างเงี้ยทางฝั่งนั้นอาจจะคิดว่าอ๋อยอมมาด้วยก็เลย
0: ใช่
2: น่าจะยินยอม
0: ใช่บางทีการตัดสินใจของเราโดยที่เราคาดไม่ถึงอ่ะมันเหมือนเป็นคำตอบให้เขาไปด้วยนะเว้ยเพราะฉะนั้นมันเลยต้องระวังตูมคิดว่าน้องคงไม่ได้อยากจะถึงจุดนั้นหรอกและประเด็นคือมีผู้ติดตามด้วยมีเพื่อนไปด้วยอ
1: ่
0: ะแต่โดนมอมทั้งหมดอ่ะมันก็คือเท่ากับว่าขาดการสติแล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองกันได้ทั้งคู
1: ่
0: มันก็คืออันตรายมากๆนะครับโดยเฉพาะผู้หญิง
1: ไม่คือ
0: ก็เลยอยากจะฝากว่าถ้าไปเที่ยวอ่ะมีเพื่อนไปด้วยแล้วแต่อ่ะใครชวนไปไหนต่อแยกย้าย
1: แนะนำว่าสมมติว่าจะเกิดน้องเขาน่ารักจริงหมายถึงว่าคนนี้มานั่งกินเบียร์ด้วยสมมติเขาน่ารักจริงๆอ่ะพอผับปิดแล้วอ่ะแลกไลน์กันไว้พรุ่งนี้ตื่นเช้ามากินกาแฟกันแล้วถ้าอยากจะสานต่อก็ค่อยจากนั้นดีกว่า
0: คือตูมไม่ได้อยากจะมาเบลมเหยื่อนะครับแต่ว่าตูมก็คือย้ำของประโยคที่แนนคือบางทีอ่ะผู้ชายอ่ะ เขาก็คิดไปเองได้ว่ามึงตามกูมามึงชอบกูแล้วมึงสมยอมอันนี้ตุ้มแบบไม่ได้ว่าผู้หญิงจริงๆนะตุ้มไม่รู้ว่าตุ้มจะทัวร์ลงหรือเปล่าแต่ว่าตุ้มแค่อยากจะบอกทุกคนว่าบางทีการแสดงออกหรือการตัดสินใจของเราแบบชั่ววูบหรือไม่ได้คาดคิดหรือกะเอาสนุกอ่ะมันกลายเป็นการตัดสินใจที่ผิดและทำให้เหยื่อสามารถเข้ามาหาเราได้เพราะคิดว่าเราเปิดประตูให้เขานะหมายถึงว่าเปิดทางให้เขาเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเกิดไม่ไว้ใจหรือไม่ชอบมาพากลอ่ะปฏิเสธไปก่อนเฮ้ยเราเข้าใจฟิลเว้ยเราเที่ยวบ่อยน้องไปต่อเปล่าเฮ้ยไปต่อเฮ้ยไปกินข้าวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่เลี้ยงเราคิดว่ามันแค่กินข้าวมันไม่มีอะไรอ่ะแต่เราไม่รู้ว่าเหตุการณ์หลังจากนั้นน่ะพอกินข้าวแล้วมันเริ่มจากบ่อตกกุ้งแล้วไปคอนโดได้ยังไงวะแล้วเข้าไปถึงห้องนอนได้ยังไงวะเราจะตั้งคำถามนี้มากกว่าว่ามันจากร้านเหล้าอ่ะจากเป็นพนักงานที่เอาเบียร์มาให้ฟรีที่ร้านเหล้าอ่ะขึ้นไปถึงในห้องนอนเขาเลยได้ยังไงโดยไม่มีการฉุดกระชากลากถูจะบอกว่าถ้าเกิดแบบว่าเมาจนไม่ได้สติเขาก็ต้องมีการอบอุ้มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่อันนี้มันก็เหมือนแบบไม่ได้มีภาพอะไรนั้นออกมาหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรื่องราวเนี้ยเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เนาะเราจะไม่ตัดสินใครเลยไม่มีใครถูกใครผิดเพราะสุดท้ายแล้วผู้ชายเจตนาไม่ดีแต่แรกอยู่แล้วที่เขาทำแบบนี้ผิด 100% นี่คือการล่วงละเมิดและข่มขืนกระทำชำเราทั้งร่างกายและจิตใจด้วยแล้วก็มียาเสพติดไว้ในครอบครองแล้วก็เอายาเสพติดมาใช้ในการผิดวิธีด้วยคือมันยังไงก็หลายกระทงอ่ะแนนอันนี้
1: จริงอันนี้จริงเดี๋ยวคอยอัปเดตแล้วกันเดี๋ยวน้ำท่วมจะติดตามข่าวมาให้กันแล้วกันนะครับพักกันสักครู่ช่วงหน้าไปดูสิครับว่าผู้หญิงคนหนึ่งอายุ48ปีไปวิ่งกับกำลังกายเนี่ยแล้วโดนฟาดหน้าด้วยทุเรียนเนี่ยเป็นเพราะอะไรสักครู่เดียว
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
5: ผลิตภั

0: 94.94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย์
0: อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
4: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
7: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
8: แม่ดีใจจังเลยนะครับนอกจากวิฟไม่เหงาแล้วนะครับวันนี้จะบอกว่าเดือนนี้เรามีสุภาพโอสถมาอยู่กับเรา
9: yeah.
8: ด้วยขอบคุณท้ายรายการก็แล้วกันนะครับ23นาทีก่อน9โมงเช้าแฉข่าวเช้า First Class แนนครับใครโดนทุเรียนฟาด
9: เอออันนี้เหมือนในละครไปปะ
10: เรื่องราวมันคือเดี๋ยวนี้ก็คือมันจะมีเทรนด์การวิ่งการออกกำลังกายซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีนะ
8: ใช่
10: แต่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่หน้าสารกลางจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นลานวิ่งออกกำลังกายนะคะนางสาวเอนามสมมุติอายุ48เขาก็เดินออกกำลังกายอยู่ที่ลานวิ่งก่อนที่จะถูกมีผู้ชาย2คนเดินมาประชิดตัวแล้วหลังจากนั้น1ใน2คนนั้นน่ะก็เอาเปลือกทุเรียนฟาดเข้าที่ใบหน้าอย่างแรงเลยก่อนที่ทั้งสองจะรุมทำร้ายร่างกายต่อด้วยนะคะแน่นอนว่าพอเหตุมันเกิดขึ้นเนี่ยประชาชนที่อยู่ตรงนั้นก็ตกใจเนาะจนมีพลเมืองดีที่กำลังวิ่งอยู่เนี่ยเห็นเหตุการณ์ก็รีบเข้าไปช่วยนะคะทำให้กลุ่มคนร้ายรีบทิ้งเปลือกทุเรียนไว้ที่เกิดเหตุแล้วก็พากันวิ่งขึ้นมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปซึ่งล่าสุดขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็สั่งการให้ชุดสืบสวนสภ.เมืองฉะเชิงเทราเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายเนี่ยใช้หลบหนีเบื้องต้นพอทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วก็คาดว่าจะสามารถติดตามจับกุมตัวได้เร็วๆนี้ส่วนสาเหตุคุณตำรวจเขาตั้งประเด็นไปที่เรื่องความขัดแย้งส่วนตัวมากกว่าจะเป็นเรื่องของเหตุชิงทรัพย์หรือว่าดักจี้เพราะว่าทรัพย์สินไม่ได้สูญหายแล้วก็ลักษณะการก่อเหตุมันเหมือนเจาะจงแล้วก็มุ่งทำร้ายโดยเฉพาะ
8: ว่าต้องเป็นคนนี้
10: ใช่คราวนี้เขาก็ไปสอบถามคนที่เป็นนักวิ่งที่มาออกกำลังกายนะคะเขาบอกว่าเขาอะทราบข่าวที่เกิดขึ้นปกติอะจะวิ่งถึงประมาณ3ทุ่มแต่ส่วนใหญ่ก็จะวิ่งกันเป็นกลุ่มนะก็เลยไม่รู้สึกกลัวแล้วก็มองว่าเหตุการณ์นี้มันน่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของเหตุคนร้ายดักจี้ปล้นทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยยังคงมั่นใจในสถานที่ออกกำลังกายนี้แล้วก็จะมาออกกำลังกายต่อไปขณะที่อีกคนนึงนะคะซึ่งมาออกกำลังกายพร้อมเพื่อนอีก2คนชื่อคุณสมพิษเขาบอกปกติที่เนี่ยไม่เคยเกิดเหตุอะไรแบบนี้นะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะมาเพื่อออกกำลังกายแล้วก็มีคนดูอยู่ตลอดถึงจะทราบข่าวว่ามีผู้ชายดักทำร้ายผู้หญิงแต่ก็ยังเชื่อว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าอาจจะมีคนว่าจ้างให้มาทำร้ายมากกว่าจะเป็นเรื่องของโจรดักชิงทรัพย์ยังคงมั่นใจแล้วก็จะมาออกกำลังกายต่อไปเพราะว่ามองว่าที่แห่งนี้ก็ยังคงมีความปลอดภัยอยู่มากแม้จะเป็นเวลาดึกดื่นนะคะอันนี้ก็คือมุมมองของคนที่เขามาออกกำลังกายที่นี่เป็นประจำก็แปลกๆเนาะ
8: พี่ว่าส่วนตัวว่ะ
10: นั่นก็ว่าอาจจะส่วนตัวนะ
8: พ
10: ี่
8: ถูกจ้างมา
10: เพราะว่าน
9: ี่มันเป็นเรื่องแบบมีส่วนตัวแน่ๆมัน
10: มุ่งเอาคนนี้เลยอ่ะแล้วก็ไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรที่แบบเขาฉกชิงไปไง
9: แปลกๆอ่ะต้องสืบอ่ะ
8: คือทะเลาะกันมาก่อนกับใครก็ได้เงี้ยแล้วอาจจะ2คน1ใน2คนนี้ก็ได้หรือมีคนจ้างมาบอกเฮ้ยเอาแบบไม่ต้องถึงตายนะเอาแค่บาดเจ็บก็พออันนี้
9: ส่วนใหญ่แล้วว่าเคสแบบเนี้ยมันจะมาจากเรื่องแบบกรณีของแบบชู้สาวหึงหวงละครแต่เราไม่รู้ว่าเคสนี้เกี่ยวข้องหรือเปล่านะแต่ส่วนใหญ่แล้วว่าอีมินน้อยมันเดินมาแล้วมึงไปทุเรียนตบหน้ามันสิมันมีนะเว้ยละครนะละครอ่ะแกมันมีนะกิ๊กสุวรรณีเขาเคยได้รับรางวัลนี้นะรางวัลนางลายหน้าโดนทุเรียนแห่งปีอะไรอย่างเงี้ยแก
8: คุณหรือจริง1757บอกว่าตีวงแคบๆน่าจะเป็นคนในวงโคจรชีวิตเขานั่นแหละก
9: ็
8: น่าจะคนรู้จักกัน
10: ต้องไปถามเขาแล้วเขามีศัตรู
9: มันดูเป็นละครไปนี่ล่ะแต่ว่าเห็นใจเขานะมันผิดนะเธอห้ามทำนะ
8: เพราะฉะนั้นถูกเสื้อมาเนี่ยในภาพเนี่ยเอาเสื้อถกขึ้นมาแล้วปิดหัวแล้วก็ฟาดไปทุเรียนใช่ป่ะถูกต้องป่ะอย
9: ่
8: างน
9: ั้
8: น
9: แบบไม่ให้เห็น
8: เขาไม่ได้เอาเงินไม่ได้กระเป๋าตังค์ไม่ได้โทรศัพท์
9: ก็มาตีให้เจ็บแล้วหนีไปให้เสียโชว์มันละครไง
10: เข้าหน้าเลยอ่ะ
9: เข้าใจป่ะมันคือละครมากๆเลยอันเนี้ย
8: จริงๆเรื่องนี้นะถ้าเกิดสืบต่อเนี่ยสมมติถ้าเกิดเจอสองคนนี้ได้แล้วสืบต่อว่าใครเป็นคนเนี่ย เป็นเรื่องที่น้ำท่วมหน้าเจ้าข่าวมาน่าติดตามดีเหมือนกันนะ
10: แต่พูดจริงนะเวลาไปวิ่งอ่ะนี่ชอบวิ่งตอนกลางคืนไงมีบางแวบเหมือนกันที่คิดว่า
9: อันตราย
10: ถ้าสมมติว่ามีคนโผล่มาจากแบบข้างๆอย่างเงี้ยเราจะวิ่งหนีทันไหมวะเพราะเราก็วิ่งช้าด้วยไง
8: แล้วเวลาวิ่งคนเดียวเหรอ
10: วิ่งคนเดียวค่ะ
8: อ่ะแล้วคนอื่นไม่มีเป็นกลุ่มไม่มีบอกว่าวิ่งตามกลุ่มใครหรือไม่มีอะไรเลยเหรอ
10: มันก็มีบ้างเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าดึกสักแบบ 2-3 ทุ่มอย่างเงี้ยคนก็จะเริ่มซาแล้วไงอย่างส่วนเบนอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างแบบ private แล้วก็มืดนิดนึง
8: เข้าใจอ่ะแต่ก็ต้องบอกว่ายุคสมัยนี้เทคโนโลยีที่คำล้ำนะไออุปกรณ์ป้องกันตัวแบบเล็กๆที่มันหิ้วได้พกได้เป็นพวงกุญแจได้ก็มีเยอะไปหาดูในเน็ตใน Facebook ก็แล้วกันไม่ว่าจะเป็นไอ้ Pepper Spray ไอ้พริกไทยที่แบบฉีดปี๊ดใส่หน้าหรือว่าเสียงอะลามที่แบบว่าดึงกระตุกเดียวดังว้าวว้าวว้าวนั่น
10: มีห้ออะไรอะลามมีห้ออะไรดังแบบนี้
8: อ๋อนั่นหมาที่บ้านขอบคุณครับสองพี่ไม่สามารถทำเสียงเหมือนอะลามแต่จะบอกมันมีเราเข้าไปหาดูกัน
10: แ
8: ล้วกัน
10: แล้วคุณฟังบอกว่านี้ไม่ชินเลยคือข่าวเยอะไปไม่ได้รู้เรื่องชีวิตพี่พีเคเนี่ยเขาพิมพ์มา
8: พี่แค่ตื่นเต้นว่า แค่ตื่นเต้นว่าเวิลด์คัพปีนี้ที่จะจัดที่อเมริกาเนี่ย half time show เนี่ยจะเป็นชาคิร่าซึ่งล่าสุดได้ตังมา67ล้านยูโรจากศาลสั่งเดี๋ยวมีข่าวด้วยศาลต้องให้ศาลสั่งว่าต้องให้คืนตังชาคิร่า67ล้านยูโรซึ่งเป็นกี่พันล้านบาทไทยนะพี่จำไม่ได้แล้วอะแล้วก็2
11: Madonna
8: แล้ว3 BTSโอ้โหแบบจับรวมเลยอ่ะปูแสกระด้งเลยอ่ะคือคุณเป็นแฟนอายุมากอายุกลางอายุน้อย
9: กี่ยูโรนะ
8: อะไร
9: กี่ยูโรนะ
8: 67ล้านยูโร
9: 67ล้านยูโร
11: คดีเรื่องภาษ
9: ี2เดี๋ยวก่อนนะนี่คือหน่วยสลอต 2,544 ล้านบาทไทย
8: นี่ไงอันนี้คือได้นี่คือแค่เงินคืนนะแค่เงินได้คืนจากการฟ้องตั้งแต่ปี2010กว่า18 12และ13นี่แหละจนตอนนี้คือศาลเคาะแล้วว่าต้องคืนกันให้ชากีลาโอ้โห อยู่ดีๆได้67ล้านยูโร
10: เฮ้ยวันนี้พี่พีเคเหมือนสตีฟจ็อบเหมือนกันนะ
8: พูดถึงสตีฟจ็อบเนี่ย ขอโทษ
9: มึงเหลือเป็นแน่น แต่นึงนะ การชมคนคนนึงอะชมคนที่เขาเรฟเฟลนกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่สิ
8: ไม่เป็นไร
9: เธอไปการที่เธอบอกว่าวันนี้พี่เคเหมือนสตีฟช็อปมันตีไปได้สองความหมายก็คือลุกแต่งตัวเหมือนกับเหมือนคนที่ไปแล้วมันมีสองทาง
8: เหมือนสตีฟช็อป
9: ก็ต้องพูดวันนี้แต่งตัวสไตล์สตีฟช็อปเธอต้องพูดอย่างนี้ไม่ใช่วันนี้พี่เคเหมือนสตีฟช็อปจ้า
8: เดี๋ยวต้องถามแนน
9: ภาษาไทยดิ้นได
8: ้ในสายตาพี่ในสายตาแนนเนี่ยพี่เหมือนสตีฟช็อปตอน2007ตอนปล่อยไอโฟนเครื่องแรกหรือสตีฟช็อปตอนก่อนท่านเสียชีวิตไป
9: ได้ลองทำอย่างนี้ดิใช่
8: เลว
10: ก็เขาชอบใส่เสื้ออย่างนี้ไง
8: เ
9: ขาบอกว่าที่ตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาแต่งแบบเนี้ยคือเขามีแบบเนี้ยเต็มตู้เลย
8: ยังไม่ใช่แค่เขานะ
9: เหมือนมาร์คซักเคเบิร์ก
10: คนเก่งๆก็จะไม่ค่อยแบบ
9: เ
10: ขาไม่ตัวขี้เกียจคิดไง
9: ทำไมคนแบบที่เขาประสบความสำเร็จหรือเขารวยๆมากๆเขาไม่แต่งตัวกันจริงๆนะพี่
8: เคยอ่านแล้วเคยอ่านในเขาบอกจิตวิญญาณเขาคือเขาไม่อยากตื่นมาแล้วเสียเวลาแค่สัก10นาทีหรือว่า5นาทีในการคิดว่าวันนี้ฉันต้องใส่อะไร
9: อ่ะอย่างประเทศไทยอ่ะ
8: เสียดำจุ๊บจบ
9: อย่างประเทศไทยอ่ะคนที่ฉันเห็นน่ะคือใครรู้ป่
10: ะ
9: CK Fast Work
10: เขาใส่อะไร
9: ใส่เสื้อยืดอย่างเดียวเสื้อยืดสีดำถ้าเกิดไม่ออกงานที่ต้องแบบใส่สูทอะไรเงี้ยเขาก็แต่งได้แต่ว่าหมายถึงว่า normally ที่เราเห็นเขาลงคอนเทนต์
10: อ
9: ่ะเขาไม่แต่งตัวแบรนด์หรือใส่เสื้อแบบนั้นเลยแบบปกติอย่างนั้นเลยแต่ว่ามีเงิน
10: พี่เก้งจิระไง
9: เ
10: ขาใส่แต่เสื้อเชิ้ตสีขาว
9: คือทุกคนมันจะมีแบบ
10: เสื้อแขนสั้นสีขาว
9: แต่ที่พูดไปทั้งหมดไม่รวมป้าตือตรงยกให้เป็นกรณีพิเศษ
10: ทำไมอ่ะ
9: อันนั้นควายเอ็ด
11: ควายเอ
9: ็ดลักชู
8: เ
9: สื้อสีดำเพนๆแต่
8: ชุดไม่เหมือนกัน
9: ตัวละ20,000มันจะมีดีเทลมันจะมีดีเทลแล้วเขาแบบเพ้นกระเป๋าหลุยส์วิตตองอะไรเงี้ยเขาจะแบบอันนี้คือควายเอ็ดลักชูแต่มันจะมีบางคนที่เขาแบบเป็นคนที่ลักชูแต่ไม่แสดงออกเลยแบบเงียบไปเลย
10: เ
9: พนเพ
8: นก่อนนะทำไมวันนี้คนฟังว่ามีแต่คนบอกว่าทำไมข่าวเยอะจังอยากฟังอัปเดตชีวิตพี่ตลอดในสัปดาห์ที่ผ่านมาม
9: ึงแยกไม่ออกหรอว่าชอบกับ
10: ใครไอโฟน18นี้คือมีอะไรมีแบบมีอะไรแพรมๆออกมาไหม
8: คือแซ่อ่ะจะมาถามนี
9: ่ก็มีแบตแพรมออกมา
8: ไอโฟน18เนี่ยไอโฟน18โอเคน่าจับตามองอยู่แต่ที่น่าจับตามองมากยิ่งกว่าในเดือนกันยายนนี้ก็คือiPhone 4นี่แหละ oh. ที่ทุกคนรอซึ่งราคาจะเป็น iPhone ที่สูงที่สุดน่าจะแตะแสน
10: เฮ้ย
8: จริง น่าจะ 800,000 นะเพราะนี่คือเทคโนโลยีนี่คือ iPhone รุ่นแรกที่มีการเปลี่ยนโฉมหน้าของ iPhone ทั้งหมด
10: ถ้างั้นต้องมีให้ผ่อน60เดือน
9: ไม่แต่ว่ามันคือใหม่สำหรับ iPhone แต่มันก็ไม่ใหม่สำหรับ
8: เข้าใจแต่ว่าด้วยความที่เทคโนโลยีของโอเคทั้ง Samsung ของ OnePlus ทุกคนที่มีโฟนมาหมดโอ้โหเว้ยทุกคนที่มีโฟนมาหมดแล้วอ่ะเขาผิดเขาถูกเขาลองมา Samsung อันที่1ออกมาที่มันจอดับจอแตกไอ้ที่รอยพับตรงกลางเนี่ยจนตอนเนี้ยกำลังจะเข้าสู่ iPhone 4 8 7 8 8จริงเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเขาเรียนรู้มาตลอดและแน่นอนคนวิจัยของ Apple เขาก็ต้องคิดเขาดูมาแล้วว่าอะไรที่เขาพลาดอะไรที่คนอื่นพลาดบ้าง
10: หรือว่า iPhone จะทำให้พับแต่ว่าพับเป็นลูก Apple
8: ไม่ใช่พับเป็นไซส์เดียวกับพาสปอร์ตซึ่งเวลาไปเที่ยวไหนอ่ะมันจะไซส์เดียวพาสปอร์ตสามารถยัดกางเกงได
10: ้
8: เข้าใจหรือยัง
10: เอาล่ะอันนี้ก็คือเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังที่บอกว่าวันนี้ข่าวเยอะอยากได้รู้เรื่องจากพี่ PK บ้าง เดี๋ยวเราต้องเบรกก่อนนะคะ
8: อ้าวเบรกกันสักครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นที่ญี่ปุ่นทำไมนักท่องเที่ยวอเมริกันเนี่ยใส่ชุดคอสตูมกระโดดลงไปที่ไปกรงของฝูงลิงหิมะสักครู่เดียว
12: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
13: ผลิตภัณ

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลย

0: EFM 94 ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
3: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
4: 10นาทีก่อน9โมงเช้านะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากันละกันนะคุณประทองโอคิมจากทางบ้านบอกว่ามาตุ้มอัปเดตมวยศึกวันกันชัยหน่อยว่าเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวมาตุ้มอัปเดตให้กันละกัน
5: คืออ่ะ
4: พี่อันนี้ชั่วโมงหน้าในชั่วโมงหน้าเวลาเหลือแค่5นาท
5: ีแม่จะบอกว่าวันนี้เรามีสุภาพโอสถใช่ไหมมาอยู่กับเราจริงๆแล้วเนี่ยเห็นว่าสุภาพโอสถนะครับมาตั้งแต่พุทธศักราช2494วันนี้เลยนะครับที่สุภาพโอสถอายุครบ70ปีต้องไหมฮะ
4: วันนี้เลย
5: วันนี้เลยครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคร
6: ับ
5: ด
6: ี
5: ใจที่วันเกิดนี้คุณเป็นของขวัญที่ดีให้กับชาวแชร์นะฮะ
4: 3 4 Happy Birthday to you อ่ะจบ
5: เดี๋ยวก่อนฮะผมขอบอกโปรโมชั่นได้ไหมฮะ
4: ได
5: ้ขอบอกโปรโมชั่นได้ไหมครบรอบไม่ใช่70ปีขอโทษครับ75ปีวันนี้นะครับครบรอบตอนนี้ถ้าเกิดซื้อสินค้าของสุภาพโอสถนะฮะนี่ตัวนี้เลยตัวอะไรเป็นเซตน้ำมันงาดำรำข้าวถ้าเกิดตอนนี้โปรโมชั่นครบรอบ75ปีนะครับผมโปรโมชั่นใหม่เนี่ยซื้อ6แถม1ไปเลยแม
4: ่ในทานได้ยาวๆ3เดือนครึ่ง
5: ถูกต้องนะฮะเอาไปเลยราคาเพียง 1,090 บาทนะครับสำหรับลูกค้าใหม่ลดทันที100บาทเลยนะฮะก็ไปดูสรรพคุณได้เพราะว่าจริงๆสุภาพโอสถอ่ะผู้ใหญ่ทุกคนรู้จักอยู่แล้ว
4: อยู่
5: คู่คนไทยมานานมากๆตั้งแต่ก่อนเราเกิดอีกอะไรเงี้ยก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับขอบคุณที่มาหาเรา
4: ขอบคุณที่มาอยู่เคียงข้างกับ EFM แฉข่าวเช้าของเราด้วยกันละกันนะครับล่าสุดหลายคนจะเห็นนะครับว่านักท่องเที่ยวอเมริกันเนี่ยโดนจับตัวจับกุมเลยนะหลังจากที่บุกรุกกรงลิงน้อยพันคุงหวัง
5: จะพันช์คุง
4: พันช์โอเคพันช์คุงหวังถ่ายทำคอนเทนต์สมมติเขาบอกว่ามีคน2คนเนี่ยซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่พยายามบุกรุกเข้าไปในภูเขาลิงได้ถูกส่งตัวให้กับตำรวจเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีสัตว์ตัวใดได้รับอันตรายเลยสวนสัตว์เขาบอกนะครับว่าหลังจากการที่หารือกับเทศบาลเมืองอิจิกาวะแล้วเนี่ยได้ข้อจุดก็คือว่าพื้นที่ภูเขาลิงจะขยายพื้นที่จำกัดการชมติดตั้งตาข่ายป้องกันการบุกรุกและล่าตระเวนอย่างต่อเนื่องการหารือยังรวมถึงการห้ามถ่ายทำวิดีโอที่ภูเขาลิงยังเด็ดขาดด้วยแต่วิธีการห้ามอย่างเต็มรูปแบบนี้และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาเพิ่มเติมด้วยนะหลายคนอาจจะงงว่าแล้วทำไมผู้ชายคนนี้นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันเนี่ย1ใน2คนเนี่ยคนนึงอายุ24ปีเป็นนักศึกษาอยู่มหาลัยน
6: ะ
4: อีกคนนึงเป็นนักร้องอายุ27ปีทำไมถึงต้องใส่คาสตูมกระโดดเข้าไปในกรงของลิงหิมะพันชุงด้วยคือจะบอกง่ายๆสั้นง่ายๆเลยว่าหลังจากที่ดูวิดีโอซ้ำแล้วซ้ำอีกนะ1ทำคอนเทนต
6: ์
4: นะ1ทำคอนเทนต์แล้วทำไมไม่โดดลงไปเฉยๆทำไมต้องใส่ชุดคัสตูมนี้ด้วย2โปรโมทบริษัทแบรนด์คือตัวนี้เป็นตัวแมสคอตของแบรนด์ Bitcoin ตัวหนึ่งที่เขาที่เขาใส่ลงไปเหมือนกับว่าเขารู้แล้วว่าคลิปนี้ต้องเป็นไวรัลและไอชุดที่เขาใส่ลงไปเนี่ยคนจะต้องเห็นก็เป็นการโปรโมททางอ้อม
5: คิวแสงไง
4: อ่ะนั่นไงแต่ว่าอยู่ไปเล่นเนี่ยคุณไปเล่นอย่างนี้ที่ญี่ปุ่นไม่ได
6: ้
4: ก็อย่างที่บอก
5: ที่ไหนก็ไม่ได้ป่ะ
7: ที
5: ่
7: ไหนก็ไม่ได้
5: ที่ไทยก็ไม่ได้ป่ะ
4: ถ้าจริงๆแล้วถ้าอยากโดดลงไปในพันชุงเนี่ยโดดไปในบ่อจระเข้สิ
5: ไม่ได้
4: ดังเลยดังเลยนั่นแหละ
6: ถูกจับใช่ไหมคุณพี
4: ่ถูกสิถูกจับแล้วเขาบอกว่าถูกจับด้วยความรวดเร็วเลย
6: ในข้อหาขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของสวนสัตว์นะคะ
4: นี่ไงโปรโมทเขาบอกว่าชุดแฟนซีดังกล่าวเนี่ยเป็นการโปรโมทสกุลเงินดิจิตอล
6: ซึ่งจะบอกว่าแนนเป็นคนหนึ่งที่เป็น FC น้องพันช์คุงนะคือติดตามน้องมาตั้งแต่ที่น้องแบบว่าโดนปล่อยเข้าไปแล้วก็โดนบูลลี่จากคนที่เป็นเจ้าถิ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็คือสบายใจได้แล้วนะเพราะว่าเห็นคลิปล่าสุดคือน้องนอนกินใบไม้สบายใจไม่ได้มีแบบลิงตัวไหนมาบูลลี่น้องแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นนะพันช์คุง
4: อ่ะพักกันสักครู่กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอย่างที่บอก
6: ไม่ได้พัก
4: แ
6: ล้วค่ะคุณพี่
4: ก็เดี๋ยวเขา
6: เ
4: ด
6: ี๋
4: ยวหมดชั่วโมงนี้เลย
6: ก็ดี
4: ก
6: ว่า
4: เ
6: อง
4: เดี๋ยวชั่วโมงหน้านอกจากท็อปเทรนด์ของเรานะครับขอเทรนด์ X ของเราด้วยแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่องมวยศึกวันกันชัยมาตุ้มจะเล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวเราจะมีคลิปเสียงนะคนสองคนนี้บอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ใช้เงินบุญได้
6: แปลกมากอะเนี่ย
4: อันเนี้ยเดี๋ยวเรามาคุยกันแต่ในชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยนะครับกับอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและขอบคุณด้วยกับผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถฉลอง75 anniversary นั่นเองสักครู่เดียวครับ
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
3: ผลิตภัณฑ์

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า EFM Fandom Live
2: ต้อนรับ5หนุ่มพอเซสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: เดี๋ยวมาเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่าเทอร์นีออนเกมออนเราจะมีภารกิจ5มูด5สไตล์มาให้คุณได้ทำอินเนอร์แบบนั้นเฟียสใส่แวดพร้อมชน
4: นี่มองหน้านี่ก่อนอะมีอะไรกับนี่มากวะ
5: กลัวกลัวอย่าทำอะไรนะก็นี่มองหน้านี่ก่อนปะเป็นอะไรกับนี่มากปะ
2: โคตรเทโคตรอันตราย
6: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนปะมีอะไรกับนี่ปะ
7: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนอะเป็นอะไรกับนี่มากปะ
8: เฮ้ยนี่มองหน้านี่ก่อนเนื้อมาก
4: เฮียๆก็หล่อช้ำ
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับฝนถล่มหนักน้ำป่าไหลหลากท่วมบางพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านผู้ว่าเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอุทกภัยช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคมนี้สั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมช่วยเหลือ24ชั่วโมงสักครู่กลับมาติดตามครับ
13: เร่งรีบต้องมี
14: เกสรบัวหลวง
13: ดอกสารพี
14: ดอกพิกุล
13: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
15: ช่วยคน

1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโตโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโตโบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโตใกล้บ้าน
2: นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนรับมืออุทกภัยหลังวันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอสแคสมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์อำเภอชนแดนอำเภอหนองไผ่มีฝนสะสมมากกว่า80มิลลิเมตรและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยให้ระวังน้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลนายมตำบลบ้านตอกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ตำบลชนแดนอำเภอชนแดนตำบลท่าวังดีอำเภอหนองไผ่และพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางด้านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับรายงานจากอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ว่าเมื่อเวลาประมาณ 17:30 นวันนี้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและน้ำป่าไหลหลากส่งผลให้พื้นที่ตำบลบ้านตกหมู่1หมู่2หมู่5หมู่12และ13มีน้ำป่าไหลหลากเข้าพื้นที่ชุมชนที่อยู่ติดริมลำคลองขณะนี้ทางอำเภอได้แจ้งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เตรียมพร้อมรับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์พร้อมให้รายงานสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้รถกระจายเสียงออกตระเวนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเร่งเก็บทรัพย์สินของมีค่าขนของขึ้นที่สูงปัจจุบันมีพื้นที่บางส่วนน้ำลดลงแล้วทุกหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยครับ
3: การระบาดของไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยังน่าเป็นกังวลอย่างยิ่งหลังยอดผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยด้วยโรคนี้ยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยยอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มสูงขึ้นเป็น136คนส่วนผู้ป่วยสะสมอยู่ที่543คนแล้วส่วนความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กำหนดเส้นตายให้เวลาอิหร่าน 2-3 วันในการบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งมิฉะนั้นจะต้องเผชิญกับการเปิดฉากโจมตีระลอกใหม่จากกองทัพสหรัฐด้านกองทัพอิหร่านประกาศว่าพร้อมที่จะเปิดศึกในแนวรบใหม่กับสหรัฐหากสหรัฐใช้ปฏิบัติการทางทหารโจมตีอิหร่านอีกครั้งความเคลื่อนไหวจากฝั่งอิหร่านสะท้อนให้เห็นว่าความพยายามทางการทูตยังคงดำเนินไปควบคู่กับความตึงเครียดทางทหารที่พร้อมจะปะทุได้ทุกเมื่อหากการเจรจาล้มเหลวประธานาธิบดีฝรั่งเศสเรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมมือการต่อสู้กับการสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มก่อการร้ายระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่5ในกรุงปารีสโดยย้ำถึงความจำเป็นของความร่วมมือระหว่างประเทศในการติดตามเส้นทางการเงินและสกัดกั้นเครือข่ายที่สนับสนุนการก่อการร้ายทั่วโลกอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
4: พลาดเป็นเรื่องปกติแต่ผิดแล้วควรปรับปรุงแก้ไขให้ทุกอย่างพัฒนาให้ดีขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อย่าไปเสียดายกับเรื่องที่ผ่านมาแต่จงมีความสุขกับเวลาที่เหลืออยู่

0: นับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
1: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
2: 12นาทีหลัง9โมงเช้าครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของแชร์ข่าวเช้า
3: First Class
2: นี่บอกนะครับว่าขอบคุณด้วยว่าจะเป็นวิฟนะโตมากับวิฟแล้วรวมไปถึงสุภาพโอสถด้วยฉลอง75ปีด้วยในปีนี
4: ้นั่นเองมีโปรโมชั่นด้วยขอบคุณคุณลูกค้าที่น่ารักเข้าเราได้อีกเรื่อยๆนะครับเป็นคนรักการอ่านฝากกำแพงยังมีที่ว่างอย
2: ู่เลยแล้วจะบอกว่าทีมเซลล์ของเราปีนี้เก่งมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าคุ้มมากกว่าคุ้มเพราะมันจะมีการตัดคลิปของเนี่ยที่เวลาผมทะเลาะกับมะตูมคุยดีกับแนนบ้างแล้วพูดถึงสปอนเซอร์ของเราอย่างเงี้ยจะมีตัดออกไปด้วยให้ทุกคนได้เห็นได้สัมผัสกันใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นส่วนตอนนี้ใครที่เป็นแฟนของแบทช์วันที่ผมบอกว่าณตอนนี้เลยเนี่ยที่ Madison Square Garden ที่นิวยอร์กอ่ะนิวยอร์กนิกส์แข่งกับ Cleveland Cavaliers อยู่นะครับ Conference Finals Match 1ตอนนี้นิกส์ตามอยู่ 69-83 แค่นั้นแหละที่อยากจะอัปเดตเพราะฉะนั้นแล้วเล่นที่นิวยอร์กด้วยเพราะฉะนั้นน่าจะมีคนโหเยอะตอนนี้เอาไปท็อป3 10X กันดีกว่าครับแนน
5: ค่า 10X นะคะอัน3อันดับเช้านี้เริ่มที่อันดับ3นะคะKCLMC คิดได้หรือยังก็คือหลังจากที่เมื่อวานนี้มันมีประเด็นของ MC คมชัดลึกก็ทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความไม่เหมาะสมของการรายงานข่าวที่มันส่งผลต่อภาพลักษณ์ความเสียหายของศิลปินแล้วก็ความไม่พอใจของแฟนคลับนะคะล่าสุดทางคมชัดลึกเขาก็ออกมาแถลงการขอโทษเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแล้วเรียบร้อยซึ่งใครอยากจะติดตามความคืบหน้าของข่าวนี้เนี่ยก็เข้าไปที่แท็กนี้ได้เลยนะคะ KCLMC คิดได้หรือยัง
2: อ่ะเทรนด์อันดับ2ครับ Hashtag #newnew ปักใจ 6:00 น.เจ๊กี้พบก็อยากพบเธอล่าสุดวันนี้นะครับศิลปินสุดน่ารักอย่างนุนิวเนี่ยเตรียมออกเพลงใหม่อย่างปักใจประกอบซีรีส์พบเธอนะมาให้ทุกคนฟังกันแบบ official กันแล้ว 6:00 น.เพราะฉะนั้นรอได้เลยนะครับติดตามต่อเพิ่มเติมได้ใน Hashtag #newnew ปักใจ 6:00 น.ครับผม
4: มาที่เทรนด์ X อันดับ1นะครับสำหรับ Hashtag Ooh The Series EP 3นะครับก็ถึงเวลารวมตัวของแก๊งปราบปีศาจกับ Ooh The Series นะครับที่น้องสกายนานีเนี่ยเป็นนักแสดงนำนะครับใน EP 3เนี้ยอัพเลเวลความเข้มข้นขึ้นไปอีกแถมยังขนทัพนักแสดงมาฟาดฟันกันแบบไม่หยุดเลยรวมถึงมีบทพูดภาษาจีนกันแบบรัวๆให้ไปเลยนะ10-10เนาะทำเอาแฟนซีรีส์กาะติดหน้าจอรอลุ้นกันสุดๆไปเลยนะครับใครไม่อยากพลาดความสนุกแบบนี้ไปติดตามชมกันต่อได้ใน Ooh The Series EP 3ได้เลยค่ะ
5: มาที่เรื่องบาปๆบุญๆกันบ้างนะคะเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นที่วัดปรมัยยิกาวาสที่นนทบุรีนะคะ มีผู้ใช้ Facebook ชื่อนิรุธเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะอยู่ดีๆก็หยิบเงินออกจากบาตรคือน่าจะเป็นเหมือนแบบไม่ใช่แบบบาตรพระที่ใช้บิณฑบาตนะจะเป็นบาตรใหญ่ๆที่ไว้ให้คนทำบุญอะไรเงี้ยนะคะเป็นจุดที่ญาติโยมก็จะมาใส่เงินทำบุญให้วัดตามศรัทธาผู้ชายคนนี้ก็หยิบเงินจากบาตรเข้ากระเป๋าตัวเองเจ้าของโพสต์เขาก็เข้าไปห้ามแต่ก็โดนสวนกลับว่าทุกคนมีสิทธิ์ใช้เงินบุญพี่อยากจะพูดให้ผมผิดทำไมเดี๋ยวเรามีคลิปด้วยนะคะ
2: ไปดูกันก่อน
5: ค่ะ
2: คนมาทำบุญพี่จะเก็บตังค์แบบนี้ได้หรออ้าวบุญไปใช้ได้ไงญาติโยมมาใส่บาตรอ่ะแล้วพี่เอาตังค์เก็บตังค์ไปได้ไงอ่ะใครไม่ห้ามหยิบไปเรียกเจ้าหน้าที่มาเลย
6: มาห้ามเอง
2: ไปเรียกเจ้าหน้าที่มาค้าเรียกมาพี่เรามาใส่พี่มาหยิบบาตรเงินในบาตรนี้ไม่ได้ผมเห็นหลายรอบแล้วผมก็เลยเดินมาดูใครห้าม
6: ใครทำไมพี่มาห้ามเอง
2: พี่หยิบไม่ได้
6: ไปถาม
2: เขาใส่เงินว่าไปเรียกเจ้าหน้าที่มาไปเรียกมาเลยพี่หยิบไม่ได้พี่เอาเงินมาใส่บาตรคืนเลยพี่เก็บได้ไงบาตรญาติโยมมาทำอ่ะ
6: พ
2: ี่
6: ถามญาติโยมให้ดูหน่อย
2: งั้นเดี๋ยวรอพี่รอตำรวจเลย
6: จะรอทำไมอ่ะพี่ทำตกใจอีกแล้วนะ
2: ไม่พี่หยิบไม่ได้
6: ผมพูดเองได้บ้างไหนหยิบได
2: ้ใครบอกหยิบได้
6: แล้วพี่บอกหยิบไม่ได้ได้ไงอ่
2: ะมันหยิบไม่ได้
6: พ
2: ี
6: ่มาพูดอีกคนดูเยอะแยะเนี่ย
2: อ่ะมันหยิบไม่ได้อ่ะหยิบได้ไหมพี่
6: เอาอ่ะนี่มาประจานอยู่ได้ไง
2: อ้าวแล้วพี่หยิบได้ยังไงพูดถึงคน
6: มันมีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์ใช้เงินบุญ
2: เอ้า
6: พี่มาพูดให้เป็นผิดทำไม
2: หยิบเงินในตู้บาตรไปหมดเลยอ่ะมันได้เหรอพี่
6: ตู้บริจาค
2: ตู้บริจาคอะไรญาติโยมเขามาใส่บาตร
6: เขาบอกแล้ว
2: เขามาทำบุญมีใครเขาเก็บมั่งพี่ไม่มีใครเขาเก็บมีพี่นั่นแหละเก็บมีพี่นั่นแหละเก็บคนอื่นเขาไม่เก็บ
6: พี่มาพูด
2: พี่ต้องมาคืนเขา
6: แล้วพี่เป็นใครไม่ผมคืน
2: เมื่อนั้นพี่รอตำรวจ
6: ต้องรอเฮ้ยนี่พี่พูดเอง
2: เดี๋ยวทำไม่ได้หนิถามผู้ช่วยเก็บได้ไหม
6: ใช่พี่เขาเป็นตำแหน่งอะไรพี่ตำแหน่งอะไร
2: ไม่เกี่ยวก็เป็นญาติโยมเป็นสาธุชนได้ไงมันทำไม่ถูกต้องเอาเงินใส่บาตรเอาเงินในบาตรออกมาหรอพี่ไม่ได้นะแจ้งตำรวจเลย
6: ก็แจ้ง
2: รอตำรวจ
7: ไม่ได้นะพี่กี่เบอร์ในบาทไม่ได้เอาไปเงินไปคืนเอ้าผมก็เป็นเหมือนคนทุกคนไงอ่ะ
8: เงินกราบพี่ก็เรียกไปแล้วลง
7: เอ้า
4: คือหรือว่าตุ้มว่าเราอ่ะอย่าไปว่าเขาเลย
5: ทำไมอ่ะ
4: เขาอาจจะเข้าไปในโบสถ์ก่อนแล้วไปขอพุทธรูปก่อนว่าแบบนโมตัสสะพระคุณพระเจ้าตอนนี้ผมช็อตมากเลยขอหยิบเงินไปหมุนได้ไหมเงินบุญเนี่ยที่เขาทำให้ท่านเนี่ยและอาจจะไปเห็นปรางโอเค
2: อ๋อปาทำมืออย่างนี้แล้วก็บอกว่าโอเคแบบ
4: โอเค
9: ลืมตาเสร็จ
4: ปึ๊บ
9: ทำอย่าง
4: น
9: ี
4: ้โอเค
2: เชิญเลย
4: เลยไปหยิบเลย
2: ไม่มันนี่อันนี้ไม่รู้จะปกป้องยังไงวะ
5: ไม่น่าใช่นะ
2: มันยังไงก็ผิดเต็มๆอ่ะ
5: เออแบบเป็นคนที่ประหลาดคนมากไม่รู้ว่าตรรกะของเขาเนี่ยมันคือก่อตัวขึ้นมาได้ยังไง
4: คือเขาเข้าใจว่าเงินบุญคือเงินสาธารณะอืมซึ่งในความเป็นจริง
5: ไม่หรอกนี่ว่านี่นั่นแถอ่ะนี่ว่าแถ
2: อุ้ยอย่างนี้สมมตินะถ้าเขาทำอย่างนี้กับทุกวัดน่ะแล้ววัดหนึ่งเขาเก็บได้500อย่างเงี้ยวันหนึ่งไป10วัดแล้วก็หยิบเงินทำบุญ
5: สบายสบาย
2: วันละ5,000นะ
5: งานสบายรายได้ดีคราวนี้สงสัยส่วนตัวไงว่าการเอาเงินทำบุญไปใช้เนี่ยส่วนตัวเนี่ยมัน
4: นี่ไงเซิร์ชอยู
5: ่กฎหมาย
4: เออฉันอยากรู้ฉันเซิร์ชเลย
5: คือเขาบอกว่าการที่ถ้าพูดแบบกฎหมายทั่วไปถ้าเป็นเงินส่วนตัวของตัวเองตั้งใจเอาไปทำบุญแต่ว่าสุดท้ายหยิบมาใช้เองอันนี้ไม่ผิดกฎหมายคือเราแค่เปลี่ยนใจแต่ถ้าเป็นเงินที่คนอื่นฝากให้ไปทำบุญเงินกองกลางวัดมูลนิธิเงินบริจาคที่ประกาศว่าจะเอาไปใช้เพื่อบุญหรือสาธารณะแล้วเอาไปใช้ส่วนตัวอันนี้มีโอกาสเข้าข่ายยักยอกทรัพย์ช่อโกงหรือว่าผิดพรบ.กฎขององค์กรนั้นๆก็น่าจะผิด
2: เอาสั้นๆคือไม่ได้อ่ะเงินก็ทำบุญให้วัด
5: เออ
2: คือเด็กวัดมาก็เอาไปตู้ไปของตู้ของวัดนั่นแหละ
5: คือหัวใส่เกินอ่ะเอาจริง
2: ก็อย่างที่บอกอ่ะถ้าเกิดวัดละวัดสมมุติง่ายๆวัดละ500อย่างเงี้ยไป10วัด 3,000 อาทิตย์ละ 30,000 กับอาทิตย์เออ7735เออนั่นแหละ
5: แต่ว่าก็ไม่เคยเห็นแบบว่าบาทอันใหญ่ที่เหมือนให้คนใส่เงินแล้วไม่ได้มีอะไรปิดอ่ะอันนี้ไม่เคยเห็นเพิ่งเคยเห็นที่วัดนี
2: ้เออจริงว่ะจริงๆ
5: คือทดสอบใช่
2: เป็นตู้เล็กๆใช่ไหม
5: ใช่แล้วก็มีล็อกมีอะไรมีแค่ช่องใส่เงินอันนี้คือทดสอบจิตใจเวอร์อ
2: ันนี้ทดสอบแล้วไงเป็นไงล่ะ
5: เป็นไงล่ะก็ตามนั้น
4: นี่ช่วยสุดๆแล้วนะว่าไปเจอปางโอเคนี่คือช่วยสุดๆแล้ว
5: แต่ถ้าไปเจอปางนี้คือ
4: ปางห้าม
5: ไม่ได้
4: อะไม่แน่500ใช่ไหมท่าน500หรือเปล่าในการเบิก
2: มาตูม
5: ไม่น่าใช่
2: มาตูมสุภาพนิดหนึ่งครับ
4: อะไรฮะทำไมฮะ
2: สุภาพนิดหนึ่ง
4: ไม่ใช่สุภาพธรรมดาสุภาพโอสถ
2: ครับขอบคุณมาก
4: หยุดเถิดอานนท์
5: แล้วถ้าเป็นปางใส่ญาติอ่ะ
4: ปางนอนหมายถึงว่าปางที่นอนอย่างนี้หรอ
5: ใช่
4: คิดว่าจะเอาดิ
2: หรือว่าให้กลับบ้านไปนอน
4: เป็นไปได้เป็นไปได
5: ้นรกใหม่ใกล้ฉัน
2: อ่ะอีกหนึ่งข่าวก่อนที่จะไปถึงศึกวันกันชัยนะจากมะตูมนะเดี๋ยวอัปเดตเรื่องของพี่บุญรอดบุญรุ่นดีกว่านะครับเขาออกจดหมายแถลงแล้วนะครับเขาบอกว่าเรื่องแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยืนยันอยู่จุดยืนต่อต้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบกลุ่มบริษัทบุญรอดนะครับรับทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นผมขอใช้ชื่อเล่นกันละกันของคุณพายแล้วก็แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับคุณสายด้วยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อคุณพายเนี่ยรวมถึงผู้เกี่ยวข้องสมาชิกครอบครัวตลอดจนสังคมโดยรวมด้วยนะทั้งนี้กลุ่มบริษัทบุญรอดเข้าใจถึงความกังวลและความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวและขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ที่รับผลกระทบทุกท่านกลุ่มบริษัทขอแจ้งให้ทราบถึงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าเราต่อต้านและไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางร่างกายวาจาการคุกคามหรือพฤติกรรมใดๆที่ละเมิดสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้อื่นซึ่งจุดยืนดังกล่าวเนี่ยเป็นมาตรฐานที่องค์กรเรายึดถือมาโดยตลอดกลุ่มบริษัทบุญรอดขอยืนยันว่าคุณสุนิชก๊อตหรือว่าคุณพายเนี่ยในฐานะผู้ที่ถูกกล่าวหาในเรื่องดังกล่าวได้พ้นจากทุกตำแหน่งของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกลุ่มบริษัทบุญรอดยืนยันใช้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยไม่มีการละเว้นหรือเลือกปฏิบัติจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ภูริศพิรมภักดี
5: ซึ่งชาวเน็ตเขาก็เหมือนแบบจริงๆมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอนแรกที่ข่าวไปคนอาจจะเข้าใจว่าทางบุญรอดปลดอะไรเงี้ยแต่ก็คือมันมีจดหมายก็คือคุณพายเนี่ยก็คือขอยุติบทบาทเอง
4: เหมือนถือว่าเหมือนคุณพายเขาทำเอกสารส่งไปทางคุณแบบบอร์ดผู้บริหารใหญ
5: ่
4: บอร์ดผู้บริหารใหญ่ก็เลยกลายเป็นว่าแล้วคุณเต้ก็มีการโพสต์ อีกรอบหนึ่งด้วยสำหรับแถลงการอันนี้มันก็เลยทำให้เมื่อวานเนี่ยข่าวเนี้ยค่อนข้างที่จะแบบใหญ่พอสมควรเพราะว่าก่อนที่จะมีการแถลงจากทีมบุญรอดนะครับก็มีเหมือนแบบนักวิเคราะห์การตลาดปาที่เขาแชร์กันเยอะมากเลยว่าเขาเหมือนแบบเป็นฝ่าย PR เหมือนถึงว่าเป็น PR มืออาชีพอะครับซึ่งเขาก็มีการเขียนไว้เป็นหัวข้อว่าถ้าเกิดในภาพของมุมบริษัทเนี่ยควรจะออกมาแถลงตาม1 2 3 4นี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้จริงๆตามที่เขาแจ้งไว้เลยนะฮะก็เลยทำให้ตอนนี้ชาวเน็ตแตกเป็น2ฝั่งก็ถือว่าโอเคบริษัทเขาเทคแอคชั่นไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนเรื่องเนื้อเชื่อไขยังไงก็ตามก็คือมีบทมาตรการการลงโทษแล้วก็สอหาตามข้อมูลตามความจริงก็เขาต้องแฟร์กับทุกฝ่ายนั่นแหละนะฮะก็มีคนชื่นชมตรงนี้ในขณะเดียวกันก็มีคนบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรื่องไม่ใหญ่ขนาดเนี้ยถ้าซายไม่ออกมาแล้วคุณจะยอมออกกันมาหร
2: อ
4: คุณเก็บปล่อยผ่านเรื่องนี้มาต้อง20กว่าปีแล้วก็ยังเป็นคงเสียงแตกใหญ่ในโซเชียลกับประเด็นนี้อยู่
2: คุณออเรนเชียถามก็ถูกเขาบอกว่าอ้าวแล้วเขามีตำแหน่งอะไรในบริษัทบ้าง
4: แล้วเขามีตำแหน่ง
2: เราก็ไม่เคยรู้เหมือนกัน
4: เราก็ไม่เคยรู้
2: เขาไม่เคยแบบแจกแจงว่านั่งจุดนี้จุดนี้จุดนี้อ่ะอย่างคุณต๊อด
4: คืออย่างพี่ต๊อดอ่ะเราจำภาพสิ่งไปหมดแล้วเข้าใจไหมแต่แบบเราไม่เคยเห็นภาพคุ
2: ณพายว่าเขา
4: เออเขาอาจจะทำนะเธอไม่ใช่ว่าเราไม่บอก
2: แต่เรา
4: ไม่เห็น
2: มันไม่ได้ถูกตีผ่านสื่อไงจนมันมีเรื่องอันนี้ล่าสุดข่าวคุณสายที่เมื่อเช้าได้เห็นเนี่ยนั่งในฐานะกรรมการของ MUI แล้วนี
4: ่เห็นเมื่อวานประกวดไม่ใช่ประกวดเขาเป็นวันเปิดตัวผู้เข้าประกวด MGI All Stars ของคุณนวัดแล้วเขาก็มีการเปิดโฉมหน้าของคณะกรรมการอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มีคุณทรายนะ
2: เข้าไปอยู่ด้วย
4: ใช่คุณทรายสมุทรนะฮะ
5: ทรายสมุท
4: รใช่เขาเปลี่ยนชื่อเป็นทรายสมุทรซึ่งจริงๆอ่ะคุณทรายอ่ะเขาไม่ได้เพิ่งกระโดดมาเวทีนางงามนะเขาเคยไปเป็นกรรมการของตอนที่พี่ส้มจัดอ่ะอันปทุมธานี MUT ปทุมธานีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งรอบนี้ก็เลยมาเป็นกรรมการ MGI คนก็เลยรู้สึกแบบโหนี่คือ empowering จริงๆเพราะว่าเวทีประกวดนางงามส่วนใหญ่เขาจะเน้นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสังคมการเป็นกระบอกเสียงการ

0: วิเคราะห์ว่ายังไงบ้างตุ้มไม่ได้อ่าน
1: ไม่หรอกส่วนใหญ่ก็เหมือนแบบก็วิเคราะห์แบบขำๆแหละไม่ได้แบบอ้างอิงโหราศาสตร์อะไร
0: อ๋อหรอ
1: เออวิเคราะห์แบบเมคฟันอ่ะเธออ
2: ืมเข้าใจเลยนี่เมื่อวานเพิ่งอ่านสปอตเปิดตัวเทคฮอร์โมนซีซั่นใหม่ซีซั่น3อ่ะครั้งหนึ่งคือกรรมการรู้อยู่แล้วมีป้าตือใช่ไห
0: ม
2: แล้วก็มีนนทนนหมายถึงว่าคนที่เรารู้จักกันอยู่แล้วอ่ะปีนี้วูดดี้ทำด้วย
0: ฟังนะเขาชื่ออินทนนไม่ใช่นน
2: เออนนขอโทษ
0: ถ้ารู้จักก็ไปศึกษามาใหม
2: ่แซคิปอยู่หน้ากูเลยขอโทษขอโทษพูดผ
1: ิดเออตอนแรกก็ยังประหลาดใจว่าเฮ้ยน้องนนไป
0: เขาติดต่อให้ตู้ไปเป็นวิดีกรมันออดิชั่นที่24
2: ให้แบบตู้เหรอ
0: ใช่
2: อ
0: ๋
2: อเหรอ
0: ใช่ไม่ไป
2: เอาทำไม
0: ไปเกาหลี
2: อีกแล้ว
0: อะไรฉันต้องไปทุกเดือนอยู่แล้วจ้าเธอฉันต้องไปทำงานจ้
2: านั่นแหละนั่นแหละเออดีน่าตื่นเต้นดีอ่ะถึงเวลาของศึกวันกันชัยครับผม
0: ศึกวันกันชัยที่มาตูมจะต้องอัปเดตน่ะหรอ
2: ใช่
0: คือเรื่องเนี้ยจริงๆอ่ะตูมอ่ะอัปเดตไว้แบบเป็นเดือนแล้วแล้วก็คืออยากไปดูด้วยตาตัวเองแต่เสียดายไม่ได้มีโอกาสไปดูคือบุญมีนะฮะถ้าทุกคนย้อนไปเนี่ยคุณบุญมีเนี่ยเป็นเรื่องราวของคุณบุญมีที่ขับรถไปเล่นสงกรานต์เล่นน้ำปกติแล้วอยู่ๆเนี่ยก็มีผู้ชายคนนึงเนี่ยโผล่มาจากด้านหลังแล้วชกเขาให้ที่หน้ากลางถนนอยู่บนมอเตอร์ไซค์เลยนะโดยตอนนั้นก็ไม่ได้แบบมีการทะเลาะอะไรกันเกิดขึ้นนะคะไม่มีความรุนแรงแต่เรื่องราวมันไวรัลมากจนพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยเชิญทั้งสองฝั่งทั้งตัวคนบุญมีนะฮะแล้วก็ตัวคนที่สนายเนาะคนที่ชกนะฮะมาพร้อมกับแม่ของเขา
2: ใช
0: ่ไหมมาเคลียร์กันกลางรายการโหนกระแสจำได้ไหมตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่เลยนะครับผมสุดท้ายล่าสุดเขาได้ชกกันแล้วนะครับ
1: แล้วเป็นไงครับ
0: รู้ผลแพ้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วระหว่างเขาใช้คำนี้ว่าศึกวันกันชัยนะศึกวันกันชัยบายเพชรยินดีระหว่างบุญมีกับสนายนะฮะปรากฏว่าเริ่มยกแรกอ่ะทั้งคู่ต่างออกหมัดซึ่งหมัดมวยนะไม่ใช่หมัดเห็บคือหมัดและสาดแข้งใส่เข้ากันเลยแต่ทางบุญมีเนี่ยเขาเป็นมวยระดับหนึ่งเขาจับทางได้ครับก่อนที่สนายจะล้มลงไปกรรมการสั่งยุติการแข่งขันทันทีเลยผลก็คือบุญมีเป็นฝ่ายชนะน็อกที่เขาเรียกว่าอะไรนะ
2: TKO
0: TKO ป่ะ
2: เดี๋ยวเขาล้มแล้วเขาหลับเลยเหรอคือ TKO นี่จะเกิดขึ้นได้ถ้าเขา
0: หลับมันคือแบบมันต้องแบบไม่ได้สติป่ะ
2: ไม่ KO เนี่ยคือล้มแล้วลุกขึ้นมานั่น KO 1 2แล้วก็3
0: KO มันย่อมาจากคำอะไร
1: Knock out
0: ที่ KO คือThis knock out
1: total knock out
0: โอเค total knock out ซึ่งเขาบอกว่าบุญมีชนะน็อกได้รางวัลอัดฉีดเพิ่มไปอีก 30,000 บาทแต่ทางสนายคนชกเขาตั้งแต่คนก่อเรื่องจนแม่บอกว่าขอไปเตรียมตัวให้มันปลอดภัยก่
1: อ
0: นวันนี้ปลอดภัยแล้วชกแพ้ก็ยังคาใจอีกนะกำลังคาใจอยู่แล้วบอกว่าขอให้มีนัดล้างตานะฮะโดยตามกติกาแล้วหากมีน็อกจะต้องพัก30วันดังนั้นทั้งคู่จะกลับมาเจอกันอีกครั้งในวันอังคารที่23โดยทางเสียโบจะเพิ่มค่าตัวให้เป็นคนละ 50,000 บาท
2: โอ้โห
0: นะฮะ
2: ปล่อยกันแป๊บเดียวเนี่ยนะ
0: ซึ่งสนายบอกว่ายังคาใจจะขอให้มีนัดล้างตาเนี่ยเสียโบอธิบายว่าตามกติกาแล้วหากมีการน็อกจะต้องพัก30วันดังนั้นหากจะมีการนัดล้างตาทั้งคู่จะกลับมาเจอกันอีกในวันอังคารที่23จะเพิ่มค่าตัวให้จากคนละ 20,000 เป็นคนละ 50,000 หลังจากแข่งขันเนี่ยเสียโบหนุ่มกัญชัยสนายและบุญมีได้มีการให้สัมภาษณ์สื่อสนายยอมรับว่ายังคาใจกับการแข่งขันเพราะตนเองถูกเกี่ยวขาจนล้มลงไปแล้วหัวฟาดสนายเอ้ยเสียโบ๊ทอธิบายเพิ่มเติมว่าหลังจากให้ดูภาพซ้ำย้อนหลังแล้วเนี่ยเป็นการฟาวจริงนะฮะแต่กติกามวยไทยไม่มีภาพช้าไม่มี VAR ป่ะ
3: ใช่ครับ
0: การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดผลการแข่งขันไม่เปลี่ยนแปลงครับตนต้องออกตัวให้บุญมีว่าน้องก็คงไม่ได้ตั้งใจเพราะการชกครั้งนี้เป็นครั้งแรกของทั้งคู่ก็อาจจะมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้กรรมการเองก็ต้องดูคุณลักษณะความปลอดภัยเป็นหลักซึ่งบุญมีก็ได้แจ้งว่าจังหวัดนี้ตนออกหมัดไปก่อนแล้วจะเตะตามน้ำไม่ตั้งใจไปขัดขาให้ล้มส่วนนัดล้างตานั้นบุญมียอมรับตามตรงว่าไม่อยากชกแล้วเพราะมีธุรกิจต้องดูแลที่ผ่านมาซ้อมจนมีเวลาไปดูแลจนทิ้งภาระหน้าที่ไปหลายอย่างทางเสียโบ๊ทจึงได้บอกว่าตอนนี้มีความคิดที่มันหลั่งไหลเข้ามาหลากหลายมากค่อยๆกลับไปคิดซึ่งบุญมีรับปากขอเวลา2วันแล้วจะให้คำตอบนะครับกำลังจะสวยแล้วเชียร์แต่เอมวิทวัฒน์ครับ
1: ทำไมอ่ะ
0: อินฟูชื่อดังของเรามาทำงาน5นาทีที่แท้ทูถึงเลิกลักงานริงเกิล3ยกไม่มีอยู่จริง เพราะเอมเนี่ยถูกดีลมาให้เป็นตื่อริงเกิลแต่มันไม่มีถึงยก3ไงเธอมันน็อกไปยกแรก
1: อุตส่าห์แต่งหน้าแต่งตัวมา
0: ริงเกิลแต่งมารอค่ะอยู่ริมเวทีเขาบอกว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอมแกแต่งหน้าฉ่ำแต่กรรมการบัง

0: แต่ไอ้แต่กำบังเรื่องของเรื่องคือมีการแต่งหน้าแบบจัดเต็มเมคอัพแน่นลืมใช้เวลาโมดิฟายหน้าอยู่ครึ่งวันกะเอาให้สวยสะกดแต่พีคตรงที่ความปังมันทำงานแค่ตอนหันหลังเท่านั้นพอหันกลับมาปุ๊บคนดูอึ้งตาค้างไปเลยค่ะคนที่ชอบที่สุดในงานไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือเอวิทวัฒน์นั่นเองนะครับงานนี้ชีโดนจ้างมาเป็นริงเกิลสาวถือป้ายบอกยกมวยบนเวทีแพลนไว้ดีดีว่าต้องเดินสับสับสวยๆครบ3ยกโอเคสรุปยกแรกจบแยกย้ายกลับบ้านไม่รู้ไปทำอีท่าไหนต้องเชิญช็อตเด็ดอะไรเข้าไปเดินยังไม่ทันเหนื่อยเมคอัพยังไม่ทันละลายเลยเกมพลิกล้มตึงจบงานแยกย้ายกลับบ้านเฉยเลยค่ะเอ็มแจ้งมา
1: เออชุดแบบเซ็กซี่มาก
0: โหริงเกิลของแม
2: ่อันนี้คุณกิมจิเลิฟจากทางบ้านบอกว่าตามกติกาแล้วผิดไหมปกติไม่ดูมวยคุณกวงบอกว่าผิดในการขัดขา
0: สำหรับเนี่ยไม่ต้องชกแล้ว
2: ให
0: ้มวยอาชีพเขามาชกนี่มันเป็นเรื่อง
2: ไม่ใช่แต่คนอยากดูไหมคนก็อยากดู
0: สนายอ่ะเอาจริงๆป้าไปชกเขาก่อนมันไม่มีน้ำใจนักกีฬาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว แต่ลิงเกิลยืนรอเกิ้ลเอ็นไรไหวตึงแล้ว
2: มาผมไปบอกว่าก้มหยิบขนมเงยหน้าขึ้นมาจบแล้ว
0: ใช่ตรงว่าตอนนี้มันเคลียร์ไปจบก็คือจบแล้วถามหน่อยเขาจะสู้กันอีกรอบไปเพื่ออะไร
2: 50,000
0: เพื่อไม่ต้องเอาเรื่องเงินคนดูได้อะไรเขาไม่ใช่มวยอาชีพทั้งคู
2: ่
0: มันแค่ความสะใจมันได้ความสะใจไปแล้วพอแล้วไปตามมวยมืออาชีพเอาเงิน 50,000 นั้นไปจ้างนักมวยที่เขาฝึกซ้อมกันมาเป็นปีๆแล้วลงแข่งกันดีกว่าไหมทุกคนเออน้องจะแยกย้ายไปทำมาหากินสนายแพ้ก็แพ้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรหนูยังมี
2: แต่ว่าคนอีกคนชื่ออะไรนะบุญมีใช่ไหม
0: บุญมี
2: เขาบอกว่าเขาไม่อยากต่อยแล้วก็อยากกลับไปทำงาน
0: ก็ใช่ไงมันเสียเวลาเสียเวลาฉันที่ต้องรอด้วยเนี่ยแต่ว่าถ้าดูอีกขอไปเป็นลิงเกิลแทนเอมได้ไหม
2: ทำ
0: บ
2: ้างล่ะก็ติดต่อมาทำบ้าง
0: ติดต่อมาล่ะ
2: ทำบ้างล่ะ
0: ไม่เอากูไปด่าเอาข้างสนาม
1: เอาป้ายสุภาพโอสถไปถือเตือนใจ
0: มาตุมเป็นตุ๊ดแต่ยังดูเป็นมวยอุ๊ยพลังบวกเชิงลบเน
2: า
0: ะมึงอ่ะ
2: คุณนานาบอกว่าคนตาม 900,000 คนเมื่อคืน
0: หรอ
2: เห็นมั้ย
0: เข้าใจแล้วอ่
2: ะแล้วจะเกิด
0: งั้นต้องชก
2: อ่ะเห็นมั้ย
0: ลูกค้าต้องเข้าแล้วค่ะ
2: บอกแล้ว
0: อันนี้ต้องชก
2: ลูกค้าต้องเข้าไม่ว่าจะเป็นวิฟหรือเป็นสุภาพโอสถ
0: ขอโทษเสียงในหัวตุ้มดังหลังๆอ่ะตุ้มทำคอนเทนต์ใน TikTok อ่ะคือตุ้มชอบทำคอนเทนต์เสียงในหัวแบบเหมือนคุยกับทีมงานแล้วแบบแล้วหลังๆเวลาพูดอะไรมันไม่ค่อยกันกองเลยพูดออกไปเมื่อกี้ตุ้มขอโทษนะสนายหนูอยากชกได้เลยสิทธิของหนูมีสปอนเซอร์แล้วส่วนบุญมีถ้าเขาไม่อยากชกไปบังคับเขาไม่ได้ก็หาคู่อื่นชก
2: คุณกวงบอกว่าริงเกิลจะมาตัวใหญ่กว่านักมวยไม่ได้
0: อีพี่กวงแรงมากขึ้น
2: กูก็เลยเหมือนกันนะ
0: ฮะทั้งเดานะยายตัวของแบบสนายอ่ะส่วนสูงอะไรเงี้ยน่าเท่าน้ำท่วมประมาณเนี้ย
1: โอ้ย
0: ใ
1: ช่ตัวเล็กกว่า
0: โอ้โหว่าตัวเล็กกว่าน่าเท่าแ
2: น่เดี๋ยวนะบุญมีได้ไป 1.1 แสนนะพร้อมมอเตอร์ไซค์อีก2คัน
0: พอแล้วไงเขาถึงพอแล้วไงเขาก็อยากกลับไปทำงานหากินแล้วไงเขาไม่ใช่มวยอาชีพเขาแค่ขี่รถไปเล่นน้ำแล้วมีคนชกหน้าเขา
2: แล้วแฟนก็มาแฟนของบุญมีมาปะ
0: บุญมีไม่มีแฟน
2: ที่เขาต่อยกันเพราะเอามือไป
0: อันนั้นมันอีตัวสนายที่มีแฟนแต่ไม่ใช่แฟนด้วยคือชอบเขาชอบผู้หญิงแล้วหึงผู้หญิงทั้งที่ผู้หญิงไม่ได้เป็นอะไรกับเขาด้วยซ้ำเข้าใจยังว่าเรื่องนี้มันตลกแต่อยากไปเป็นลิงเกิล
2: แล้วตาอ๋ออ่ะฝากด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่บอกพี่หนุ่มให้ตันตันตันตันตันตันตันตัน
1: ไปต่อยกับสนายดีกว่า
2: ไม่ได้ตรงช่วงยาวช่วงเหินยาว
0: เธอถ้าต่อยกับทนายตายนะฉันบอกก่อนดูตัวฉันด้วย
1: อุ้ยถ้าต่อยกับทนายคนไม่ได้ดู900,000นะดูเหมือนพันคุงเลยการออกหมัด
2: ว่าตรงลงยืนแขนนี้ดูดิเห็นไหมช่วงต่อยเขายาวกว่าผิดแล้วแค่ยืนก็ผิดแล้วยืนก็ผิดแล้วอ๋อตบแปะ
1: ชุลีนั่งชุลีนั่งก่อน
2: เอ้า27นาทีก่อน10โมงเช้าพักก็จะครูดเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยถึงเรื่องชาคิร่ากับการชนะคดีภาษีนะครับและได้เงินคืนกว่า60ล้านยูโร
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
5: ผลิตภัณฑ์

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
3: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
4: 25ทีก่อน10โมงเช้านับกลับมาแล้วกับแฉข่าวเช้า First Class นะครับล่าสุดซีคิร่ารับเงินอีกแล้วศาลสูงสเปนสั่งคืนเงินกว่า60ล้านยูโรซึ่งประตูบอกว่าออกมาประมาณ
5: 2,500 กว่าล้านนะ
4: เจ้าซื้อเกาะได้เลยนะเนี่ยหลังสู้คดีมานานกว่า8ปีอ่ะฟังนะศาลสูงสเปนนะครับเขาตัดสินให้ซีคิร่าเนี่ยพ้นจากข้อกล่าวหาคดีเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องกับภาษีปี2021พร้อมสั่งให้หน่วยงานภาษีของสเปนเนี่ยคืนเงินให้เธอมากกว่า60ล้านยูโรหรือประมาณ70ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อรวมดอกเบี้ยหลังศาลเห็นว่ารัฐยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเธอชาคิราเนี่ยเป็นผู้มีถิ่นพำนักทางภาษีในสเปนปีดังกล่าวคดีนี้กลายเป็นชัยชนะครั้งสำคัญของชาคิรานะครับหลังจากที่เธอต่อสู้กับหน่วยงานภาษีสเปนมานานหลายปีนี่คือเรื่องตั้งแต่ปี2011ใช่ไหม
6: นานมาก
4: แล้วปีนี้2015ปี15ปีเหมือน60กว่าล้านยูโรนะครับผม
5: 15ปี
4: เออทำพำนักอยู่ในสเปนเกินเกณฑ์183วันหรือไม่เพราะหากอยู่เกินจำนวนดังกล่าวเนี่ยจะถูกนับเป็นผู้มีถิ่นพำนักทางภาษีแล้วก็ต้องเสียภาษีเงินให้กับสเปนโดยศาลแห่งชาติของสเปนเนี่ยพิจารณาครับบอกว่าหน่วยงานภาษีไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าชาคิราอยู่ในสเปนครบตามนี้โดยศาลระบุว่าเธอใช้เวลาในสเปนเนี่ย163วันขาด20วันนะตามโอเคนั่นคือ183วันจึงไม่สามารถถือว่าเธอเนี่ยมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในสเปนสำหรับปีนั้นได้แต่ปีนึงเสียเป็น60กว่าล้านยูโรเลยเหร
6: อ
4: ซึ่งหน่วยงานภาษีสเปนต้องคืนเงินมากกว่า55ล้านยูโรรวมดอกเบี้ยแล้วเป็น60ล้านกว่ายูโรนั่นเองนะครับผมยังไงก็ตามนะคดีนี้อาจจะยังไม่จบอาจจะทำให้ขั้นตอนการคืนเงินยังต้องรอผลทางกฎหมายต่อไปพูดง่ายคือชากิราชนะยกนี้แล้วแต่ฝั่งรัฐยังไม่วางใหม่ก็คือฟ้องกันต่อ
6: เรื่องอะไรอ่ะพี่ที่จะฟ้องต
4: ่อเขาบอกว่าจุดสำคัญเนี่ยที่ต้องแยกให้ชัดคือค่าตัดสินล่าสุดนี้เกี่ยวข้องเฉพาะปีภาษี2011เท่านั้นไม่ได้ลบล้างคดีภาษีช่วงปี12ถึง14 2012ถึง2014น
6: ะ
4: ซึ่งชาคิราเคยทำข้อตกลงกับอัยการสเปนในปี2023โดยยอมจ่ายค่าปรับ 7.3 ล้านยูโรเพื่อยุติคดีแล้วก็หลีกเลี่ยงการขึ้นศาลในเวลานั้น
6: อ๋อก็คือเป็นอีกอันนึง
4: อีกอันนึงอีกแต่ว่าไอ้ E67 ล้านเนี่ยยังไงก็ได้อยู่แล้ว
6: ค
4: ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังถูกฟ้องกลับมาอีกก็ยังบอกที่บอกว่าฝั่งรัฐยังไม่วางไมค์อยู่ดีๆจะไปจ่าย67ล้านก็กระไรอยู
6: ่
4: ก็ต้องคอยดูกันไป
6: ชากิราก็เลยบอกว่าม
7: าแน่ป่ะ
4: นี่ชากิราก็เลยบอกว่างั้นขอขึ้นเวิลด์คัพดีกว่าได้ตังค์เยอะกว่าปีนี
5: ้โอ้ทั้งหมดมีดราม่าอีกแล้วอะ
6: โ
5: อ้ครับอะที่เหมือนแบบมีใครขึ้นนะมีชาคิรามีมาดอนน่าและ BTS แล้วเหมือนแบบว่าแฟนบอลน่ะก็แตกเป็น2เสียงเพราะว่าเขาบอกว่าปกติแล้วอะถ้ามันเป็นบอลโลกคือเขาจะแยกซูเปอร์โบว์คือมันเป็นธรรมเนียมว่าคนก็จะมาดูฮาล์ฟไทม์โชว์เป็นหลักเนาะแต่อันเนี้ยเหมือนแบบเขารู้สึกว่า15นาทีเนี้ยมันเหมือนแบบไปโฟกัสกับเอนเตอร์เทนเมนต์โชว์เกินไปซึ่งจริงๆอ่ะมันก็มีแฟนกีฬาที่เขาว่าอยากโฟกัสของแบบกีฬาแล้วเหมือนว่าเหมือนเขามาดราม่ากันว่าการพักเบรกโชว์15นาทีอ่ะสำหรับในมุมของนักบอลที่เขาแข่งอ่ะเหมือนเป็นการพักที่แบบนานไปแล้วทำให้มันแบบมีผลต่ออะไรสักอย่างการแข่งอ่ะตุ้มไม่ได้อ่านละเอียดมาเพราะเราไม่ใช่แฟนบอลเน
4: า
5: ะ
4: เข้าใจ
5: เออเราก็เลยรู้สึกว่าอ้าวแล้วอย่างเงี้ยถ้าตุ้มแบบอยากดูบอลด้วยอยากดูโชว์ด้วยต้องทำไงวะมันก็ต้องมีแหละคนที่อยากดูโชว์ด้วยอ่ะคือเราเป็นกระเทยเนาะเราก็อยากดูอยู่แล้ว
4: เข้าใจว่าเรื่องกีฬาฟุตบอลหรือที่อเมริกันเรียกซ็อกเกอร์เนี่ยมันไม่ได้โด่งดังเหมือนกับที่ฝั่งยุโรป
5: หรอ
4: คือมันอ้าวถ้าที่อเมริกาเนี่ยพี่โตตอนที่พี่โตที่นู่นน่ะพี่โตขึ้นมากับบาส NBA แล้วก็ NFL
5: ได้ยังไงอ่ะ
4: National Football American ฟุตบอลที่มันแปลว่าลูกบอลที่ใช้เท้าเต
6: ะ
4: แต่ที่อเมริกาเขาเรียกฟุตบอลว่าซ็อกเกอร์และตอนนั้นมันยังไม่ดังมันยังไม่ดังจนกระทั่งเดวิดเบ็คแฮมเนี่ยเข้ามาแล้วก็เริ่มสร้างกระแสเริ่มมาซื้อทีมที่ LA คือมันมีคนเล่นอยู่นะแต่มันไม่ดังแต่ตอนเนี้ย World Cup ไปจัดที่อเมริกาแล้วซึ่งปกติ World Cup ต้องจัดฝั่งยุโรปเขาก็เลยดึงเอาศิลปินทั้งฝั่งเซาท์อเมริกันฝั่งอย่างชิคิล่า
6: อ
4: ัลมาโดน่ามาและฝั่งเอเชีย BTS มาด้วยเพื่อที่จะดึงคนอเมริกันให้หันมาสนใจมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะดึงอายุของคนดูแบบคนที่ชอบ BTS อยู่แล้วโดยเฉพาะผู้หญิง ที่อาจจะไม่สนใจเกมบอลเลยก็ได้ให
5: ้
4: เข้ามาดู
5: นี่มองว่ามันเป็นการดึงฐานคนทุกๆแบบทุกแพลตฟอร์มตูมไม่ดูบอลเลย at all แต่อยากดูชาคิราอยากดู BTS บนเวทีนี้เราก็อยากดู
4: พี่โตมากับพี่ถึงบอกว่าเมื่อกี้ที่อัปเดต NBA แข่งอยู่ตอนเนี้ย Knicks and Cavaliers เนี่ยพี่ไม่ได้โตมากับบอลเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างเนี่ยอย่างเพื่อนๆในวงการเราแห่เชียร์ทีมบอลทีมนู้นทีมนี้เราไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกคือเรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เราไม่รู้แบบลึกขนาดที่รู้จักนักบอลทุกคนนักเตะทุกคนอะไรอย่างเงี
5: ้
4: ย
5: แล้วพอมีข่าวแบบนี้ออกมาชาคิล่าเขาจะแบบมาชัวร์ไหมอ่ะ
4: มาส
5: ิเขาจะลังเลโลเลไหมเพราะเขาก็ร้องอยู่ว่าโลเลโลเลโลเลเขาโลเลไหมกับการที่จะมาโชว์พี่อยากรู้ว่าเขาจะโลโลโลเลโลเล
4: อันนี้ดี
6: เขาน่าจะมาแหละเพราะว่าเขาคุยแล้วอ่ะ
4: เฮ้ยเขามาเขาเซ็นแล้ว
5: เขามาสีเงินอันนี้คือแยกนะทุกคนอันนี้คือ FIFA World Cup Final Half Time Show นะแต่น้องลิซ่าเนี่ยคือคนที่ร่วมร้องเพลงนะมีเคทีเพอร์รี่มีลิซ่ามีอะไรคืออันนั้นน่ะคือเป็นการร้องเพลงซึ่งเราไม่รู้ว่าอยู่ในโชว์นี้ด้วยหรือเปล่าอันนี้เขายังไม่ได้เปิดเผยมาแต่สำหรับเมนเขาเรียกว่าเมนแคสหรือว่าอาร์ติสที่จะขึ้นโชว์เลยก็คือมีมาดอนน่าไลน์อัพดีกว่าใช้คำนี้ดีกว่าเฮดไลเนอร์เนี่ยไลน์อัพเนี่ยจะมีมาดอนน่ามีชาคิร่าแล้วก็มีบังทัน BTS ที่จะขึ้นเวที Half Time Show FIFA World Cup ในปีนี
4: ้แต่ก็ยัง
5: ซึ่งจะจัดขึ้นวันไหนอะช่วงไหนอ่ะ
4: ไม่รู้เหมือนก
5: ัน
4: ว่
5: าบอลโลกช่วงไหน11เดือน11 11ตุลา11กุมภาพันธ์11มิถุนา11มิถุนาบอลโลกคือจะจัด11มิถุนากี่วันประมาณกี่วันเดินเข้ามาพูดได้มั้ยพี่กวงอ่านปากไม่ออก
4: 11มิถุนาถึง19กรกฎาคม
5: โอเคโอเคก็คือจำไว้ว่า11มิถุนาเดี๋ยวตุ้มลงคิวเลย
4: ถ
5: ึ
4: งก
5: ับ
4: ต้อง19กรกฎาคม
5: ต้องลงคอนเทนต์บอลโลกด้วย
4: โอเคแล้วก็ยังไม่มั่นใจว่าชาคิล่าใช่ไหมเพราะยังโลเล
5: อยู
4: ่แต่ดีกว่าลังเลนะ
5: ทำไม
4: เพราะลังเลเนี่ยมันจะเป็นกล่องที่มันเต็มไปด้วยมันฝรั่งกรอบทอด
5: วีนาเมืองคานเป็นไงเห็นเล่าส
6: ิลังเล
5: เอาเหอะโวกมากมุกอ่ะ come on โวก
6: วีนาสวยปังสมมง
4: สวยจริงสวยจริงชื่อพี่สวยจริง
6: MU ไปร่วมเดินพรมแดงคานฟิล์มเฟสติวัลนะคะ
5: ป
6: ี
5: ที
6: ่
5: 2แล้วเน
6: า
5: ะ
6: เป็นปีที่2แล้วที่ไปเดินเฉิดฉายในเทศกาลเมืองคานนั่นเองนะคะก็ลุคพรมแดงก็จะเป็นชุดเดรสยาวผ่าสูงสีดำปักด้วยอัญมณีสีเขียวเอมเมอรัลด์แบบละเอียดเลยความเสริมความงามด้วยสไตล์โฮเทิลเน็กนะคะผ้าคลุมไหล่ซีทรูยาวลากพื้นเพิ่มกลิ่นอายความลึกลับและเลอค่าปีนี้มาในตัวแทนของมินิชเวดนะคะแบรนด์ห้องเสื้อชื่อดังจากดีไซเนอร์ชาวฝรั่งเศสก็คือด้วยความที่หน้าเขามันแบบคมเข้มแบบเอเชียอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยเนี่ยสวยประจักษ์นะคะ
4: เอ้แต่ชุดนี้สวยจริงชอบชุดนี้พี่ว่าเวิร์กมากสำหรับคือทำให้เมืองไทยโดดเด่นด้วยแล้วก็ทำให้เสื้อผ้าของมินิชเวสเนี่ยน่าจะโด่งดังมากด้วย
6: สวยแบบไม่โลเล่โลเล่
4: เฮ้ยอาริคุณอาริรัตบอกว่าลิซ่าแสดงพิธีเปิดค่ะ
5: มีพิธีเปิดด้วยเลิศก็คือน้องได้ขึ้นแน่นอนกับฟีฟ่าแต่ว่าที่เราเห็นลิสต์3คนนี้มาเนี่ยเหมือนเขาเป็นเหมือนแบบเป็นลิสต์เฮดไลน์ลิซ่าน่าจะเป็นเพลงเปิดไม่ได้มีเป็นไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้เล่นแทร็กกิ้งของตัวเองแต่ว่ามีแต่งเพลงมาสำหรับฟีฟ่าเลยใช่ซึ่งสำหรับเนี่ย BTS โดนคนแฟนอเมริกาดราม่าว่าอะไรรู้ป่ะ
4: ว่าอะไร
5: ทำไมถึงเอา K-POP มาขึ้นเวทีบอลโลกทั้งที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้อง
4: เอ้าก็เขาบอกแล้วไงว่ามันเป็น
6: โลก
4: ไง
5: นี่อยากจะเดินไปบอกว่าก็พวกกูดังไง
4: มันไม่ใช่บอลยุโรปมันไม่ใช่บอลเซาท์อเมริกา
5: ก็เขาเอาคนดังไปดึงเอนเกจไงจ้าก็คือคนเอเชียศิลปินเอเชียดังไง we are so famous I'm so sorry man
6: ก็ชื่อมันบอลโลกใช่ไหมล่ะ
5: ใช่
6: ไงโลก
5: แล้วเกาหลีไม่ใช่หนึ่งในประเทศในโลกนี้หรอแต่เขาแค่มีความรู้สึกว่าเหมือนแบบไม่ได้เป็นหนึ่งในแชมป์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วจำเป็นด้วยหรอว่าแชมป์บอลโลกจะต้องเป็นศิลปินมาร้องไม่จำเป็นป่ะ
4: ก็จริงว่ะ
5: มันก็ไม่จำเป็นป่ะ
4: จริงๆนะคือเรารู้เรื่อง World Cup มันมีอยู่แล้วใช่ไหมคือเรารู้อยู่แล้วล่ะเพราะแต่พี่ไม่ได้ตามบอลใช่ไหมก็เลยไม่เคยรู้เลยว่า World Cup มี Half Time Show ด้วยเพิ่ง เพิ่งจะรู้ปี
5: นี่ไงเขาเพิ่งมาทำนี่ไงที่โดนดราม่าพอเขาเพิ่งมาทำ
4: อ๋อพี่นึกว่ามันมีมาตลอด
5: เอ้าเมื่อกี้ฉันพูดเธอไม่ได้ฟังซะเลย
4: ฟังอยู่นี่แหละ
6: ข้อมูลมันเยอะต้องย่อยนิด
5: ฉันบอกว่าปกติเนี่ยฮาร์ฟไทม์โชว์จัดที่ซูเปอร์โบว์แต่วันนี้ปีเนี้ยเขามาเปลี่ยนเป็นฟีฟ่าแล้วมันเบรกไป15นาทีคนที่เขาติดตามฟีฟ่ามาตลอดเขารู้สึกว่าปกติไม่มีทำไมอยู่ถึงใส่มีเดียเอนเตอร์เทนเมนต์อันนี้ขึ้นมาแฟนบอลก็เลยแตกเป็น2เสียงรู้สึกว่าเฮ้ยสำหรับนักกีฬาแล้วเนี่ยเบรกนานขนาดนั้นอย่างเงี้ยมันทำให้การฟอร์มเขาจะตกหรือเปล่า2คือแล้วศิลปินที่เอามาเกี่ยวข้องอะไรกับบอลโลกแล้วทำไมเราถึงต้องไปโฟกัสของเอนเตอร์เทนเมนต์โชว์มากกว่าการแข่งกีฬาจริงๆเพราะบอลโลกมันดังได้ด้วยตัวมันเองมีคนแบบเป็นแฟนกีฬาดูโดยไม่ต้องมีนักแสดงมาโชว์ก็ได
4: ้
5: นี่คือดราม่าอยู่ตอนนี
4: ้แต่ว่าพี่ว่าคนก็จะดูมากยิ่งขึ้นนะ
5: ใช่ก็นี่จากที่ไม่เคยดูจะตับตารอดูอันดับแรกคือคนไทยดูอยู่แล้ว
4: แน่นอน
5: เพราะลิซ่าคือคนไทยหนึ่งเดียวในเอเชียที่ถูกร้องและถูกเลือกและไปทำโชว์เปิดใครๆก็ต้องรอดูน้องอยู่แล้วปะแค่นี้ก็คือได้ฟรีมีเดียแล้วปะจากตัวน้องอะ
6: แต่ว่าฝรั่งมันจะคิดว่า
5: อะไรอะไร
4: ก็เมื่อกี้ยังตามอยู่เลยอะนิวยอร์กนิกยังตามแคฟเวอเรียอยู่เลยอะ60กว่าต่อ80กว่าตอนนี้นิกนำมาแล้ว103ต่อ101สนามแมดิสันสแควร์การ์เด้นที่แมนฮัตตันตอนนี้กำลังจะแตกแน่
5: เขาแข่งอยู่หรอ
4: ใช่ควอเตอร์ที่4
5: อยากไปดูอย่างงี้มั้งอะเพราะว่าผู้ชายมันหล่อแน่เลยเน
4: า
5: ะ
4: โอ้โหค่าตั๋วแพงมากตอนนี
5: ้อยากไปดูจะได้ไม่ต้องจะไม่ได้ไม่ต้องโหลดแอป AI ทำหน้าเชียร์เบบอลน่ะก็ค
6: ือไปดูสึกวันกันชัยก่อน
5: แกฉันอยากไปเป็นลิงเกอร์จริงๆฉันจะแต่งหญิงให
4: ้อู้นี่อย่างนี้เก่งว่ะ
6: เธอแล้วสมมติว่าคนเขาแบบสมมติว่าคนไปดูศิลปินอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอศิลปินจบเขาก็ปิดไหม
4: แล้วก็ออกอะไร
7: เขาก็ออก
5: หมายถึงอะไร
6: หมายถึงว่าไอ้ฮาร์ฟไทม์เมื่อกี้หมายถึงว่าที่บอกว่าโอเคพอมีศิลปินไปอย่างเงี้ยคนก็จะเหมือนแบบว่าดูมากขึ้น
4: แต่ต้อง
6: แต่ถ้าคนที่ไป
5: นี่ว่าการที่เขาศิลปินมาเขาไม่ได้ทำให้ยอดชมทางสนามเพิ่มขึ้นเพราะทางสนามเพราะทางสนามคนดูมันดูบนอยู่แล้วตุ้มว่าทำให้ยอดชมเรตติ้งทางทีวีมากกว่าให้มันเพิ่มขึ้นเหมือนซูเปอร์โบว์อะเต็มสนามอยู่แล้วต่อให้ไม่มีการถ่ายทอดคนก็ไปดูอยู่แล้วเพราะมันเป็นแบบโหซูเปอร์โบว์นี่คือแบบอยู่กับมันหลายรุ่นมากแต่เขามาวัดอัลกอริทึมว่าปีนี้ลีฮาน่ามาทำให้เราได้กระแสจากทั่วโลกและออนไลน์และออนกราวและออนทีวีรวมกันเป็น 1,000 บิลเลียนอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องการ engagement ตรงนี้มากกว่าสำหรับคนในมุมมาร์เก็ตติ้งนะ
4: อ่ะงั้นเดี๋ยวคอยดูเดือนหน้ากันละกันนะครับผมกับ World Cup ที่จัดขึ้นที่อเมริกานั่นเองนะพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาพูดถึงเรื่องของเซอร์ไพรส์ขอนแก่นกันบ้างดีกว่า
8: แฉข่าวเช้า
9: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
10: ผลิตภั

โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: สิบปีมิสเตอร์ดีไอวายเคียงข้างคุณ
1: โอ้โหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้มึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
7: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุขภาพโอสด
8: 10นาทีกับ10โมงเช้าถูกต้องแล้วครับมีใครที่ดูอยู่ผ่านทางออนไลน์จะเห็นว่ามาตูมนี่แอบเนี่ยผู้ชายที่เชียร์บอลแล้วก็เชียร์บาสกันด้วยนะครับผม
9: ใช่ตูมไม่ค่อยแบบอินกับการเชียร์แบบอย่าง
8: น
9: ี้เลย
8: แต่เขาตีตื้น20แต้มนะมาตูมจาก60กว่าต่อ80ตอนเนี้ยเขานำอยู่110ต่อ101แล้ว
9: คือหนูอะเวลามีการแข่งขันกีฬาหนูไม่ค่อยชอบเลยหนูรู้สึกว่าแบบหนูแบบเสียเงินเยอะอะ
8: อันนี้เราดูฟรีนะ
9: ก็เวลาที่ผู้ชายเขาดูเขาก็ต้องมาขอเงินเราไง
8: ทำไมอ่ะเดี๋ยวมันไม่เข้าอันนี้ไม่เข้าใจ
10: มันคนละเล่นเปล่านั่น
8: น่ะเออมันไม่เข้าใจอ่ะ
10: ไม่ใช่ตูมันหมายถึง
9: มุกลึกมุกลึกมุกลึก
8: นั่นคืออะไรพี่อยากรู้คืออะไรว่าเวลาผู้ชายดูบอลต้องมาขอเงินเรา
9: เขาอาจจะแบบเอาเงินของเราไปซื้อเครื่องดื่มอะไรอย่างงี
10: ้เดี๋ยวอธิบายหลังไ
8: หมโอเคอันนี้ไม่เข้าใจจริง
10: แต่ว่า
9: อย่าเข้าใจเลยหล่อนไม่ใช่เก้งหรอกไม่รู้หรอก
10: ส่วนนึงที่แบบว่าไม่ได้ดูบอลหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าดูแล้วคืองงอ่ะตามไม่ทันว่าแบบ
9: ตอนนี้
10: เออมันไปอยู่ที่ใครแล้วอะไรเงี้ย
9: แต่ฟุตบอลเป็นกีฬาที่แบบถ้าคนรักคือรักเลยเธอต้องมาฟังวันพรุ่งนี้ค่ะคุณชาวพุทธกับตุ๊ดตูมสองคนนั้นนะถ้าพูดเรื่องบอลเชื่อป่ะข่าวฟีฟ่ายังไม่จบนะ
10: แล้วเธอทำตัวยังไงอ่ะ
9: ฉันก็พยายามจะพูดว่าวีนาชุดสวยมากฉันก็พยายามที่จะ
8: วันนี้เราคุยบาสก็ไม่เก็ตพรุ่งนี้คุยบอล
9: ไม่พรุ่งนี้คือบอลแน่นอนแล้วตุ้มรู้เลยว่าที่ถามปะเกียร์พี่กวงว่าบอลโลกช่วงไหนเพราะจะลา
8: ไปดูบอล
9: ไม่ลาไม่มาจัดกับชาวพุทธเลยไม่งั้นกูโดนอ่านข่าวนี้ตลอดปวดหัวมากคือพูดขอออกตัวได้ป่ะคือชื่นชมยกย่องแล้วก็รักศรัทธาเคารพในอาชีพบอลแต่ไม่ชอบและไม่อยากอ่านข่าวกีฬาแล้วอยากอ่านข่าวบอลเลยขอเลือกปฏิบัติกับอาชีพการงานตัวเองได้ไหมยื่นข่าวนางงามยื่นข่าวแบบอะไรอย่างเงี้ยให้ตุ้มอ่านแต่อย่ายื่นอ่านข่าวกีฬาให้ตุ้มเลยตุ้มไม่เก่งเธอคิดดูดิ
8: ฟังไว้ฝากด้วย
9: ฉันเพิ่งมารู้เองอ่ะว่าฉันอ่านสกอร์กีฬาผิดอ่ะเขาอ่านสมมติว่าแมนยู3ประตูต่อ0กูแค่อ่านว่าแมนยู3ลบ0เนี่ยมัน
10: เ
9: กูทำมาแล้ว
8: ถ้าเป็นพี่ไม่เล่านะจุดนี้
9: ไม่แค่จะบอกว่าเราไม่ได้อินจนขนาดเราเป็นตู
8: ด
9: ไง
8: อ้าวมาพูดถึงสมัยขอนแก่นอย่างยาย่ากันดีกว่าครับ
9: นี่เรื่องใหญ่เลยก็คือยาย่าอุรัสยาสเปอร์เบนกับคุณณเดชน์คุกิมิยะนะจ๊ะที่กำลังอยู่ในช่วงจัดงานวิวาเพราะว่าเขาก็มีการมั่นหมายกันไปแล้วเนาะที่ประเทศไทยเนาะซึ่งเขาจะไปจัดงานวิวากันที่นอร์เวย์บ้านเกิดของน้องยาย่านั่นเองครับหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีกินดองหรือว่าพิธีผูกเสี่ยวตามประเพณีอีสานบ้านเกิดน้องณเดชน์ที่ขอนแก่นเนาะโดยยาย่าก็มีการบินลัดฟ้าพาณเดชน์บินไปสู่ออสโลประเทศนอร์เวย์นะครับก็บ้านเกิดของน้องเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติหรือเรียกว่า National Day ของนอร์เวย์นั่นเองซึ่งตรงกับวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาของทุกปีงานนี้เรียกว่าเป็นการเปิดตัวครับเปิดตัวและฝากตัวด้วยเป็นเขยนอร์เวย์ของณเดชน์อย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยวันที่17พฤษภาคมทุกปีเนี่ยวันชาตินอร์เวย์เนี่ยเขาจะเหมือนเป็นวันรัฐธรรมนูญของเขาอะเนาะบรรยากาศในเมืองก็จะแต่งตัวชุดแบบทรดิชันนอลเราจะเห็นณเดชน์ยาย่าแต่งตัวเป็นสไตล์ชาตินอร์เวย์แต่งตายแบบผู้หญิงจะแบบสวมชุดประจำชาติที่เรียกว่าชุดบูนาร์ดนะครับผมผู้ชายก็จะสวมสูทสากลมาเดินขบวนพาเหรดถือธงกันอะไรอย่างนี้แล้วก็ยังเห็นทั้งคู่นะครับเตรียมความพร้อมสำหรับงานวิวาห์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ด้วย โดยมีน้องหมากปรินน้องคิมเบอร์รี่ภูผาแล้วก็จ๋าสลิสานะครับเดินทางมาร่วมทริปอย่างพร้อมหน้ากับทั้งคู่ด้วย
10: เดี๋ยวรอเลย
9: รอดูภาพดิ
10: เพราะว่าที่จัดที่ไทยก็คือสวยงาม
9: น่ารักมากเป็นเอางี้นะณเดชน์ยาย่างานมั่นที่ขอนแก่นอ่ะเป็น one of the best wedding of celebrity in Thailand that I really like แบบ most เลยอ่ะชอบมากคือตุ้มดูงานแต่งดารามาเยอะชอบของณเดชน์ยาย่ามากเพราะรู้สึกแบบเฮ้ยเหมือนได้ดูภาคจบของผู้สิวใจคุณเขาเลยอ่ะเหมือนได้ดูดวงใจอคณีตอนจบเลยอ่ะ
10: เป็น fairy tale
9: คือเขาเริ่มจากแบบจากตรงนี้กันเลยนะหมายถึงจากเซตละครแบบเนี้ยแล้วก็คือไปโลดแล่นระดับโกลบอลกันหมดแล้วก็กลับมาอยู่จุดเนี้ยมันเลยรู้สึกแบบเหมือนเราเติบโตมากับความรักณเดชน์ยาย่าจริง
10: ๆแล้วเธอไม่ชอบงานแต่งพี่พีเคหร
9: ออ่ะเดี๋ยวเราไป
8: คิมนะครับบอกว่ามะตูมย้อนดูชาวพุทเบิ้ลอ่านข่าวนางงามนะเหมือนมะตูมอ่านข่าวกีฬาเลย
9: เอาหรอจริงหรอไม่รู้เรื่องเลยหรอเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม
8: ไอไหนๆก็ไหนๆแล้วพรุ่งนี้ข่าวกีฬาพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องบอลใช่ไหม
10: ใช่
8: ส
10: ุ
8: ดท้ายแล้วน้ำท่วมกลับไปที่หน้านิกส์กับแคปเลียที่ตอนนี้เขาต่อเวลาเหลือเท่าไหร่111-104ต่อเวลาตอนนี้เหลือแค่1:19แล้ว
10: ค่ะโอ้เวลาเท่าแฉเลยอ่ะ
8: นิวยอร์กนิกส์ชนะเว้ยเกมแรกของคอนเฟอเรนซ์ไฟนอลก่อนที่จะไปต่ออ่ะเราอัปเดตแค่นี้ก็แล้วกันนะครับในชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยนะครับกับอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและขอบคุณด้วยนะครับกับผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถนั่นเองนะครับผมหมดเวลาแล้ว
9: หมดเวลาแล้วเวลาไปไวมากขอบคุณพี่แนนมากมาสองวิกติดเลย
10: ยินดีค่ะ
9: อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้ามาอีกไหมมาสิ
10: ไม่แน่ใจอ่ะ
9: มา
8: เพราะมาตุ่มจะลาเวลามันพูดอย่างเงี้ยรู้เลยมันจะลา
9: ไอไปโคเรีย
8: อีกแล้ว
10: ทำอะไรนะ
9: ทำงาน
10: โคเรียไปซีรีส์
8: พูดถึงไปพูดถึงไปโคเรียนี่แนนฝากดูเนี่ยถ้ามีเวลานะ
10: ดูอะไรคะ
8: ไอ้ Netflix นะ K everythingที่แดนเนลเดคิมเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของวงการเพลงเรื่องของการแต่งหน้าการทำ
9: K food K beauty K culture
8: ดูยัง
9: ทำ PR เรื่องนี
8: ้ไม่แล้วได้ดูยัง
9: ดูอยู
8: ่ที่เขาไปฉีดหน้าตอนสุดท้ายตอนที่4เลยไปฉีดด้วยสเปิร์มของแซลมอน
9: อ
8: ่ะแล้วเขากลับมาแล้วมีแต่คนบอกว่าหน้าเขาเด็กคือแดนเนลเดคิมอายุ60แล้วอ่ะแล้วตอนนี้คือหน้าแบบหน้าเด็ก
9: พี่พีเคเขาอินกันตั้งแต่เข้าสู่วงการศัลยกรรมก็คือเลิฟเรื่องนี้เลยเดี๋ยวก็จะได้เห็นพี่พีเคฉีดอสุจิปลาแซลมอน
8: เข้า
9: ไ
10: ม่เงินไปเดี๋ยวก็ไปด
8: ูขอบคุณทุกคนมากเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
9: สว
8: ั
9: สดีครับ
11: แฉข่าวเช้า
12: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
13: ผลิตภัณฑ์

0: คยไหมอยากเริ่มแต่กลัวล้มอยากตั้งแถวใหม่แต่แถวที่มีอยู่ก็ยาวถึงดาวอังคารแล้วยุคนี้ถ้าไม่ต่างก็ไม่ได้เกิดเราเลยเปิดแถวพิเศษให้AIS presents WTF Festival Into the World of Outliers Marketing Fest ครั้งแรกของเมืองไทยยกขบวนเจ้าของแบรนด์ดังที่ขบวนจนเติบใหญ่พร้อมเติมไฟในการสร้างธุรกิจให้คุณ 23-24 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรและลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรีตั้งแต่2มีนาคมนี้ทาง10 Event
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวหันแมวกินเนอะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนอะกินนะ EFM Fandom Life
2: ต้อนรับ5หนุ่มพอเซสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: เดี๋ยวมาเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่า Turn Me On Game On เราจะมีภารกิจ5 mood 5 style มาให้คุณได้ทำอินเนอร์แบบนั้นเฟียสใส่แวดพร้อมชน
4: นี่มองหน้านี่ก่อนมีอะไรกับนี่มากวะ
5: กลัวกลัวอย่าทำอะไรนะก็นี่มองหน้านี่ก่อนปะเป็นอะไรกับนี่มากปะ
2: โคตรเท่โคตรอันตราย
4: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนปะมีอะไรกับนี่ปะ
6: ก็นี่มองหน้านี่ก่อน
4: เป็นอะไรกับนี่มากปะ
5: เฮ้ย
7: นี่มองหน้านี่ก่อนเนื้อมาก
4: เฮียๆก็หล่อช้ำ
8: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและกอหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐบาลกำชับสาธารณสุขติดตามการระบาดโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดย้ำอย่างไม่พบระบาดในไทยสักครู่กลับมาติดตามครับ
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรล่ะครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
10: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
11: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
9: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
12: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
5: ัฐบาลกำชับสาธารณสุขติดตามการระบาดของโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดย้ำอย่างไม่พบระบาดในไทยขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกคุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
13: นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของคองโกเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติรัฐบาลจึงได้กำชับให้กระทรวงสาธารณสุขติดตามและเฝ้าระวังการประกาศดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยโรคอีโบลาเป็นโรคติดต่อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงติดต่อผ่านเลือดและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระหรือสารคัดหลั่งอื่นๆโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงการแพร่เชื้อส่วนใหญ่มักจะเกิดในครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและศพผู้เสียชีวิตและไม่ได้แพร่ระบาดง่ายทางอากาศแบบโรคหวัดหรือโควิดปัจจุบันยังไม่พบรายงานการระบาดโรคนี้ในประเทศไทยสำหรับอาการเริ่มต้นอาจจะคล้ายไข้หวัดทั่วไปเช่นไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนและบางรายอาจจะมีเลือดออกผิดปกติหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมโรคอาจจะมีความรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูงแต่ในลักษณะของโรคที่ติดเชื้อมักมีอาการชัดเจนทำให้สามารถติดตามผู้สัมผัสแยกกักและควบคุมโรคได้ง่ายกว่าโรคติดเชื้อทางอากาศบางชนิดอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: ราคาทองคำเช้านี้เปิดตลาดเมื่อเวลา 9:02 นปรับราคาลงต่อเนื่องล่าสุดเมื่อเวลา 9:24 นปรับราคารวมแล้ว4ครั้งรวมปรับลดลง750บาทส่งผลให้ราคาทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ72,50 บาทรับซื้อ 67,871 บาท 32 สตางค์ทองคำแท่งขายออกที่บาทละ 69,450 บาทรับซื้อ 69,250 บาทคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลมาตรการดูแลโรคมือเท้าปากเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
4: คู่มือสุขภาพ
13: มาตรการในการควบคุมโรคมือเท้าปากมีดังนี้ 1. คัดกรองนักเรียนครูและบุคลากรก่อนเข้าสถานศึกษาหากพบเด็กป่วยให้แยกออกจากเด็กปกติและให้แจ้งผู้ปกครองให้มารับกลับบ้านเพื่อพาไปพบแพทย์โดยเร็ว 2. หากเด็กไม่สบายหรือมีไข้สูงผู้ปกครองควรพาไปพบแพทย์และให้พักอยู่บ้านจนกว่าจะหาย 3. หากมีเด็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปากมากกว่า2รายภายในห้องเรียนเดียวกันใน1สัปดาห์ต้องปิดห้องเรียนที่มีเด็กป่วยอย่างน้อย1วันเพื่อทำความสะอาดและเฝ้าระวังคัดกรองเด็กป่วยให้เข้มข้นต่ออีก1สัปดาห์4ทำความสะอาดและทำลายเชื้อบริเวณพื้นผนังเพดานทั้งในและนอกอาคารของเล่นและของใช้ส่วนตัว5ล้างมือเป็นประจำด้วยสบู่หรือเจลล้างมือ6สวมใส่หน้ากากอนามัย7มีการดูแลสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อมและ8งดไปในที่ชุมชนหรือสถานที่แออัดซึ่งวิธีดังกล่าวสามารถป้องกันโรคมือเท้าปากได้ชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
14: และทิ้งความโกรธเพื่อไม่ให้จิตใจเป็นทุกข์คนที่รู้จักให้อภัยคือการให้ของขวัญชิ้นใหญ่แก่ตัวเอง
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
15: เติมพลังชีวิตคิดอย่างสร้างสรรค์รู้ทันยาเสพติดด้วยความปรารถนาดีจากททบ. FM 94 MHz
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFN News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: เส้นชัยไม่ได้อยู่แค่ปลายทางแต่อยู่ในทุกก้าวที่เราเดิน
3: EFN Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Number 1

0: ดู MV กันหรือยังจ้าเมื่อวานนี้แนะนำกันไปแล้วเนาะ MV เพลงนี้อุบัติจ้างของพี่บี้นะครับน่ารักมากๆเลยเนาะเอาคนที่เล่นแผ่นเสียงใน TikTok กันนะครับไม่ว่าจะเต้นก็ดีหรือว่าลิปซิงก์ก็ดีเอามารวมไว้อยู่ใน MV นะครับผมตอนนี้เพลงมีแล้ว MV มีแล้วเหลืออย่างเดียวคอนเสิร์ตพี่บี
1: ้ EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
2: อ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ Kevin ครับ10โมง12นาทีสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับมาแล้วจ้า DJ Kevin นะครับอยู่ด้วยกันในช่วงของ DJ Playlist ครับ2ชั่วโมงตรงนี้10โมงจนถึงเที่ยงนะครับกับเพลงบ๊อบที่คุณเลือกเข้ามาเองได้ผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินนะครับทักทายกันในเช้าวันพุธที่20พฤษภาคมนะครับผมเป็นวันพุธที่สดใสของใครบางคนเนาะถึงแม้ว่าสภาพอากาศจะดูแบบครึ้มๆนิดนึงนะครับแต่ว่าแฟนๆของอาร์เซนอลขอแวะพูดถึงเรื่องของฟุตบอลกันหน่อยนะคุณผู้ฟังครับแฟนๆของอาร์เซนอลหลายคนนะครับน่าจะเป็นการตื่นเช้ามาที่สดใสเพราะว่าล่าสุดเมื่อคืนนี้เนี่ยหลังจากที่แมนซิตี้เสมอเนาะก็ทำให้อาร์เซนอลนะครับผมได้แชมป์พรีเมียร์ลีกปีล่าสุดไปก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ22ปีแห่งการรอคอยคุณผู้ฟังครับไม่ได้เป็นแชมป์มา22ปีวันนี้เขาได้เป็นแชมป์แล้วนะครับนี่แหละเสน่ห์ของฟุตบอลคุณผู้ฟังบางทีความผิดหวังซ้ำๆนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ยอมแพ้สักวันหนึ่งมันอาจจะเป็นวันของเราก็ได้นะครับเหมือนกับชีวิตเราคุณผู้ฟังถ้าคุณมีเรื่องที่ผิดหวังหรือว่าเรื่องที่มันยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่าถ้าคุณยังคงสู้ต่อเนื่องผมรับรองได้เลยว่าสักวันนึงแหละมันต้องเป็นวันของเรา

สรุปเอาไงครับหนึ่งงานจากคิมกันนะครับรวมไปถึงอีก3เพลงเปิดต้นชั่วโมงนี้มาอ้าวอะตอมชนะกันขอให้เราทั้งคู่โชคดีทัททุกคัลเลอร์แล้วก็1เพลงที่มอบให้กับแฟนๆอาร์เซนอลทุกคนนะครับผู้ชนะจากพี่เสกโลโซนะครับต้องอัปเดตสภาพอากาศกันไหมคุณผู้ฟังเพราะว่าน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้แน่นอนมันก็จะเป็นบรรยากาศคลึ้มๆตกบ้างหยุดบ้างสลับกันไปนะครับแต่ว่าทั่วประเทศก็อยู่ในเกณฑ์ที่ฝนตกทั้งประเทศเลยนะครับผมภาคเหนือ60ภาคกลาง60ภาคอีสาน70นะครับส่วนภาคใต้ก็ 70% ของพื้นที่แล้วก็เขาบอกว่าจะตกแบบนี้แหละยาวๆไปจนถึงวันเสาร์เลย

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจเคเบิลครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: แต่โต๊ะทำงานเทิร์นโปรครับย้อนกลับไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเราต้อนรับคุณแก้มใหม่นะครับเป็นเมคอัพอาร์ติสต์นะครับเขาบอกว่าการแต่งหน้าเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เขาชอบที่สุดแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาไม่ชอบนะครับแต่ว่าพอมันรู้สึกแบบนี้เนี่ยการทำงานของเขามันไม่ได้ใส่อารมณ์ตัวเองลงไปทำให้การทำงานของเขาเนี่ยมันอยู่ตรงกลางคุณผู้ฟังครับผิดหวังก็ไม่เป็นไรสมหวังก็ไม่เป็นไรนะครับก็ทำให้การทำงานของเขาราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงเขายังแชร์ทริคในการแต่งหน้าให้กับเราเบื้องต้นด้วยนะครับผมลองไปฟังเรื่องราวของคุณแก้มใหม่ย้อนหลังกันได้ YouTube A-Time ของเราครับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสัปดาห์หน้าเจอกันเวลาเดิมครับวันจันทร์2ทุ่มถึง4ทุ่มกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: สวัสดีวันพุธการทำอาหารกินเองจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและยังได้ดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นในระยะยาวได้อีกด้วยนะคะ
3: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
7: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
6: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
7: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
6: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังปังลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า

0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยใหม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: วันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้อัปเดตสุขภาพใจกันหน่อยคุณฟังครับมีเรื่องอะไรที่มันยังติดอยู่ในใจเอาออกไปไม่ได้หรือว่ามีเรื่องอะไรที่รู้สึกว่ามันหนักใจเหลือเกินนะครับพุทธพุทโธคืนนี้3ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับเอามาระบายที่นี่ได้เลยที่เบอร์02-665-8373หรือว่าจะส่งข้อความในอินบ็อกซ์ Facebook ของเราได้นะครับ EFM Station แล้วเดี๋ยวคืนนี้เจอกันครบทีมนะครับพี่เผือกพี่เติ้ลและก็พี่ต้นหอมกับอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: EFM New Release
1: หนึ่งเพลงใหม่แนะนำวันนี้นะครับมาจากลานดอกไม้คุณผู้ฟังครับชื่อเพลงว่าเดิมๆนะครับเพราะบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ความคิดถึงต้อนรับฤดูแห่งความเหงานะครับฤดูฝนแบบนี้พูดถึงการหอยหาใครบางคนที่เราเคยมีความทรงจำดีๆร่วมกันในวันวานเลยออกมาเป็นเพลงนี้เดิมๆซิงเกิลล่าสุดของลานดอกไม้ครับ

0: EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ปอปคอนปอปคอนเอ้ปอปคอนปอปคอน

0: อวสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน EP 8รู้หรือไม่โรคไมเกรนรักษาไม่หายเมื่อวัย40คุยกับหมอสมองดูพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้ 1:00 นตรงที่ YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดยโรงพยาบาลกรุงเทพ International Brain Expo ที่นี่เรามีหมอสมองครบทุก
1: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perses, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
3: EFM Playlist of the Week Chant of the Week Number 1ฉันพูดไม่เป็นพูดไม่เป็นพูดอู้บ่อจ้างบี้สุกริตฉันอู้บ่อจ้างอู้บ่อจ้างอู้บ่อจ้างเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
4: อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับปภ.แจ้งทุกจังหวัดและกทม.เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำส่วนที่พังงาฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนสั่งเฝ้าระวัง4 อำเภอเสี่ยงภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: มีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
2: ปภ.แจ้งทุกจังหวัดและกทม.เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังส่วนภาคใต้6จังหวัดเฝ้าระวังคลื่นลมแรงช่วงวันที่19ถึง21พฤษภาคมนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งทุกจังหวัดทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังรวมถึงเตือนในพื้นที่6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังคลื่นลมแรงจนถึงวันที่21พฤษภาคมนี้ทั้งนี้ให้จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดภัยโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งให้เร่งระบายน้ำออกเพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดรวมถึงแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบล่วงหน้าและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการทั้งนี้แบ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดภาคกลาง25จังหวัดและภาคใต้14จังหวัดนอกจากนี้ยังเตือนพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในภาคใต้6จังหวัดได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยขอให้ประชาชนติดตามสภาพอากาศประกาศการแจ้งเตือนภัยสถานการณ์น้ำในพื้นที่และข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องสามารถติดตามข่าวสารแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชัน Thai Disaster Alertและแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: ส่วนที่จังหวัดพังงามีรายงานหลายอำเภอเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนซึ่งป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาได้ประกาศเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองพังงาอำเภอคุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าและอำเภอท้ายเหมืองโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าฝนสะสมมากกว่า150มิลลิเมตรให้ระวังน้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายทรัพย์สินระวังไฟฟ้าดูดพร้อมให้เจ้าหน้าที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมสแตนบายตลอด24ชั่วโมงเพื่อเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันทีทหารพราน4201เปิดบ้านต้อนรับผู้ปกครองตัดผมฟรีพร้อมแจกอุปกรณ์กีฬาเสริมสร้างความสุขรับเปิดเทอมใหม่ติดตามในทหารมาแล้วกับคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุครับ
4: ทหารมาแล้ว
5: ที่ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4201ตำบลบาโลยอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีโดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42นำชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนร่วมกันต้อนรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ได้พาบุตรหลานและเยาวชนในพื้นที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมสร้างสุขรับเปิดเทอมใหม่โดยกองร้อยทหารพรานที่4201ได้ขับเคลื่อนโครงการเกษาสารใจเปิดบูธบริการตัดผมฟรีให้แก่เด็กๆ เยาวชนในชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2569ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีทรงผมที่สะอาดเรียบร้อยตามระเบียบของโรงเรียนแล้วยังเป็นมาตรการเชิงรุกในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและลดค่าครองชีพให้แก่ครอบครัวของผู้ปกครองในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนอกจากการบริการตัดผมฟรีแล้วยังได้ร่วมกันมอบอุปกรณ์กีฬาและลูกฟุตบอลให้แก่เด็กๆและเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารพรานกับประชาชนในพื้นที่และนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลมอมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์มอมงามจิตบุรชัดหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID0804042439หรือโทรศัพท์02-354-7391-2ต่อ112
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: EFM News
10: ทุกเช้าอาจไม่ดีแต่มีบางสิ่งที่ดีในทุกวัน
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: EFM DJ Playlist by
13: DJ Kevin ครับ

จีบไม่จบ proxy นะครับรวมไปถึง1คนตรงนี้ per pitch เปิดต้นชั่วโมงที่2มาด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังมี1ข้อความส่งเข้ามาบอกว่าไม่แน่ใจว่าเมื่อเช้านี้ชงกาแฟอ่อนไปหรือเปล่านะฮะยังไม่ทัน 11:30 นง่วงแล้วนะฮะไม่แปลกคุณผู้ฟังบรรยากาศแบบนี้นะครับพอมองไปนอกหน้าต่างมันก็ครึ้มๆเนาะแล้วก็เจอกับแอร์ในออฟฟิศที่มันเย็นๆหน่อยบรรยากาศมันน่านอนเหมือนกันนะครับผมตอนนี้ 11:15 นอัพจังหวะกันหน่อยดีกว่าบูสต์เอเนอร์จีกันหน่อยดีกว่าขอเชิญโจอี้ภูวศิษฐ์หน่อยนะฮะ

3เพลงจังหวะสนุกนะครับกระตุ้นโดพามีนให้ร่างกายมันตื่นตัวหน่อยนะครับหนึ่งข้อความมาบอกว่าก็ยังไม่ช่วยเท่าไหร่นะครับพี่ยังง่วงอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ไม่เป็นไรนี่คือ1ใน15ข้อนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่า15ข้อในการทำให้เราตื่นตัวในระหว่างการทำงานเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่า1ข้อความส่งเข้ามาจากน่าจะเป็นนักบัญชีนะเขาบอกว่า DJ Cable คะเดือนพฤษภาเนี่ยมันถือว่าเป็นพฤษภาธมินของเหล่านักบัญชีเลยแล้วก็ผู้สอบบัญชีด้วยเป็นช่วงในการปั้นงบปิดงดกันอย่างหนักหน่วงนะครับก็ส่งใจให้กับชาวบัญชีทุกคนด้วยนะครับผมอย่างที่บอกกันไปคุณผู้ฟังครับ15ข้อในการทำให้ร่างกายตื่นตัวในการทำงานเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์ JobsDB นะเขาบอกว่า1ยืดข้อบ่าไหล่หน่อยนะฮะลุกขึ้นยืนยืดเส้นยืดสายอาจจะช่วยให้หายง่วงได้นะครับผลไม้ลดเปรี้ยวนี่ก็ช่วยได้นะครับดื่มน้ำเย็นทันทีที่รู้สึกง่วงเขาก็บอกช่วยได้เหมือนกันออกกำลังกายสั้นๆจัดแสงรอบตัวนะครับใครที่สภาพแวดล้อมในการทำงานมันดูมืดๆมันดูครึ้มๆนะกูลองเปิดไฟสักหน่อยหรือว่าอยู่ติดหน้าต่างก็ลองเปิดม่านขึ้นหน่อยนะครับพักแบบสั้นๆ power nap 10-20 นาทีก็ช่วยได้เหมือนกันฟังเพลงจังหวะสนุกจัดไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับสูดอากาศบริสุทธิ์ถ้าใครที่อยู่ในอุดอู้นะคุณลองเดินออกไปนอกออฟฟิศสูดอากาศให้หน่อยนะครับผมแล้วก็เคี้ยวหมากฝรั่งก็ช่วยได้เหมือนกันเปลี่ยนอริยาบทนะครับใช้กลิ่นกระตุ้นสมองจัดโต๊ะทำงานให้สะอาดเรียบร้อยพักสายตาจากหน้าจอทำงานแบบเป็นช่วงเวลาแล้วก็สุดท้ายดื่มชาเขียวหรือว่าชาอ่อนๆนะครับเท่าที่ดูมา15ข้อสรุปได้สั้นๆทำอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ทำงานนะเนาะ

0: EFM DJ Playlist by DJ Carbon ครับ
1: EFM Fandom Life
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
3: เตรียมตัวเลยนะครับพรุ่งนี้ครับ2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มนะฮะแอดลาสครบวงเลยนะครับ6คนเลยเดี๋ยวเจอกัน2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มพูดซ้ำทำไมนะครับพูดไปแล้วนะขอบคุณด้วยนะครับผมอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบครับ
1: EFM Fandom Life
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รถกระแทกเต็มคำ
4: สวัสดีครับกอนพ็อกซี่นะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
2: คบกับแฟนมาหลายปีแล้วแล้วก็ไปดูบ้านด้วยกันจนเจอบ้านอยู่มา 2-3 เดือนปัญหาที่เราหลงลืมมันไปเป็นปัญหาใหญ่นั่นก็คือจิ้งจกคือแฟนพีทอะเขาเป็นคนกลัวจิ้งจกมากขั้นแพนิคเขาบอกว่าเขาคิดจะย้ายที่อยู่เขาอะจะไปอยู่คอนโดพี่สาวแล้วให้พี่สาวอะมาอยู่บ้านหลังนี้แทนทำยังไงกับปัญหานี้ดี
3: เอางี้หาวิธีแก้เรื่องจิ้งจกไหมมีทั้งบริษัทกำจัดสัตว์เลื้อยคลานนี่เขาบอกมีอุปกรณ์กำจัดใช้แปะตามผนังหรือตำแหน่งที่จิ้งจกเดินผ่านอ่ะเลยลองหาใช้ให้ครบทุกอย่าง
4: ลองดูหวังว่าเขาจะปรับตัวได้สักนิดนึง
0: พุทธท็อปพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
6: และดอเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
2: เมื่อคืนนี้ประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ2เรื่องสุดท้ายของอังคารคุมโปง Horror Story นะครับเรื่องหากินกับผีแล้วก็ห้องพักต้องห้ามก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยได้คนละ 50,000 บาทนะครับแล้วก็แน่นอนเมื่อคืนนี้ครับเราได้พี่ปรัชญาปิ่นแก้วนะครับมานั่งอยู่ในรายการอังคารคุมโปง X ซึ่งเขาคนนี้แหละจะเป็นคนเสกให้เรื่องเล่าทั้ง2เรื่องไปอยู่บนจอภาพยนตร์นะครับเพราะฉะนั้นรอติดตามแคมเปญนี้ได้นะครับอังคารคุมโปง Horror Story นะครับส่วนอังคารคุมโปง X ของเรายังมีเหมือนเดิมคุณผู้ฟังผมเมื่อคืนนี้มี3เรื่องราวหลอนๆนะครับไปติดตามฟังย้อนหลังกันได้ YouTube A Time ของเราอังคารคุมปอง X แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกัน 20:00 ถึง 23:00 เก็บน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่บัสครับ
3: อังคารคุมปอง X
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: มีแมวที่ไหนต้องมีบัสมีแมวที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสถานสุขใจให้กับบัส
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Cable ครับ

ทีละน้อยวงเฮิร์สนะครับรวมไปถึงเบรกที่แล้วมีฤดูใหม่นู่นนี่แอบรักได้สมบูรณ์แบบอิงวลันทอนเฟลโลด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของเพื่อนแล้วครับเดี๋ยวส่งต่อพี่แนนดูแลคุณผู้ฟังช่วงบ่ายนะครับผมพรุ่งนี้เจอกัน 10:00 ถึงเที่ยงขอให้เป็นวันพุธที่ดีวันพุธที่มีความสุขของทุกคนเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะ

0: ดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 14ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2566

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: บริษัทกำลังต้องการพนักงานสเปเชียลิสต์ด่วนเลยค่ะจะหาคนได้จากที่ไหนบ้างอะคะ
0: พี่แนะนำ JobsDB by Seek เลยครับเขามีประกาศรับสมัครงานที่เหมาะกับตำแหน่งเร่งด่วนแถมมีฟีเจอร์ Talent Search ช่วยผู้ประกอบการคัดเลือกคนที่ต้องการได้แบบไม่ต้องรอใบสมัครรวดเร็วใช้งานง่ายแมทช์คนที่ใช่ได้ทันที
1: ใช้ง่ายจริงด้วยค่ะ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: ความสนุกของอาชีพนี้มันคืออะไร
2: มันเป็นงานที่ไม่มีรูทีนเลยค่ะวันนี้เราจะเจออะไรมันตื่นเต้นทุกวัน
3: คนมันก็เปลี่ยนไปทุกงาน
2: ลูกค้าผิวแบบนี้สไตล์การแต่งหน้าแบบเฮ้ยอันนี้เราไม่ถนัดเลยหรอกแต่ว่าเรารับไปแล้วเราจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยใช่
3: สิ่งแรกที่ต้องวิเคราะห์ก่อนคืออะไร
2: ปัญหาค่ะคิ้วไม่เท่ากันตาตกไม่เท่ากันจมูกเบี้ยวไหมหน้าไม่เท่ากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะว่าเราจะต้องแก้ไขเขาตรงไหนเรื่องสีก็เป็นอีก
4: การ
2: คุยกันว่าเขาอยากได้ลุคประมาณไหนโทนประมาณไหนเป็นอาชีพที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลา
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันพุธที่20พฤษภาคม2569ดิฉันมาศณัฐมนต์พัฒนานัทค่ะแหมไม่ได้เจอนานนะจะบอกเรียนผิดแล้วนะ
2: ณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันเช่นเคยนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพวงเงินพร้อมด้วยคุณสมโพชมาศวิจิตรนะครับหลากหลายเรื่องราวหลากหลายประเด็นเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันครับคุณมาศณัฐมนต์
1: ค่ะช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างจริงจังแล้วนะคะฝนตกแทบทุกวันเลยแม้ว่าจะมีการพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนะเอนิโยใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: แต่ว่าแม้แต่พระยาแรกนายังเสี่ยงได้อะไรพระนุ่งหกคืบนะบอกว่าน้ำน้อยด้วยนะคะแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้เรื่องของธรรมชาติยังไงก
2: ็
1: ระว
2: ัง
1: สุขภาพความปลอดภัยแล้วก็พี่น้องเกษตรกรก็ดูแลพืชผลกันดีๆด้วยนะคะอ้าวคุณณัฐามีข่าวน่ายินดีนะเกี่ยวกับวงการเซปักตะก้อได้ชมบ้างหรือเปล่า
2: ก็ติดตามดูอยู่บ้างครับ
1: ค่ะต้องปรบมือด้วยเลยนะคะทีมชาติไทยของเราเอาชนะทีมชาติเมียนมาไป2-1เซตคว้าแชมป์ทีมเดี่ยวเซปักตะก้อชิงแชมป์โลกเวิลด์คัพกัวลาลัมเปอร์2026ไปได้ค่ะ
2: ครับ
1: เรียกว่าเป็นการทวงแชมป์คืนได้สำเร็จเลยนะคะก็ยินดีด้วยกับทีมชาติไทยที่ใช้ความแข็งแกร่งแล้วก็ความพยายามเต็มที่จนเอาชนะได้แล้วก็วันนี้ค่ะบ่าย2วันนี้นะเตรียมเชียร์ทีมชุดชายไทยไปแข่งกับฟิลิปปินส์ค่ะเขาบอกว่าติดตามได้ทาง YouTube หรือว่า Facebook ของเซปักตะก้อไทยนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้อีกก็มาร่วมเชียร์กันอีกตอนทุ่มหนึ่งนะคะแข่งกับเวียดนามค่ะ
2: โอ้นี่
1: ต้องติดตามกันให้ได้เลย
2: คู่ปรับกันเลยเนี่ยนะครับ
1: เวียดนามใช่ค่ะก็มาร่วมเชียร์กันนะคะส่วนรายการของเราวันนี้คุณหมอยี่หวามาแล้วเช่นเคยทุกวันพุธนะคะจะมีเรื่องราวอะไรดีๆต้องติดตามชมในช่วงทำดีเพื่อแผ่นดินแล้วก็โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันนี้เดี๋ยวมีพูดคุยกันด้วยนิดหน่อยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะก็มีเสียงจากญาติของน้องทหารใหม่ด้วยเขามีความรู้สึกไงรู้สึกว่าหลายคนบอกว่าเปลี่ยนไปเยอะ
2: ครับหลากหลายความรู้สึกหลากหลายอารมณ์นะครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น
1: ใช่แล้วค่ะ
2: บางคนบอกได้ลูกใหม่ได้หลานใหม่ ได้สามีใหม่ก็มีนะบางคนมีลูกมีภรรยาแล้วเนี่ยนะครับ
1: เทพเป๊ะกว่าเดิม
2: ภ
1: าษาทหารเรียกดึงดังนะคะติดตามกันได้ค่ะ
2: เดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันนะหลากหลายประเด็นวันนี้หลากหลายอารมณ์ความรู้สึกนะคุณผู้ฟังแล้วก็ที่ต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศวันนี้ด้วยครึ้มทั้งวันเลยนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นลุ้นกันว่าตกไม่ตกวันนี้นะครับสำหรับฝนเรื่องแรกของวันนี้นะครับไปดูกันที่เรื่องของการติดตามความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรแล้วก็เครื่องประกอบในพระราชพิธีนะครับซึ่งเป็นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็คือสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเนี่ยท่านได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในพระราชพิธีสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่กรมสรรพวุฒิทหารบกนะครับโดยมีทางด้านของกองโรงงานช่างแสงศูนย์อุตสาหการสรรพวุฒิกรมสรรพวุฒิทหารบกเขาเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบดำเนินงานครับ
1: ค่ะซึ่งการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้นะคะเป็นการติดตามผลการซ่อมบำรุงในด้านของโครงสร้างระบบกลไกแล้วก็ชิ้นส่วนโลหะต่างๆขององค์ราชรถอาทิพระมหาพิชัยราชรถพระเวชยันต์ราชรถแล้วก็ราชรถน้อยที่ได้ร่วมกับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนำเทคโนโลยีอุปกรณ์พิเศษเนี่ยมาตรวจสภาพความแข็งแรงของระบบช่วงล่างเพื่อป้องกันรอยแตกร้าวนะคะแล้วก็ตลอดจนการตรวจรับชิ้นส่วน คานชุดบังคับเดียวค่ะแล้วก็งอนคันธง3ชายที่ได้จัดสร้างขึ้นใหม่นะคะจากต้นแบบเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมของเครื่องประกอบพระราชพิธีทุกองค์เลยให้มีความพร้อมสมบูรณ์แล้วก็ปลอดภัยก่อนเข้าสู่ช่วงของการซักซ้อมแล้วก็การจัดงานพระราชพิธีที่สำคัญต่อไปค่ะ
2: ครับสำหรับกำหนดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับจะมีการจัดขึ้นในช่วงตั้งแต่วันที่14ถึง19ธันวาคมปลายปีนี
1: ้
2: ในส่วนของการเตรียมความพร้อมการจัดสร้างพระเมรุมาตรคาดการณ์นะครับว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้เช่นเดียวกันโดยในวันที่14ธันวาคมจะเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุมาตรณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหลังจากนั้นวันที่15ธันวาคมอันนี้เป็นพระราชพิธีที่สำคัญนะครับจะเป็นการถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งในวันนี้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการด้วยครับส่วนในวันที่16ธันวาคมนะครับเป็นการเก็บพระบรมอัฐิและอัญเชิญกลับเข้าสู่พระบรมมหาราชวังวันที่17ธันวาคมนะครับจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหลังจากนั้นในวันที่18ธันวาคมนะครับจะมีการอัญเชิญพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและในวันที่19ธันวาคมจะมีการอัญเชิญพระสรีรังคารจากพระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อนำไปบรรจุณวัดสำคัญตามที่กำหนดไว้ครับ
1: ค่ะสำหรับปีนี้ก็จะมีวันหยุดเพิ่มในหลายช่วงเหมือนกันนะคะ
2: ใช่ครับ
1: วางแผนกันดีๆอย่างที่จะพูดอยู่ต่อไปนี้ก็เป็นวันหยุดอีกเช่นเดียวกันค่ะ16ตุลาคมนี้นะจะเป็นวันหยุดพิเศษแต่ว่าเฉพาะคนกรุงเทพมหานคร
2: ครับ
1: นะคะแล้วก็มีช่วงของการ work from home ด้วยก็เมื่อวานนี้ค่ะทางนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าที่ประชุมครม.เนี่ยมีการเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือที่เขาเรียกว่า IMF นะคะประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังเนี่ยเสนอและมีการอนุมัติให้วันศุกร์ที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะแล้วก็ให้หน่วยราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งนะคะหรือที่เรียกว่า work from home หรือจะ work from ที่ไหนอ่ะถ้าบอกว่านอกที่ตั้งก็ไม่รู้ว่าจะไปที่อื่นได้ไหมนะคะในวันจันทร์ที่12ตุลาคมวันพุธที่14ตุลาคมแล้วก็พฤหัสบดีที่15ตุลาคมปีนี้นะคะ
2: ก็คนกรุงเทพก็เฮกันเลยเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะใช่
2: หลายคนรับทราบข่าวดีนี้แล้วตั้งแต่เมื่อช่วงวานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินแล้วก็สถาบันการศึกษานะครับรวมถึงภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมดังกล่าวขอความร่วมมือให้แต่ละหน่วยงานแต่ละแห่งพิจารณาดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการปฏิบัติงานนะครับสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือว่ามีการนัดหมายที่จะต้องให้บริการกับประชาชนไว้ล่วงหน้าแล้วหากการยกเลิกจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือว่ากระทบต่อการให้บริการของประชาชนตรงนี้นะครับก็ให้หัวหน้าหน่วยพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนครับ
1: ค่ะทั้งนี้มาตรการดังกล่าวนะคะเหตุผลก็เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรนั่นเองนะคะกรุงเทพมหานครนี่เรื่องของรถติดเรื่องจราจรนี่ปัญหามันเยอะนะนะคะที่ผ่านมาไม่นานก็มีข่าวไม่ค่อยดีใช่ไหมคะ
2: ที่หนึ่งของโลกเลยการจราจรเนี่ยนะ
1: ค่ะก็เป็นการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางแล้วก็รักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ทางรัฐมนตรีคลังแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งก็คาดว่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกผู้นำทางความคิดแล้วก็นักวิชาการเนี่ยกว่าโอ้โหเป็น10,000กว่าคนเลยได้นะคะจาก190ประเทศค่ะก็จะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อประชุมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อเศรษฐกิจการเงินของโลกแล้วก็แนวทางการรับมือกับความท้าทายด้านต่าง างๆที่จะเกิดขึ้นค่ะ
2: โอ้ก็190ประเทศเนี่ยก็แทบจะทั่วโลกแล้วเนี่ยนะครับถือว่าเป็นงานใหญ่แล้วก็เป็นงานที่สำคัญเป็นหน้าเป็นตาของระดับโลกเลยทีเดียวนะครับ
1: จะช่วยเรื่องเศรษฐกิจได้ด้วยไหมช่วงนั้นนะถ
2: ้
1: ามากันเยอะๆอย่างนี้
2: ใช่ครับก็รู้สึกก็จะเป็นช่วงตุลาปลายปีเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับในเรื่องนี้แต่เรื่องที่หลายคนติดตามกันมาแล้วก็ตอนนี้ถ้าไม่พูดถึงเนี่ยตกข่าวเลยตกเทรนเลยนะคุณมานัตมนนะครับเพราะคนไทยให้ความสนใจกับโครงการไทยช่วยไทยไทยพลัสเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับ
1: ไม่ใช่คนละครึ่งแล้วนะไม่เรียกอย่างนั้นแล้ว
2: เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับก็โครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับซึ่งจะเริ่มลงทะเบียนมาฟังดีๆนะคุณผู้ฟังเริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านเป๋าตังในวันจันทร์ที่25ถึง29พฤษภาคมนี้หลังจากนั้นจะเริ่มใช้สิทธิ์นะเริ่มใช้สิทธิ์ก็คือ1มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายน2569ย้ำกันอีกรอบหนึ่งก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ย25ถึง29พฤษภาคมหลังจากนั้นเริ่มใช้สิทธิ์1มิถุนายนจนถึง30กันยายน1มิถุนายนจนถึง30กันยายนนี้นะครับทางด้านของนายเอกนิตินิติธันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านบอกอย่างนี้บอกว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติอนุมัติมาตรการลดภาระค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเนี่ยนะครับโดยเตรียมอัดฉีดวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนนะครับก็คือ1มิถุนายนจนถึง30กันยายนให้แก่ประชาชนเป้าหมายก็คือ43ล้านคนครับ
1: คือรอบที่แล้วเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ครั้งนี้เนี่ยจุดประสงค์คือต้องการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนนั่นเองนะคะโดยกลุ่มประชาชนทั่วไป30ล้านคนที่จะได้รับผ่านรูปแบบร่วมจ่ายคำว่าร่วมจ่ายก็หมายถึงรัฐเนี่ยช่วยร้อยละ60ประชาชนเนี่ยจ่ายเองร้อยละ40นะคะสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน200บาทต่อคนต่อวันคือใช้ได้วันละ200
2: นี่นะครับ
1: โดยผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มนี้เนี่ยจะต้องเป็นคนไทยเท่านั้นนะคะแล้วก็อายุ18ปีขึ้นไปค่ะไม่มีต่ำกว่านี้แล้วนะคะมันจะมีอยู่บางช่วงที่16ปีใช่ไหมแต
2: ่
1: ตอนนี้18ปีขึ้นไปใช้ได้นะคะแล้วก็ไม่มีบัตรสวัสดิการแล้วก็ไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งซึ่งก็จะต้องลงทะเบียนใหม่ด้วยนะคะทุกคนเลยนะคะต้องเริ่มลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังอย่างที่คุณณฐาบอกก็คือ25ถึง29พฤษภาคมก็คืออาทิตย์หน้านี้แล้วเนาะนะคะทั้งนี้เนี่ยประชาชนทั้ง2กลุ่มนะคะสามารถนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปในเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาค่ะกับร้านค้าที่ร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะ
2: ครอ
1: บคลุมทั้งร้านอาหารร้านค้าทั่วไปบริการขนส่งสาธารณะแต่ไม่รวมร้านนวดสปาทำเล็บทำผมนี่ไม่รวมนะคะโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัสค่ะไปคนได้นะคะสำหรับกลุ่มของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะมีจำนวน 13.18 ล้านคนเนี่ยนะคะก็จะได้รับเงินเติมเนี่ยเข้าบัตรไปโดยอัตโนมัติเลยนะคะเพื่อใช้จ่ายที่ร้านธงฟ้าโดยที่ไม่ต้องมีการลงทะเบียนใหม่ค่ะ
2: อันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับซึ่งหลายคนก็ติดตามกันอยู่เดียววันจันทร์เนี่ยที่จะถึงเนี่ย25พฤษภาคมวันแรกที่เขาจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์เนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะคึกคักเลยทีเดียวเดี๋ยวบรรยากาศต่างๆเรานำมาฝากกันอย่างแน่นอนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเนี่ยจะล่มไหมเนี่ย
1: จะสำเร็จไหมนะครับ
2: แอปพลิเคชันจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะแต่ก็คิดว่ารัฐบาลเขาก็น่าจะรองรับมาเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราตามกันดูนะครับก็เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพก็ทั้งจากสถานการณ์ตะวันออกกลางแล้วก็เรื่องของค่าข่าวค่าของอะไรที่มันแพงขึ้นเนี่ยนะครับก็ดูแลกันในเรื่องนี้นะครับเอาไปดูกันต่อในเรื่องของการดูแลอันนี้เป็นในมิติของกองทัพบกที่ให้การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรกันบ้างเนี่ยนะครับในพื้นที่ของกองทัพภาคที่1ก็คือภาคกลางท่านแม่ทัพภาคที่1นะครับได้มีการสั่งให้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับด้วยการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตตะวันออกกลางนี่แหละแล้วก็สภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้ด้วยนะครับอย่างเช่นกรมทหารราบที่9นะครับได้มีการจัดกำลังพลของหน่วยอันนี้เขาเข้าไปที่อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับไปซื้อผลผลิตทางการเกษตรกับเกษตรกรโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางแต่อย่างใดเนี่ยนะครับก็คือเกษตรกรเนี่ยได้รับเงินอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยทีเดียว
1: หน้าตาสดใสเลย
2: หน้าตาสดใสนะครับแฮปปี้เลยทีเดียวเนี่ยนะก็เพื่อเป็นการช่วยในเรื่องของการบรรเทาผลกระทบจากเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของภาวะสินค้าเก กษตรเนี่ยมันล้นตลาดด้วยอันนี้รู้สึกจะเป็นมะนาวไหมคุณบ้านรัฐบน
3: หรอคะ
2: ฮะหรือเป็นอะไรเอ่ย
3: เหมือน
2: ฝรั่งไหม
3: ฝรั่ง
2: นะคะ
3: นี่ไงฝรั่งกันแล้วเนี่ยนะคะน้องๆทหารใหม่
2: คือเขาซื้อมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็นำมาเป็นอาหารหรือว่าเป็นเมนูประกอบเลี้ยงให้กับทหารกองประจำการนี่แหละฝรั่งนะ
3: ค่ะไม่ใช่คนไทยใช่ไหมอ๋อไม่ใช่อันนี้หมายถึงผลไม้เอามาดูที่กรมทหารราบที่31นะคะรักษาพระองค์กันบ้างได้จัดกำลังพลลงพื้นที่เข้ารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรเช่นเดียวกันจากสวนเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีค่ะก็เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลแล้วก็ครอบครัวนะคะเป็นการลดรายจ่ายให้กับกำลังพลแล้วก็เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรด้วยพร้อมทั้งก็มีการส่งเสริมรายได้นะคะที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรตามนโยบายของกองทัพบกให้อาชีพเกษตรกรเนี่ยเป็นอาชีพที่ยั่งยืนแล้วก็มั่นคงต่อไปประเทศไทยเรานี
2: ่
3: พูดถึงอาชีพเกษตรกรเนี่ยเป็นอาชีพที่สำคัญเราเป็นแหล่งผลิตเลยนะ
2: เป็นครัวของโลกแล้วก็
3: ครัวของโลกใช
2: ่เกษตรกรเนี่ยถือว่าเป็นวิถีชีวิตที่กลมเกลียวกับพี่น้องชาวไทยมาอย่างยาวนาน
3: ใช่ค่ะ
2: น่ารับประทานจังเลยอ่ะมะเขือ
3: แล้วก็ทำอะไร
2: อื่นด้วย
3: นะไปแกงเนาะ
2: แกง
3: มะเขือ
2: จิ้มน้ำพริกเนี่ยนะ
3: หิวกันหรือยังคะ
2: ตอนนี้หลายคนหลายท่านน่าจะรับประทานข้าวกลางวันกันอยู
3: ่กันอยู่นะคะก็ชมรายการของเราไปด้วยนะคะทางเพจค่ะ
2: แล้วก็อีกหนึ่งโครงการนะครับที่เรียกว่าโครงการทหารพันดีนะครับซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของกรมสมเด็จพระเทพนะครับณปัจจุบันนี้ประสบความสำเร็จในทุกกองทัพภาคทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยมีการขยายผลต่อด้วยเนี่ยนะครับไปยังชุมชนแล้วก็พื้นที่ห่างไกลต่างๆเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารล่าสุดคุณผู้ฟังครับที่สวนสมุนไพร25ไร่นะครับของกองพันเสนารักษ์ที่23กองบัญชาการช่วยรบที่3ตั้งอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถที่อำเภอเมืองพิษณุโลกเนี่ยนะครับพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพที่3ท่านเป็นประธานในการจัดกิจกรรมแบบกิจกรรมดีมากเลยอ่ะปลูกขมิ้นชันสายพันธุ์เนื้อทอง
3: โอ้ขมิ้นชันนี่มันมีคุณสมบัติช่วยเรื่องอะไรขับลมอะไรอย่างเงี้ย
2: ลมนะแล้วก็
3: ทางเดินอาหารอะไรอย่างเงี
2: ้ยแล้วก็บางคนถ้ารักสวยรักงามเนี่ยก็มาพอกตัวพอกหน้ากันด้วยเนี่ยนะขัดตัวขัดอะไรก็ตำรับของไทยเราเนี่ยนะครับก็มีการปลูกในส่วนของขมิ้นชันสายพันธุ์เนื้อทองเนี่ยนะครับการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโครงการทหารพันดีนี่แหละมุ่งส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการใช้สมุนไพรไทยตามแนวพระราชดำริด้วยเพื่อเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ทางด้านเกษตรแล้วก็เป็นการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้พึ่งพาตนเองนะครับอันนี้ได้ประโยชน์ทั้งกำลังพลแล้วก็ประชาชนด้วยเพราะว่าโครงการทหารบัณฑิตแต่ละพื้นที่เนี่ยคุณมานรัฐมนตรีเขาเป็นต้นแบบเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาเรียนรู้การทำวิถีการเกษตรด้วยครับ
3: ก็นำไปปฏิบัติต่อใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ทั้งนี้มูลนิธิชัยพัฒนาค่ะก็ได้มีการวางแผนให้สวนสมุนไพร25ไร่ของกองพันทหารเสนารักษ์ที่23กองบัญชาการช่วยรบที่3เนี่ยเป็นพื้นที่สำหรับปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์ขมิ้นชันสายพันธุ์พิเศษที่ว่านี้ซึ่งได้รับพระราชทานชื่อพันธุ์นะคะที่บอกไปแล้วก็คือเนื้อทองจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์แล้วก็ต่อยอดพืชที่เป็นสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทางยาแล้วก็เศรษฐกิจค่ะนอกจากนี้นะคะการปลูกขมิ้นชันเนื้อทองที่ว่านี้ยังถือเป็นการสนับสนุนการใช้สมุนไพรไทยในการดูแลสุขภาพแล้วก็เป็นต้นแบบในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพรให้แก่หน่วยทหารส่วนราชการรวมทั้งประชาชนอันจะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงทางด้านการทหารการตั้งอาหารนะคะแล้วก็สุขภาพอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะอ้าวช่วงนี้คุณรัฐาพักฟังเพลงกันดีกว่าค่ะ
2: ดีเลยครับ
3: อ้าวเข้าสู่หน้าฝนแล้วเดี๋ยวสักครู่เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องลมฟ้าพยากรณ์ว่าตอนนี้จะต้องระวังอะไรบ้างแต่ตอนนี้ฟังเพลงนี้ดีกว่าลมมาแบบไม่รู้ทิศรู้ทางต้องฟังเพลงนี้ค่ะลมจ๋าจากโกตุนโกลเด้นซองค่ะ

0: ับกลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับแหมเพลงจ๋ามากลมจ๋าเนี่ยหวานซึ้งนะ
1: คุณโกตุล
0: คุณโกตุลก็ได้ส่องนะครับต่างจากลมพายุฝนฟ้าคะนองที่เราจะแจ้งเตือน
1: ไม่หวานเลยนะคะ
0: อันนี้ไม่หวานเลยคุณมรดบลเพราะว่าล่าสุดในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.เขาประสานทุกจังหวัดคุณผู้ฟังครับรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงเนี่ยนะครับมีการแจ้งเตือนเนี่ยทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางรวมถึงภาคใต้ก็คือทั่วประเทศแหละนะครับให้ระมัดระวังโดยเฉพาะระวังคลื่นลมแรงเป็นพิเศษอันนี้ภาคใต้นะครับได้แก่ที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะครับบริเวณทะเลชายฝั่งอันดามันอันนี้ระวังเป็นพิเศษแล้วก็นักท่องเที่ยวหรือใครวางแผนที่จะไปท่องเที่ยวเนี่ยงดการเล่นน้ำทะเลในช่วงนี้พี่น้องชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือด้วยครับ
1: งดเล่นไปเลยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะกรมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยสั่งเตรียมทีมกู้ภัยเครื่องจักรกลแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าประจำสุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะอุ่นดีมากเลยต้องเตรียมตัวกันเลยนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุนะคะก็ขอให้ประชาชนเนี่ยติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยหลีกเลี่ยงพื้นที่ลุ่มต่ำจุดเสี่ยงน้ำท่วมแล้วก็พื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลค่ะระมัดระวังการเดินทางช่วงที่ฝนตกนี้ด้วยนะคะเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินแล้วก็ย้ายของขึ้นที่สูงหากอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงค่ะอ่ะช่วงนี้ค่ะพบกับช่วงทำดีเพื่อแผ่นดินกับคุณหมอยี่หวากันดีกว่าค่ะวันนี้นะคะคุณหมอยี่หวามีเรื่องราวน่าสนใจมาฝากชื่อเสนอตอนแบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนเชิญรับชมค่ะ

0: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงเวลาทำความดีเพื่อแผ่นดินกับพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีค่ะช่วงนี้ฝนตกหนักทั่วทุกภาคของประเทศไทยเลยนะคะหลายพื้นที่เริ่มเตรียมความพร้อมรับมือกับกระแสน้ำที่เพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วรวมทั้งการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่เริ่มแพร่ระบาดเข้ามาสู่หลายครอบครัวแล้วนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีค่ะสัปดาห์ที่แล้วเราพูดคุยกันถึงเรื่องการทำงานเป็นพยาบาลจิตอาสาที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสัปดาห์นี้ขอเล่าต่อถึงการปฏิบัติหน้าที่กับชาวบ้านบนดอยให้ฟังกันต่อนะคะหมู่บ้านที่นั่นเป็นชุมชนชาวไทยภูเขาเชื้อสายกะเหรี่ยงแต่พูดภาษาไทยได้ชัดเจนหลายคนโดยเฉพาะเด็กๆคุณครูจะสอนหนังสือเป็นภาษาไทยทำให้เด็กๆที่นั่นอ่านภาษาไทยแล้วก็เขียนภาษาไทยได้เก่งค่ะเวลาขึ้นไปบนดอยเด็กๆจะชอบวิ่งมาหาแล้วก็เดินตามไปเยี่ยมบ้านคนไข้หลายคนช่วยถือของเช่นกระเป๋ายาหูฟังอุปกรณ์เครื่องวัดความดันสิ่งเหล่านี้พวกเรามองว่าจะทำให้พวกเขามีแรงบันดาลใจในการเรียนมากขึ้นเพราะรู้ดีว่าพวกเขาเป็นเด็กได้โอกาสที่จะไปสอบแข่งขันกับเด็กๆภายนอกแต่คนเราถ้ามีพลังใจและไม่ย่อท้อจะต้องทำความฝันได้สำเร็จแน่นอนค่ะแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะคะ4ปีผ่านไปมีเด็กผู้หญิงในหมู่บ้านคนหนึ่งสอบติดพยาบาลได้สำเร็จตอนนี้เรียนจบออกมาทำงานที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเด็กๆคนอื่นๆโดยเฉพาะเด็กผู้ชายก็ได้รับพลังใจมาจากทีมเราเช่นกันค่ะเพราะทีมงานของพวกเรามีพี่น้องที่เป็นทหารซะส่วนใหญ่เวลาที่พวกเราเดินป่าพี่ๆทหารก็จะแต่งตัวกันอย่างเต็มยศสร้างความประทับใจให้เด็กๆในหมู่บ้านที่พบเห็นแล้วก็กลายเป็นพลังใจในการเรียนต่อจนตอนนี้มีเด็กๆในหมู่บ้านสอบติดโรงเรียนนายสิบทหารบกและโรงเรียนตำรวจกันหลายคนน่าภูมิใจไหมนะคะแบบนี้ที่เขาเรียกว่าแบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนค่ะถึงแม้ตอนนี้พวกเราจะไม่ได้ไปทำงานที่นั่นหลายปีแล้วแต่คำบอกเล่าจากคนเฒ่าคนแก่ถึงหมอเดินเท้าที่เดินลุยป่าฝ่าดงเข้ามารักษาพวกเขาตลอด4ปียังคงอยู่ในใจของชาวบ้านทุกคนมาจนถึงวันนี้ค่ะเพิ่มแป๊บเดียวเองค่ะเวลาของเราหมดซะแล้วสัปดาห์หน้ามาคอยติดตามกันต่อนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณยิวาด้วยนะครับสำหรับการปฏิบัติดีๆแล้วก็ภาพสวย
2: ๆ
1: นะครับที่นำมาฝากเราอบอุ่นหัวใจเหลือเกินนี่นะครับก็เป็นการปฏิบัติภารกิจของทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีรู้สึกวันนี้มีเสียงของญาติฐานใหม่ทันไหมครับพี่เทพได้อยู่เนาะเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาที่เขามีการเปิดบ้านโอเพนเฮาส์ฐานใหม่ญาติเขารู้สึกยังไงเดี๋ยวไปฟังกันนิดนึงครับ
3: การเดินเขาน่ะน้องแกเป็นคนน้องสูงเนาะน้องแกเป็นคนเดินเสียบุคลิกน้องดื้อสำหรับพ่อแม่อ่ะยอมรับว่าในบ้านเราอ่ะน้องอ่ะดื้อตอนมีกันพี่สองคนพี่น้องที่น้องบอกว่าแม่น้องจะไปสมัครทหารนะแม่เหมือนกับใช่เหรอเนาะลูกเราเหรอคิดอย่างนี้เดี๋ยวเราทำไมเราดีใจจังวะดีใจมากที่น้องบอกว่าอยากจะมาสมัครเป็นทหารเนี่ยไปเถอะลูกแม่ดีใจแต่พอเห็นในรูปในอะไรแม่ก็ดีใจบุคลิกน้องคือดีมากคือดูแบบพี่เขาบอกแม่น้องเท่มากเลยเขาบอกว่าน้องเขาหล่อมากเขาว่าอย่างนี้ภูมิใจแบบน้ำเย็นน้ำตาไหลอ่ะคือเขาไปกอดน้องนี่ก็คือน้ำตาไหลแล้วคือเราดีใจน้ำตาแห่งความดีใจดีใจไม่จะมีคำไหนคำว่าดีใจเนี่ยดีใจน้ำตาไหลเนี่ยคือดีใจมากอ่ะ
2: ค่ะเสียดายไม่เห็นน้องนะ
1: เนี่ยนะครับ
2: คุณแม่บอกว่าน้องเท่มาก
1: ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับอันนี้เป็นคลิปวิดีโอจากหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารสื่อสารที่1 อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนี่เองแม่คนเป็นแม่น่ะเห็นลูกเปลี่ยนไปทิศทางที่ดีขึ้น
2: แล้วน้องขอสมัครด้วยนะ
1: ก็ดีใจแล้ว
2: ขนาดดื้อๆอย่างงี้นะขอสมัครเป็นทหารแล้วบุคลิกดีขึ้น
1: น้องๆเนี่ยน้องคนนี้น่าจะต้องต่อยอดสู่การเป็นนักเรียนในสิ่งแน่นอนเลยนะครับเดี๋ยวเราติดตามดูกันอ่ะ ไปดูกันที่ช่วงคนดียังมีอยู่กันบ้างนิดนึงนะครับก็นำมาฝากกันเช่นเคยอันนี้ขึ้นที่ภาคเหนือนะครับทหารจากโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีที่จังหวัดลำปางนะครับก็คือจ่าสิบเอกธนพลโตสัมฤทธิ์เนี่ยตำแหน่งนายสิบพยาบาลกองสัญญกรรมนะครับโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีเขาช่วยเหลือนะครับผู้หญิงที่ได้รับบาดเจ็บก็คือคุณผู้หญิงท่านนี้ประสบอุบัติเหตุทางการขี่รถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางนะครับก็ถูกสายเคเบิลเกี่ยวนะครับทำให้รถล้มแล้วก็ได้รับบาดเจ็บก็คือข้อมือซ้ายเนี่ยผิดรูปนะครับแล้วก็มีอาการจุกแน่นที่หน้าอกเนื่องจากไปกระแทกเข้ากับแฮนด์รถมอเตอร์ไซค์ครับ
4: ก็ขนาดเกิดเหตุนะคะจ่าสิบเอกธนพลเนี่ยก็เข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะร่วมกับชาวบ้านในบริเวณนั้นพร้อมกับได้แจ้งรถกู้ภัยแล้วก็ฉุกเฉินมาช่วยเหลือแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลห้างฉัดเข้ารับการรักษาต่อไปด้วยชื่นชมจริงนะคะสำหรับจ่าสิบเอกธนพลโตสัมฤทธิ์นะคะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนดีที่เข้าสู่ทำเนียบช่วงคนดียังมีอยู่ของเราเนี่ยนะครับคนทำดีก็ต้องนำมาพูดคุยนำมาชื่นชมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำดีได้ทำความดีต่อไปนั่นเองนะครับ
4: เวลาไหมเนี่ยแจ้งเลี่ยงเส้นทางจราจร
1: น่าจะมีอยู่นิดนึงครับ
4: ช่วงเย็นนะคะ
1: ใช่ครับสำนักงานเขตสาทรนะครับคุณผู้ฟังขอแจ้งผู้ใช้รถใช้ถนนโปรดวางแผนแล้วก็เผื่อเวลาการเดินทางด้วยนะครับเนื่องจากมีการพิธีเปิดนะครับศาลเจ้าไต่หงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72 พรรษาบริเวณถนนเจริญราษฎร์เขตสาทรนะครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทำให้การจราจรในพื้นที่โดยรอบเนี่ยมีการติดขัดขึ้นก็หลีกเลี่ยงนะครับการเดินทางในบริเวณดังกล่าวด้วยครับ
4: ค่ะ
1: หมดเวลาลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่งสัญญาณมาแล้วเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันใหม่สำหรับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้คุณมาณัฐมนและผมณัฐาพร้อมทีมงานลาแล้วครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับตำรวจเตรียมขึ้นรถไฟจำลองเหตุการณ์เพื่อประกอบสำนวนคดีขณะที่ญาติผู้เสียชีวิตทำพิธีเชิญวิญญาณที่จุดเกิดเหตุและสวนสัตว์ขอนแก่นเปิดให้นักท่องเที่ยวโหวตตั้งชื่อลูกฮิปโปโปเตมัสแคร์เพศเมียสมาชิกใหม่สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีแรลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีแรลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเอง

0: รบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: ตำรวจเตรียมขึ้นรถไฟจำลองเหตุการณ์รถไฟชนรถประจำทางดูเรื่องความเร็วรถและการส่งอนุสัญญาณเพื่อประกอบสำนวนคดียืนยันตรวจสอบจากภาพวงจรปิดแล้วพนักงานขับรถไฟและช่างเครื่องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในหัวรถจักรตลอดเวลาคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
3: ตำรวจชุดทำคดีเหตุการณ์ขบวนรถไฟชนรถเมล์เตรียมจำลองเหตุการณ์ช่วงบ่ายวันนี้โดยตำรวจจะขึ้นรถไฟไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่การรถไฟบริเวณขบวนหัวรถจักรในตำแหน่งผู้ควบคุมรถหาข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมรถความเร็วรถและการส่งอนุสัญญาณมาประกอบสำนวนคดีโดยจะเริ่มต้นจากสถานีรถไฟหัวหมากมาถึงบริเวณถนนอโศกดินแดงสำหรับความคืบหน้าทางคดีพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยว่าได้สอบปากคำพยานจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้ว29คนแบ่งเป็นผู้บาดเจ็บ79คนพนักงานรฟท5คนและญาติของผู้เสียชีวิตอีก5คนส่วนในประเด็นเรื่องคนขับรถไฟและช่างเครื่องไม่ได้อยู่ภายในห้องควบคุมรถไฟนั้นตำรวจสามารถตรวจสอบจากภาพกล้องวงจรปิดจนสามารถยืนยันได้ว่าทั้งสองคนอยู่ห้องควบคุมก่อนเกิดเหตุขณะที่การติดต่อของญาติผู้สูญหายขนาดนี้มีมาติดต่อแล้ว7คนยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้6คนและในวันนี้อีก1ครอบครัวจะเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าติดต่อกับพนักงานสอบสวนหลังเกิดปัญหาผลเปรียบเทียบ DNA ที่โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่ณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
2: ขณะที่เมื่อช่วงเช้าวันนี้ครอบครัวนายธีคาหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถประจำทางได้นิมนต์พระสงฆ์1รูปเพื่อทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่บริเวณจุดเกิดเหตุขณะทำพิธีคุณป้าของนายธีคาขอร้องสื่อมวลชนให้ความเป็นส่วนตัวกับพ่อแม่ของผู้เสียชีวิตเนื่องจากอยู่ในสภาวะใจสลายจากการสูญเสียทั้งนี้หลังจากรับศพที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจในวันนี้แล้วจะนำไปประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมที่วัดตรีทศเทพ3วันก่อนชาปนกิจในวันเสาร์นี้สวนสัตว์ขอนแก่นเปิดให้นักท่องเที่ยวโหวตตั้งชื่อลูกฮิปโปโปเตมัสแคระเพศเมียสมาชิกใหม่ของสวนสัตว์ตั้งแต่วันนี้20พฤษภาคมถึง15มิถุนายน2569โดยมี5ชื่อให้ร่วมโหวตคุณธิตารีสายสว่างรายงานครับ
4: สวนสัตว์ขอนแก่นเปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมโหวตตั้งชื่อลูกฮิปโปโปเตมัสแคระเพศเมียสมาชิกใหม่ผ่านระบบ Google Form ทาง Facebook ขอนแก่นซูสวนสัตว์ขอนแก่นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพันระหว่างนักท่องเที่ยวกับสัตว์ภายใต้แนวคิดทุกคนมีส่วนร่วมในการต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวฮิปโปโปเตมัสแคระโดยเปิดให้ร่วมโหวตได้ตั้งแต่วันนี้20พฤษภาคมถึง15มิถุนายน2569สำหรับชื่อที่เข้ารอบให้ร่วมโหวตมีทั้งหมด5รายชื่อพร้อมความหมายสุดน่ารักได้แก่หมูยอหมูน้ำตกหมูเดอร์หมูดึงและหมูปิ้งโดยจะประกาศผลชื่อที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดอย่างเป็นทางการวันที่28มิถุนายนพร้อมกับสุ่มรายชื่อผู้โชคดีจากผู้ร่วมโหวตรายชื่อที่ได้รับคะแนนสูงสุดจำนวน1รางวัลสุดพิเศษจากสวนสัตว์เพื่อร่วมสร้างความประทับใจและการมีส่วนร่วมสำหรับลูกฮิปโปโปเตมัสแคระเพศเมียตัวล่าสุดนี้เป็นลูกของแม่เมย่าฮิปโปโปเตมัสแคระเกิดเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมามีศักดิ์เป็นหลานสาวของหมูเด้งฮิปโปโปเตมัสแคระชื่อดังแห่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียวโดยสมาชิกรายใหม่นี้ได้รับความสนใจจากแฟนคลับและนักท่องเที่ยวจำนวนมากมีอายุ1เดือน15วันและมีสุขภาพแข็งแรงดีธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: คำพูดที่ไร้ค่าไม่ต่างจากชีวิตที่ไร้ราคาของคนไม่จริงใจร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: กองทัพบกขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแทนความเสียสละของเหล่านักรบไทยผ่านการบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสวัสดิการกองทัพบกเพื่อนำไปช่วยเหลือทหารและครอบครัวที่เสียสละเพื่อประเทศชาติสามารถบริจาคผ่านมูลนิธิโดยตรงที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนเลขที่077-227-8313ชื่อบัญชีมูลนิธิสวัสดิการทหารบกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-297-8298
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: อย่าอายที่คุณต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการ
2: EFM Playlist of the Week
3: สนับสนุนโดย Bilkin เลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: Number 18

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Nen Woo

0: EFM DJ Play by
1: DJ Nen สวัสดีผู้ฟังค่ะเพลงเมื่อสักครู่กันและกันนะคะในเวอร์ชั่นส้มมารีแล้วก็บิวกินแล้วก็เป็นเพลงที่ความหมายดีเนาะกันและกันก็คือเหมือนกับว่าเราเจอกันเมื่อเช้านี้ไปแล้วในแฉแล้วก็มาเจอกันตอนบ่ายด้วยนะคะเราจะมีกันและกันแบบนี้อยู่กับ DJ Nen รัชดานะคะวันนี้ไม่มีข้อความเลยไม่มีใครมาทักมาทายเลยนะคะก็อยู่ตรงนี้ด้วยความเงียบเหงาถ้าสมมุติว่าคุณผู้ฟังชาวแก๊งบ่ายโมงได้ยินเสียงนี้แล้วเข้ามารายงานตัวด้วยในแอป A-Time ฟังฟินนะคะเป็นวันพุธกลางสัปดาห์ที่ค่อนข้างจะอึมครึมพอสมควรเพราะว่าเราก็เข้าหน้าฝนยังเป็นทางการแล้วเนาะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้แทบจะไม่มีวันไหนที่ฝนไม่ตกเลยขึ้นอยู่กับว่าตกช่วงไหนตกหนักไหมแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะชอบตกเวลาที่เราจะต้องออกจากอาคารหรือว่าเวลากลับบ้องกลับบ้านอะไรเงี้ยเนาะเหมือนมันรู้เลยอ่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยไม่โดนเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าม
1: ีหนึ่งสายโทรมาไกลจากอิตาลีนะคะคุณเมล่าโทรมาเพราะว่าคือสามีเนี่ยลงทุนทำธุรกิจแบบหยอดเหรียญเอาไว้ให้คุณเมล่าที่ประเทศไทยเนี่ยแหละแล้วคุณเมล่าเนี่ยก็จะแบ่งเงินเดือนให้คุณแม่แล้วก็ครอบครัวดูแลนะคะแต่ปรากฏว่าคุณแม่คุณเมล่าที่อยู่เมืองไทยขโมยเงินจากตู้หยอดเหรียญคุณเมล่าก็เครียดเนาะจะเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาสามีก็กลัวว่าสามีจะมองว่าแม่ของคุณเมล่าไม่ดีก็เลยอยากจะได้วิธีการจัดการปัญหานี้จะแก้ยังไงดีให้แม่ไม่ต้องทำแบบนี้อีกนะคะซึ่งพอมันเป็นคนใกล้ตัวเป็นคนในครอบครัวแล้วยิ่งเป็นแม่ด้วยคุณผู้ฟังมันก็รู้แหละว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ว่าบางทีเนี่ยวิธีการดีลกับคนใกล้ตัวหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยมันอาจจะยากแล้วมันอาจจะเซนซิทีฟกว่าคนนอกด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าเราก็จะรู้นิสัยคนของเราดีว่าบางทีถ้าแบบบางเรื่องถ้าเราไปพูดขึ้นมาอย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดการทะเลาะกันได้แต่ว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องของความถูกต้องอะเนาะสุดท้ายแล้วนะว่าก็น่าจะต้องคุยกันเพียงแต่ว่าวิธีการคุยเนี่ยจะคุยยังไงเชื่อว่าพี่ๆน่าจะมีคำแนะนำดีๆให้คุณเมล่านะคะขอบคุณอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะและโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
4: สนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่า
1: ขอบคุณมากสำหรับข้อความนะคะมีคนเห็นอกเห็นใจนะบอกว่างั้นผมทักทายเองครับนิโก้รายงานตัวมีอีกท่านหนึ่งบอกว่าตอนนี้เก็บมังคุดอยู่ครับตกหยุดหยุดน่าจะหมายถึงฝนนะคะแล้วก็มีคนสงสารแล้วเนาะบอกว่าทำไมดูน่าเห็นใจแล้วพูดคำว่าไม่มีใครมาทักเลย
5: สวัสดีวันพุธรู้ไหมว่าสมองเองก็ลาได้ต้องพักบ้างนะคะจะได้ดีขึ้น
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย์
0: อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: พาช่างภาพพาไปมู
3: เปิดกลุ่มสมบัติโบราณวัดดังอยุธยาพร้อมพามูขอยอดขายให้ปังทะลุเป้าที่วัดราชโอรสฝั่งทนในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Duty Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
5: คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
6: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
7: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
8: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเบปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
9: yeah.

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้าEFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มีข้อความมานะคะบอกว่าสวัสดีค่ะขอเพลงที่ไม่ง่วงค่ะขอบคุณค่ะประมาณนี้ได้ไหมนะ

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะคะมาอัปเดตเทรนด์เมคอัพกันหน่อยดีกว่าไหนๆเราได้คุยกับช่างแต่งหน้าอาชีพนะคะอย่างคุณแก้มใหม่ก็มาอัปเดตด้วยว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีเขาเรียกว่าคนก็จะชอบเซฟเรฟเฟอเรนซ์ต่างๆเวลาที่เราจะแต่งหน้าจะเป็นเลฟดาราเนาะว่าแบบอยากแต่งเนี่ยเหมือนคนนี้เลยนะทำได้ไหมซึ่งมันก็เคยมีดราม่ามาหลายครั้งแล้วว่าบางทีมันไปยากเหมือนกันกับเรฟเฟอเรนซ์ที่ให้มานะคะซึ่งคุณแค่ใหม่ตอบดีนะบอกว่าถ้าสมมติว่ามีลูกค้าเนี่ยเอาเรฟมาให้เนี่ยเขาจะถามก่อนเลยว่าคุณชอบอะไรในเรฟเฟอเรนซ์นี้คุณชอบโทนสีหรือว่าคุณชอบสไตล์การแต่งหน้าแบบนี้หรือคุณอยากให้แบบโครงหน้าเป็นแบบนี้คืออยากรู้ก่อนว่าชอบอะไรแล้วก็ค่อยเอาสิ่งที่เขาชอบเนี่ยมาปรับใช้กับโครงหน้าของคนที่เป็นลูกค้าจริงๆซึ่งแนวว่าเนี่ยเป็นวิธีการที่ชาญฉลาดมากในการดีลกับความคาดหวังของลูกค้านะคะพอได้คุยแล้วรู้เลยว่าเฮ้ยจริงอาชีพช่างแต่งหน้าไม่ใช่แค่ว่าคุณแต่งหน้าได้ดีได้สวยอย่างเดียวแต่การบริหารความคาดหวังกับลูกค้าก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันนะคะนี่คือใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค่ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: EFM New Release
1: EFM New Release นะคะมาถึง1งานจาก4สมาชิกไฟแรงนะคะเป็นวงน้องใหม่ชื่อว่า Twist Noise นั่นเองเขาเริ่มต้นจากการที่4คนเนี่ยเขารวมตัวกันเพราะว่ามีแพชชั่นด้านดนตรีเคยผ่านการประกวดเวทีระดับประเทศนะอย่าง The Power Band 2025นะคะแล้วก็หัวหิน Music Contest 2025มาแล้วหลังจากนั้นก็มาพัฒนาสไตล์ดนตรีตัวตนของวงนะคะกลายเป็นซาวด์พ็อปพังแล้วก็พ็อปร็อกที่ทั้งสนุกด้วยมีพลังด้วยแล้วก็เต็มไปด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะมาพร้อมกับ1ซิงเกิลนี้ที่หัวแรงเกินคาดนะเพราะว่าภายใน3สัปดาห์ตอนนี้ทะลุ 200,000 วิวไปแล้วถือว่าเป็นสถิติที่น่าภาคภูมิใจสำหรับวงที่เพิ่งเดบิวต์เหมือนกันนะคะนี่คือซิงเกิลที่มีชื่อว่าเพื่อนกันจริงหรอจากวง Twist Noise ค่ะ

0: EFM New Release EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen มาแล้วนะคะรายงานสภาพอากาศมีบอกว่าฝนตกแต่เช้าเลยวันนี้ครึ้มมากจ้าจากสุขาภิบาล2จริงก็น่าจะหลายๆพื้นที่เลยนะคะแล้วก็มีขอเพลงล้มแชมป์มาขอเป็นชั่วโมงหน้าละกันเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะไม่เงียบไม่เหงาไม่ง่วงแน่นอนเพราะว่าเรามี1วงมาพูดคุยกับเรานะคะซึ่งเขามาพร้อมกับซิงเกิลล่าสุดของคนที่ไม่ได้มีที่ยืนในความสัมพันธ์แม้จะมีที่นั่งแต่ก็ได้แค่นั่งข้างๆไม่ได้เป็นอะไรกันนะคะนั่นก็คือวง Slap Kiss นั่นเองเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาคุยกับ Slap Kiss กัน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
6: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
5: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
6: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
5: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery

0: EFM Playlist of the Week.
1: Highest Climber
2: Number 10
3: กลัวลืมนนทนนท์ Featuring Your Boy TJ
4: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดย Milkin เลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
5: อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: EFM News EFM NewsEFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะศรีหศักดิ์ลงพื้นที่จังหวัดยะลาประชุมสอบต.ขอบคุณเจ้าหน้าที่เสียสละทำงานภายใต้ความเสี่ยงและกรรมธิการคมนาคมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอบเข้มเหตุรถไฟชนรถประจำทางสักครู่มาติดตามค่ะ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: รีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องรีนไบโอเท่านั้น
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายสีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางลงพื้นที่จังหวัดยะลาตรวจเยี่ยมราชการมอบนโยบายและรับฟังข้อคิดเห็นจากส่วนราชการในพื้นที่ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ทันทีที่มาถึงนายสีหศักดิ์ได้พบปะกับเจ้าหน้าที่พร้อมมอบโอวาทโดยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับพื้นที่ภาคใต้ที่ผ่านมาได้จัดสรรงบประมาณจำนวนมากเพื่องานในมิติต่างๆและที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าประสบความสำเร็จแต่ก็ต้องยอมรับด้วยว่าเราก็ไม่ประสบความสำเร็จในบางสิ่งที่คาดไว้เพราะการที่จะปฏิบัติงานต้องยอมรับว่าปัญหาคืออะไรความท้าทายคืออะไรและเราแก้ไขปัญหาไปถึงจุดไหนแต่ในที่สุดก็นำไปสู่เรื่องของยุทธศาสตร์ที่มีเอกภาพการเดินทางมาครั้งนี้อยากรับฟังปัญหาทั้งมิติความมั่นคงการพัฒนาการเจรจาแต่มิติที่คิดว่าแก้ไขปัญหาลำบากคือมิติอัตลักษณ์เอกลักษณ์ความยุติธรรมความเป็นธรรมซึ่งทั้งหมดเป็นมิติต่างๆของงานภาคใต้จึงอยากขับเคลื่อนนโยบายต่างๆในการแก้ปัญหาภาคใต้การบูรณาการการทำงานและวันนี้ก็มาด้วยความตั้งใจที่จะทำตรงนี้ให้เต็มที่ปิดท้ายที่กรรมธิการคมนาคมเรียกถกกรมการขนส่งทางรางทางบกการรถไฟตำรวจเหตุรถไฟชนรถเมย์พร้อมย้ำต้องหาข้อเท็จจริงให้ได้หากประเด็นยังไม่จบสามารถเรียกประชุมได้อีกคุณสรทันเห็นพิพัฒน์รายงานค่ะ
5: นายสุพนัท มีนชัยยานันท์ ส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการคมนาคมให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ที่บริเวณจุดตัดอโศกดินแดงว่าวันนี้ที่ประชุมมาครบทุกหน่วยงานโดยมีอธิบดีกรมขนส่งทางรางรองอธิบดีกรมขนส่งทางบกการรถไฟตำรวจนครบาลรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับสน.มักกะสันและผอ.ขสมก.โดยนายสุพนัทกล่าวว่าวันนี้ต้องหาข้อเท็จจริงให้ได้ทั้งหมดและล่าสุดตัวเองก็เห็นว่าพนักงานขับรถอยู่บนรถและอยู่ที่ด้านหน้าด้วยจึงต้องหาข้อเท็จจริงว่าข้อสรุปแล้วเป็นอย่างไรและระบบการทำงานอานัตสัญญาณไฟมีระบบมาตรฐานความปลอดภัยเพียงพอหรือไม่ส่วนข้อเท็จจริงจะสะท้อนอะไรบ้างนั้นนายสุพนัทระบุว่าส่วนหนึ่งที่เป็นข้อเท็จจริงคือระยะทางในการเบรกตั้งแต่2กิโลเมตรถึง200เมตรต้องหาข้อเท็จจริงร่วมกันว่าสุดท้ายแล้วเป็นอย่างไรส่วนข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟนั้นนายสุพนัทกล่าวว่ามีหนังสือขอทางสหภาพที่ออกแถลงการออกมาอยู่แล้วก็คงนำหนังสือมาเปิดให้คณะกรรมการทุกคนได้ดูอยู่แล้วและดูว่าทางหน่วยงานจะชี้แจงรายละเอียดอย่างไรคงต้องนำมาสื่อสารและตรวจสอบกับสหภาพเพิ่มเติมด้วยหากประเด็นยังไม่จบก็มีเพิ่มเติมและสามารถนัดครั้งต่อไปได้ขอรับทันเห็นพิพัฒน์รายงานครับ
6: การทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่เพียงแต่จะทำให้ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
3: EFM 94 Talk อะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen. EFM Fandom Life
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
1: พรุ่งนี้นะคะเดี๋ยว EFM Fandom Live ของเราต้อนรับ1โมงที่ก็มีเพลงให้เรามาฟังต่อเนื่องเลยเนาะนั่นก็คือหนุ่มๆ At Last นั่นเองนะคะมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ Tell Me Now ที่เพลงนี้ได้พี่แจ๊บ The Rich Man Toy มาโปรดิวซ์ให้ด้วยเดี๋ยวมาอ่านแฟนฟิกกันมาพูดคุยเรื่องเพลงกันแล้วก็เดี๋ยวให้6หนุ่มเขาสุ่มโทรกลับไปหา A-list ที่โทรมาลงทะเบียนเอาไว้ด้วยนะคะนี่ก็คือทั้งหมดของ EFM Fandom Live กับอาหารสุนัข Smart Heart อาหารสุนัขที่ถูกใจต้อง Smart Heart และโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบค่ะ
3: EFM Fandom Life
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
4: สวัสดีครับผมก้องห้วยไร่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โถหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-11โถหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อังคารคลุมโปง X
2: น้องสาวผมเนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตเหตุการณ์ก็ปกติก็คือมีพิธีรดน้ำศพจนมาถึงช่วงสวดช่วงที่พระสวดตอนกลางคืนมีป้าอยู่คนนึงแกพาหลานขณะที่ป้าคนนี้แกไหว้ศพอยู่ๆหลานก็วิ่งมาแล้วก็มากอดหลังยายแล้วก็บอกว่ายายไปเถอะหนูกลัวผีพวกเราก็เลยไปถามเด็กถามว่าไอ้หนูเห็นอะไรลูกเด็กคนนี้ก็บอกว่าหนูเห็นผีนั่งกินข้าวอยู่แล้วเขาก็ชี้ไปที่ถาข้าวซึ่งผมเป็นคนเอาไปวางเอาไว้ให้น้อง
1: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
4: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
5: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
6: อังคารคุมโปงนะคะเมื่อคืนนี้เราประกาศผลไปแล้วว่า2เรื่องสุดท้ายจากแคมเปญอังคารคุมโปง Horror Story เป็นเรื่องของใครมีชื่อเรื่องหากินกับผีนะคะแล้วก็ชื่อเรื่องห้องพักต้องห้ามนั่นเองบอกเลยว่าพอเปิดเรื่องในรายการเนี่ยหลายคนก็ชื่นชมนะบอกว่าเป็น2เรื่องที่สมมงแล้วนะคะที่จะได้เอาไปต่อยอดทำเป็นภาพยนตร์นะคะยังไงใครที่ยังไม่ได้ฟังก็ฟังย้อนหลังกันได้นะคะอังคารคุมโปงขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
1: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
5: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสายพัน
7: EFM DJ Playlist by
6: DJ Nan เดทกับตัวเองไปก็แล้วเป็นแฟนเก่าคนโปรดไปก็แล้วก็ยังไม่เคยได้เป็นตัวจริงกับเขาสักทีจนซิงเกิลล่าสุด Slap Kids สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับพี่แน
6: นสวัสดีครับคือคุณตั้งแต่เดบิวต์มาตอนนี้ทำเพลงมากี่ปีแล้ว
8: 7ปีมั้ย7ปี
6: มีเพลงสมหวังบ้างหรือยัง
8: จริงๆมีแต่เป็นหาบ้ามเป็นแบบเพลงแบบเพลงพิเศษ special song อะไรเงี้ยครับใ
6: ช่มาถึงซิงเกิลล่าสุดคือไม่มีที่ยืน
8: ใช่แล้ว
6: ก็ยังคงเป็นเพลงของความสัมพันธ์ที่เราเองก็ไม่ได้พบกับความสมหวังอยู่ดี
8: ถูกต้อง
6: ไม่มีที่ยืนในความหมายของ Slap Kids นี่คือในสถานะไหนในสถานะเพื่อนในสถานะตัวสำรองหรือว่าเป็นแบบไหนคะ
8: จริงๆสิ่งเนี้ยผมให้คนฟังอ่ะตีมุมมองของตัวเองเลยเพราะว่ามันไม่ได้จำกัดแค่ว่าเราจะต้องเป็นคนที่เป็นเพื่อนเท่านั้นนะหรือว่าเป็นมุมมองตัวสำรองเท่านั้นนะอยู่ที่ว่าเขาพอใจที่จะอยู่สเตตัสไหนมากกว่า
6: แล้วจุดเริ่มต้นตอนเขียนเพลงคุณเป็นคนเขียนใช่ไหม
8: ใช่แล้ว
6: แล้วของคุณตอนนั้นน่ะมันมาจากสเตตัสไหนที่ทำให้ได้เขียนเป็นเรื่องราวของไม่มีที่ยืนนะคะ
8: จริงๆถ้าให้มองในมุมมองคือเป็นสเตตัสของคนแอบชอบครับเป็นเพื่อนที่แอบชอบเขาว่าเราก็อยู่ข้างเขาตลอดนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้เป็นในแบบที่เราคิดเพราะว่าเขาแค่ชอบที่เราอยู่ข้างเขาแต่เขาไม่ได้ชอบเราในแบบที่เราเป็นเรา
6: เข้าใจ
8: ใช
6: ่เคยสงสัยกันไหมว่าทำไมคนแอบชอบมันก็แอบชอบอยู่อย่างนั้นทั้งที่มันไม่ได้อะไรเลย
9: ผมว่าหลายๆคนก็แอบชอบไปด้วยก็หวังไว้ด้วยนะหวังว่าจะได้แบบเป็นคนของเขาอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วคือแบบคนที่แอบชอบมันอาจจะมีความแบบว่าเขินๆไม่กล้าอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าไม่กล้าถามเพราะว่าไม่อยากได้ยินคำตอบ
6: เหมือนเราก็แอบรู้อยู่แล้วไหม
10: ใช่ใช
9: ่บางทีนะบางท
10: ีหรือไม่เขาก็แบบอาจจะมีความสุขอยู่แล้วที่เขาแบบได้แอบชอบอยู่อย่างนั้นเลยเป็นสปอร์ตเตอร์ที่ดีไง
8: ใช่ใช่ใช
10: ่มันก็น่าจะมีคนแบบนี้นะ
6: คุณสามคนเคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไหมไม่มีที่ยืน
10: คล้ายๆแต่ไม่เชิงประมาณนี
8: ้ผมมาคล้ายเลยผมรู้สึกว่า จริงๆตัวผมเองอ่ะแม้จะคาดหวังตั้งแต่แรกแล้วแต่สุดท้ายพอมันอยู่ไปทอดจุดนึงมันเรารู้อยู่แล้วว่าปลายทางยังไงก็ไม่ใช่เราอ่ะก็ช่างมันเถอะเราแค่มีความสุขกับการที่ได้อยู่ตรงนี้แหละเอาตรงนี้แหละไม่มีที่ยืนก็จะยืนในมุมที่ตัวเองให้ที่ยืนแค่ตัวเองนี่แหละประมาณนั้น
6: ใช่ค่ะคราวนี้ในพาร์ทของการทำเพลงของวงมันเป็นยังไงหมายถึงว่าโดเขียนมาก่อนแล้วก็ค่อยมาคุยกับปิ่นกับอาร์มหรือว่าเราอยู่ด้วยกัน3คนเลยแล้วก็ขึ้นมาด้วยกัน
8: จริงๆ
10: จะเป็นโดเขียนก่อน
8: ใช่จะเป็นผมเขียนครับเพราะว่าผมจะแบบว่าค่อนข้างคิดแบบหลายคอนเซปต์แล้วก็เป็นคนที่แบบกว่าจะให้เพื่อนฟังอาจจะต้องแบบผ่านหลายชั้นนิดนึงใช่ครับแล้วก็อย่างคีย์เพลงเนี้ยจริงๆมาจากการที่เลื่อนไปในโซเชียลมีเดียเห็นคำว่านักซัพพอร์ตมักจะไม่มีบทในตอนจบใช่เราก็เลยแบบหรอจริงปะวะตอนแรกยังไม่ได้รีมายเรื่องตัวเองนะ
10: ชอบเสียง
8: เลิศหรอใช่เหรอเป็นคนชอบตั้งชอบ question mark ครับ
6: ก็เลยแบบลืมเรื่องตัวเองไปเฉยเลย
8: ใช่เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอสักพักหนึ่งเราก็นั่งคิดกับตัวเองว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่านักซัพพอร์ตแล้วปลายทางประสบความสำเร็จในความรักจะไม่เกิดคำนี้
6: ก็จริง
8: เพราะเขาพยายามแล้วสุดท้ายเขาก็ได้อยู่ในสิ่งที่เขาคาดหวังไว
6: ้
8: แต่คำนี้มันดันเกิดขึ้นมาแสดงว่าคนเขียนอะต้องลองไปแล้วซัพพอร์ตไปแล้วแต่สุดท้ายไม่มีบทในชีวิตเขาตอนจบเพราะสุดท้ายเขาก็จะเลือกคนของเขาโดยที่เราอาจจะเป็นแค่หนึ่งพาร์ทในชีวิตที่เดินข้างกับเขาเฉยๆแต่ว่าเราไม่มีทางเดินร่วม
6: เวลาอธิบายมันดูเศร้ามากเลยแต่พอมันเป็นเพลงแล้วยิ่งเป็นสแลปคิสทำไมฟังแล้วมันก็ไม่ค่อยเศร้าออกจะแนวฮึกเหิมฮึกเหิมด้วยซ้ำมัน
10: น่าจะเป็น
6: ดนตรีเกี่ยวป่ะ
8: เมโลดี้ดนตรี
10: เมโลดี้ดนตรีแล้วก็สไตล์ของวงด้วยครับคืออยากให้มันกลมกล่อมละกันคือเนื้อมันก็เศร้าไปตามเรื่องของเนื้อหาถ้าอ่านช้าๆมันอาจจะ
8: ใช่มันจะเศร้า
10: แต่ฟังกับดนตรีมันมีความแบบเอ้ยมันก็เหมือนกับอาหารที่มันก็ต้องมีรสตัดกันไปตัดกันมาครับใช่ก็ดนตรีก็ต้องสนุกไปด้วยตามสไตล์ของ
9: แนวเพลงก็อยากให้มันเป็นแบบเพื่อนคนฟังด้วยครับ
10: ไม่ได้อยากเศร้าดิ่งแบบเจอกันหน้างานคือฟังแล้วแบบโอ้ดิ่ง
8: ซึมอะไร
10: เอาเชือกมาเดี๋ยว
6: ว่า
9: เธอเศร้านะไม่เป็นไรฉันเป็นเพื่อนสลักคิดเป็นเพื่อน
8: แล้วส่วนตัวผมรู้สึกว่าในความที่เพลงบางเพลงอาจจะมีเนื้อหาที่เศร้าใช่ไหมครับแต่ว่าดนตรีที่ค่อนข้างสนุกผมมองว่าจริงๆแล้วอ่ะพอมันถึงจุดนึงกับการที่เราเจ็บมากๆวันหนึ่งเราจะดีขึ้นแล้วเราก็จะมองย้อนกลับไปว่าเออจริงๆแล้วเราก็แค่แฮปปี้ที่เราได้อยู่กับคนคนนี้แม้จะในช่วงเวลานึงเราแฮปปี้แล้วโอเคมันผิดหวังก็จริงใช่แต่นั่นมันคือเรื่องของการผิดหวังแต่เรารู้สึกว่าที่ผ่านมาม ันได้ spend time ด้วยกันนั่นคือโอเคแล้ว
6: เหมือนแบบบางทีก็แค่ได้ทำให้อ่ะบางคนก็อาจจะมีความสุขแล้วเนาะในแนวเพลงแบบถ้าจะให้นิยามมันคือนิยามอะไรคะสำหรับซิงเกิลนี้เพราะนั่นได้กลิ่นของความเป็นแบบ2000ด้วยมีอีโมนิดๆป่ะ
10: ใช่คือจริงๆมันเราก็เป็น J-pop อะไรอย่างเงี้ยครับใช่รู้สึกว่าเอา reference มาจากญี่ปุ่นเยอะแล้วก็อย่างที่โดชอบฟังด้วย reference ของฝั่งโดของปิ่นแล้วก็จริงๆอันเนี้ยแอบบอกก็คือเพลงนี้มีแบบ reference ดนตรีในหัวมาจากเพลงยุคประมาณที่พี่นายบอกเลย
6: อ๋อหรอ
10: คือเพลงที่มัธยมเขาจะโดดกันได้
6: ใช่ฟิลนั้น
10: กับกอดคอโดดกับเพื่อน
6: อ
10: ะไรอย่างเงี้ยใช่เรารู้สึกว่าอยากให้เพลงมันฟังก์ชันมันเป็นอย่างนั้น
6: ค
10: ่
6: ะ
10: ใช่ก็เลยเลือกเทมโปประมาณนี้บีทประมาณนี
6: ้
10: ความร็อกประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ย
6: ซึ่งปกติวง Slap Kiss แบบต้องโปรดิวซ์เองไหมหรือว่าเป็นเฉพาะซิงเกิลนี้ที่เราแบบว่าได้ไมโลมาช่วยโปรดิวซ์ให้ด้วย
8: จริงๆอัลบั้มนี้ครับเป็นที่เราตัดสินใจในการเลือกโปรดิว
10: ใช่
8: ใช่ปกติโดยทั่วไปเลยก็จะเป็นแบบว่าผมทำวงช่วยกันเลยแล้วก็ปิ่นโปรดิวอีกทีนึง
6: ใช่
9: ทำก
6: ัน
9: เอง
6: ค่ะแล้วการได้ไมโลมาช่วยในแบบพาร์ทโปรดิวมันเพิ่มความแปลกใหม่อะไรให้กับสแลปคิสบ้าง
10: เยอะเลย
8: ครับเยอะมากครับเยอะเยอะมากๆทั้งพาร์ทริทึมที่เขาเป็นมือกลอง
10: อันดับแรกใช่น่าจะพูดเรื่องนี้ก่อนคือวงเราไม่มีมือกลอง
8: ใช่
10: เป็นมือแซกโซโฟนมือคีย์บอร์ดมือกีตาร์นักร้องคือไม่มีมือกลองทีนี้เวลาเราทำเพลงอ่ะเวลาเราทำพาร์ทกลองด้วยตัวเองมันก็จะทำเป็นคล้ายความแบบเพน
9: เหมือนเราก็คิดกันเองว่าเอ้ยกองมันน่าจะตีประมาณนี
8: ้
9: ประมาณนี้ซึ่งจริงๆเราไม่ใช่มือกองที่มือกองเองอ่ะเวลาเขาคิดเขาจะคิด
10: แ
9: บบลูกส่งลูกอะไรเขาจังหวะอะไร
10: คนที่เป็นมือกองเขาจะมีอีโก้บางอย่างที่ปลายกองต้องอย่างนี้วะต้องแบบนี้ต้องดีไซน์อย่างนี้มันถึงจะใช่เป็นแนวนี้แบบ 100% อะไรอย่างเงี้ยเราอยากได้อีโก้ตรงนั้นของมือกองเข้ามาเราก็เลยรู้สึกว่าไมโลนี่แหละตอบแล้วไมโลคือเขาแบบเมโลดี้ญี่ปุ่นในหัวเขาเยอะมากอะไรเงี้ยทั้งไลน์สตริงหรือว่าการทำอิเลเมนต์ในดนตรีต่างๆเขา ช่วยอุดช่องโหว่ของเราได้ดีมากๆครับ
6: รุ่นเดียวกันไหมไม่รู
10: ้ใกล้ๆกัน
8: ใกล้ๆกันรุ่นเดียวกัน
9: เพื่อนเพื่อนปิด
6: ก็น่าจะแบบทำงานด้วยชิลเลย
8: ใช่ใช่ใช่
6: แล้วก็ออกมาเป็นซิงเกิลนี้นะคะคราวนี้ไปในพาร์ทของ MV ที่แน่นอนก็ต้องพูดถึงเพราะว่าแบบน้อง AA หลายคนก็คือเป็น FC เป็นBS นะคะทำไมถึงเลือกเป็นน้อง AA อะคะ
8: ย้อนกลับไปนิดนึงครับคือตอนมันจะมีแฟนแฟนๆเนี่ยเขาแท็กมาว่า AA ใครจัดขึ้นวิทยุของบัสใช่ไหมครับแล้วเขาก็แชร์เพลงมันจะมีช่วงแนะนำเพลงเขาแนะนำเพลงของ Slack Kiss ซึ่งโดยคนทั่วไปเขาจะแนะนำแบบแฟนเก่าคนโปรดอะไรเงี้ยที่แบบเขาเคยได้ยินแต่ไม่ครับน้อง AA แนะนำขอโทษที่เข้าไปเป็นเรื่องไม่ดีในชีวิตเธอ
10: ซึ่งเป็นแค่กึ่งๆหน้าบี
8: เป็นกึ่งๆหน้าบีครับเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาค่อนข้าง
9: ฟัง
8: เพลงลึกแล้วก็ค่อนข้างดีเทลมากๆเพราะว่าจริงๆเพลงขอโทษค่อนข้างเรื่องส่วนตัวข้างในผมเขียนจากตัวเองค่อนข้างเยอะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเห็นแล้วเราก็เลยลองไปดูในบัสแล้วก็ดู Instagram ของน้องว่าเอ้ยน้องเนี่ยมีคาแรคเตอร์เป็นยังไงจริงๆเราดูอาจจะเหมือนว่าเฮ้ยเห็นคนอาจจะมองว่าเอ๊ะ AA แชร์แล้วเราเอามาเลยไม่นะครับผมทำการรีเสิร์ชนะครับว่าเบสน้องพื้นฐานเป็นคนยังไงดูคลิปสัมภาษณ์น้องดูแบบว่าเอ๊ะลักษณะการที่เขาอยู่กับบัสเนี่ยในแก๊งเขาเนี่ยคาแรคเตอร์ของเขาเป็นคนยังไงเนี่ยใช่คราวนี้เราก็เลยมองว่าพอเราเห็นคาแรคเตอร์เขาครับเราก็มานั่งดูกับสิ่งที่เรากำลังเขียนอยู่ว่าตัวละครของไม่มีที่ยืนเนี่ยคนที่จะถ่ายทอดที่เป็นตัวละครใน MV เนี่ยจะต้องลักษณะคาแรคเตอร์อย่างนี้คราวนี้มันก็คงไม่ใช่ถ้าจะมาแบบว่าปลายทางมาเฮ้ยเธอทำไมเธอไม่ชอบเราอุตส่าห์อยู่ข้างเธอมันก็คงไม่ใช่ใช่แต่ว่า AA เนี่ยคือถูกต้องคาแรคเตอร์มากคืออยู่ข้างทุกอย่างไม่พูดอะไรเยอะรับฟังแล้วก็สุดท้ายแม้กระทั่งวันหนึ่งที่เราอุตส่าห์เตรียมจะมาสารภาพแล้วอะแต่สุดท้ายแล้วเขามีคนที่มาชิงสารภาพรักก่อนเขาก็เลือกที่จะถอยแล้วกันเพื่อให้อย่างน้อยได้มองคนนี้ต่อในเรื่องความรักต่อไปแม้เขาจะไม่มีที่ยืนในความสัมพันธ์นั้นก็ตาม
6: โอ้อย่างไอ้ซีนที่เหมือนจะให้ตุ๊กตาแล้วผู้หญิงคือมีตุ๊กตานั้นอยู่แล้ว
8: ใช่
6: คือถ้าเป็นเรานะก็จะแบบคว้าตุ๊กตาแล้วก็โยนทิ้งแล้วก็ต้องเอาของฉัน
10: เราเป็นสายไฟ
6: แต่ว่านี้เป็น AAA ก็ช่วยเอาไปแอบไว้ข้างหลัง
8: ใช่ซึ่งคราวนี้เมื่อวานนี้ทางบัสเพิ่งรีแอคเหมือนกันแล้วทุกคนของบัสที่เหลือที่ไม่ใช่ AA เขาก็บอกว่าจริงๆถ้าเป็น AAA ก็จะทำแบบใน MV เหมือนกัน
6: โอ้
8: เขาก็จะซ่อนตุ๊กตาไว้เหมือนกันเขาก็จะไม่ปุ้งเข้าไปใช่ก็เลยมีความแบบถูกต้อง
6: ค่ะ
8: ใช่
6: แล้ววันที่ถ่ายนี่คือถ่ายที่เดียวกันไหมกับไลน์ซิงค์ของพวกเรา
8: ถ่ายที่เดียวกันครับ
6: แปลว่าคุณก็ได้เห็นการแสดงของเขา
8: ใช
6: ่คือซึ่งเป็นการแสดงที่แบบเหนือธรรมชาติมากเพราะว่านกเนิร์กอะไรหยุดบินเลยเนาะ
9: ใช
6: ่
9: ใส่ที่หลัง
6: มันเป็นดาดฟ้าเหรอคะอันน
9: ั้
6: น
9: ใช่ดาดฟ้า
8: ไม่มีลิฟต์ครับชั้น6
6: ถามจริง
9: อาการนอนด้วย
6: คุณก็เลยนั่งหอไปลง
9: นั่งหอไปลง
8: ใช้เงินใช้เงินแค่วันเดียว
6: เอ้ยเท่ว่ะ
10: คือบอกว่าน้องสู้มากวันนั้นน้องถ่ายก่อนเราตั้งหลายชั่วโมง
8: ใช่ตั้งแต่เช้าอ่ะ
10: ตั้งแต่เช้า
8: 6โมงเช้า
9: แล้วแดดมันทั้งวันนะครับ
10: เหมือนในรีแอคน้องบอกว่าเอเป็นคนไม่ค่อยเหงื่อออกแต่วันนั้นเหงื่อออกชุ่มคือร้อนจัดน้องสู้มาก
6: ค่ะก็ไปดูแบบเส้นเรื่องความสวยงามจริงก็คืออย่างที่โดบอกคือแบบว่าเหมือนคาแรคเตอร์ของ AA เราก็จะเห็นประมาณนี้เหมือนมองหน้าเขาแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาก็ไม่ใช่คนที่จะโวยวายหรือว่าดีมานดิ้งอะไรมากเนาะ เพลงนี้คุณคิดว่าอยากให้คนฟังแบบรู้สึกยังไงรู้สึกเจ็บที่ไม่มีที่ยืนหรือว่ารู้สึกยอมรับและเข้าใจ
8: จริงๆในส่วนตัวของผมอะผมรู้สึกแค่ว่าถ้าเขาได้ฟังทั้งเพลงจริงๆอะภาพที่ผมเห็นชัดมากตอนเขียนคือมาอยู่ในเฟสติวัลครับแล้วก็มากอดคอกับเพื่อนว่าแบบเออแบบว่าแบบฉันเนี่ยเคยแบบอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะแต่ก็ฉันก็ยังแม้มันจะไม่สมหวังแต่ฉันก็ยินดีที่ฉันได้อยู่กับเขาก็แม้จะทำให้เขารู้สึกดีไม่รู้สึกก็ไม่เป็นไรแต่พอมันเป็นมูดดนตรีที่มันซับพอร์ตการแบบจัมขึ้นไปเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีสุขปนเศร้าอยู่ในนั้นใช่
9: แล้วก็ปลอบใจกับเพื่อนว่าชีวิตก็มีแค่นี้
8: ใช่แฮชแท็กชีวิตก็แค่นี้
6: ให้วันนี้อามดูสุภาพมากเลยอ่ะไม่คุ้นเลยอ่ะ
9: ปกติของผมอยู่แล้วคร
6: ับ เป็นสุภาพแบบนี้อยู่แล้วเหรอคะที่เห็นตามติ๊กต็อกไม่ใช่แบบนี
9: ้อ๋ออันนั้นโอมครับ
8: เป็นคนพี่
10: น้องชายเหรออ
8: ันนี้เป็นน้องชาย
9: ใช่
10: เป็นน้องชาย
6: ค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวให้สลับคิดฝากซิงเกิลนี้แล้วก็ฝาก MV ด้วยแล้วก็เดี๋ยวไหนๆมาแล้วพากีตาร์มาด้วยดังนั้นร้องสดสักหนึ่งท่อน
8: ได้เลย
6: ครับ
8: เราฝากก่อนนะฮะ
10: ฝากก่อน
6: ได้ค่ะฝากก่อน
8: ก็ยังไงฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดของพวกเรา Slap Kiss ด้วยนะครับสามารถชม MV ได้แล้วทาง YouTube ของ Slap Kiss นะครับแล้วก็สามารถฟังเพลงทุกเพลงได้ทางสตรีมมิ่งนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมขอมาทาง EFM กันเยอะๆนะครับ
6: ครับมาขอฟัง1ท่อนสดๆเป็นสตูดิโอเวอร์ชั่นวันนี้เล่นไปกี่รอบแล้ว
10: 2-3 รอบคร
8: ับ 2-3 รอบ
6: ส
8: บาย
6: ๆอันนี้จะเป็นรอบที่4ที่5นะคะ
8: รอบที่3
6: รอบที่3
10: วันนี้
6: ไม่มีที่ยืนจาก Slap Kiss ค่ะ

0: มเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
1: ออวสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน EP 8รู้หรือไม่โรคไมเกรนรักษาไม่หายเมื่อวัย40คุยกับหมอสมองดูพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้ 20:00 นตรงที่ YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดยโรงพยาบาลกรุงเทพ International Brain Expo ที่นี่เรามีหมอสมองครบทุกสาขา

0: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะเป็นครอบครัวโพสต์แฟมิลี่และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น. ถึง 10:00 น. เช้า
0: พบกับ
2: แฉข่าวเช้า
1: วันจันทร์อังคาร
0: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
3: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
1: วันพุธ
0: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
3: แชร์ข่าวเช้า First Class
1: วันพฤหัสและวันศุกร์
0: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
4: มแชร์ข่าวเช้า
5: ชาวพุธกับตุ๊ดตูม
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว Whiff Whiff ให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
7: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุขภาพโอสถกว่า70ปีแล้วเธอดูแลตลอดไป
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะศาลอุทธรณ์สั่งจำคุกโตโต้ปิยรัตน์3ปีไม่รอลงอาญาคดีมาตรา112ทนายยื่นขอประกันตัวสักครู่มาติดตามค่ะ
11: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
12: เสียวอะไรหรอครับ
11: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
12: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
11: โหดีจังเลยค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบออดซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์นัดฟังคำพิพากษาของศาลอุทธรภาค4ในคดีของโตโต้ปิยรัตน์จงเทพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและอดีตนักกิจกรรมกลุ่มวีโว่ที่ถูกฟ้องในข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ3กรณีร่วมกับพวกติดตั้งป้ายวิจารณ์การผูกขาดวัคซีนโควิดที่ริมถนนในจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมกับโพสต์ภาพป้ายใน Facebook และ Twitter เมื่อวันที่23มกราคม2564โดยศาลอุทธรณ์ภาค4มีคำพิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นคดีมาตรา112โตโต้ปิยรัตน์โดยให้ลงโทษจำคุกจำเลย3ปีไม่รอลงอาญาขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นคำขอประกันตัวและปล่อยตัวชั่วคราวไปต่อที่กองทัพเรือจับกุมชาวกัมพูชาลักลอบขนของผิดกฎหมายและรวบ2หญิงไทยแอดมินเพจพนันออนไลน์ลอบหนีกลับจากกัมพูชาคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
5: พลเรือตรีปาลัตรัตนเชษฐพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยผลงานของกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่182ได้ทำการจับกุมกลุ่มบุคคลสัญชาติกัมพูชาจำนวน8รายขณะลาดตระเวนตามแนวชายแดนอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดผู้ต้องหารับสารภาพว่าลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่เพื่อดำเนินคดีต่อมาหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้ลาดตระเวนพื้นที่ใกล้จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดอำเภอปงน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีและจับกุมหญิงไทย2รายที่ลักลอบข้ามแดนกับประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติสอบสวนพบว่าทั้งคู่หนีมาจากจังหวัดไผ่ลิงประเทศกัมพูชาหลังลักลอบไปทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์ตั้งแต่ต้นปีแต่ถูกทางการกัมพูชากวาดล้างอย่างหนักจนไซต์งานปิดตัวและไม่ได้รับค่าจ้างจึงตัดสินใจหนีกลับไทยเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านช่องทางที่กฎหมายกำหนดก่อนส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปวิริยะจันทรารายงาน
4: ตามที่ปรากฏข่าวเกี่ยวกับผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนในประเด็นความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐกรมควบคุมมลพิษขอเรียนชี้แจงว่าณขณะนี้กรมยังไม่ได้รับเอกสารหรือการประสานงานอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวจากกกร.แต่อย่างใดทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษให้ความสำคัญกับทุกข้อมูลข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่กรมยึดถือในการดำเนินงานหากได้รับข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกรมพร้อมดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบเป็นธรรมและอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการรวมถึงกระบวนการที่ตรวจสอบได้เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
6: หวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: กองทัพบกขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแทนความเสียสละของเหล่านักรบไทยผ่านการบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสวัสดิการกองทัพบกเพื่อนำไปช่วยเหลือทหารและครอบครัวที่เสียสละเพื่อประเทศชาติสามารถบริจาคผ่านมูลนิธิโดยตรงที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนเลขที่077-227-8313ชื่อบัญชีมูลนิธิสวัสดิการทหารบกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-297-8298
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ชัยชนะไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากความมุ่งมั่น
0: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สวัสดีวันพุธกลางสัปดาห์แล้วลองหยุดพักสักนิดสูดลมหายใจเข้าลึกๆก่อนลุยงานกันต่อนะครับ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: EFM Fandom Live
1: ตอนรับ5หนุ่มเพอร์เซสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวมาเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่า Turn Neon Game On เราจะมีภารกิจ5มูด5สไตล์มาให้คุณได้ทำอินเนอร์แบบนั้นเฟียสใส่แว่นพร้อมชน
3: นี่มองหน้านี่ก่อนอะมีอะไรกับนี่มากวะ
4: กลัวกลัวจะทำอะไรนะ
5: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนปะเป็นอะไรกับนี่มากปะ
1: โคตรเท่โคตรอันตราย
6: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนปะมีอะไรกับนี่ปะ
7: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนอะ
8: เป็นอะไรกับนี่มากปะ
9: เฮ้ยนี่มองหน้านี่ก่อนเนื้อมาก
3: เฮียๆก็หล่อช้ำ
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: EFM DJ Playlist by
12: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: คยไหมอยากเริ่มแต่กลัวล้มอยากตั้งแถวใหม่แต่แถวที่มีอยู่ก็ยาวถึงดาวอังคารแล้วยุคนี้ถ้าไม่ต่างก็ไม่ได้เกิดเราเลยเปิดแถวพิเศษให้ AIS Presents WTF Festival Into the World of Outliers Marketing Fest ครั้งแรกของเมืองไทยยกขบวนเจ้าของแบรนด์ดังที่ขบถจนเติบใหญ่พร้อมเติมไฟในการสร้างธุรกิจให้คุณ 23-24 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรและลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรีตั้งแต่2มีนาคมนี้ทาง SIP Event
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกูมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซอัลทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perses, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
4: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะสีหศักดิ์ระบุปัญหาภาคใต้มีหลายมิติต้องร่วมมือกับมาเลเซียคลี่คลายปัญหาสักครู่มาติดตามค่ะ
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ฮาเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโตโบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโตโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโตโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเซลโตโบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซลโตโบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโตใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ศรีหศักดิ์ประชุมสอบต.พร้อมพบปะหารือกับเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ระบุเอกชนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนความมั่นคงเร่งเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมจังหวัดชายแดนใต้กับประเทศเพื่อนบ้านคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวภายหลังประชุมสอบต.และพบปะหารือกับเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ที่ศูนย์สอบต.จังหวัดยะลาว่าวันนี้มีโอกาสมาที่สอบต.ถือเป็นการเดินทางมาครั้งแรกในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีอนุทินให้กำกับดูแลในพื้นที่ภาคใต้เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานซึ่งเรื่องของสถานการณ์ใต้มีหลายเรื่องทั้งมิติของความมั่นคงการพัฒนาสังคมประชาชนเอกลักษณ์อัตลักษณ์ความเป็นธรรมรวมไปถึงการศึกษาและมิติด้านการต่างประเทศเพราะว่าการแก้ไขปัญหาภาคใต้เป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการร่วมมือกับมาเลเซียไม่ใช่เพียงแก้การอำนวยความสะดวกในการเจรจาสันติภาพอย่างเดียวโดยการรับฟังข้อเสนอในวันนี้เป็นประโยชน์อย่างมากที่จะนำมารับทราบเรียนรู้และรับฟังเห็นถึงข้อจำกัดต่างๆในการทำงานร่วมกันอย่างไรก็ตามนายศรีหศักดิ์ระบุด้วยว่าสิ่งสำคัญเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงความมั่งคั่งจะต้องเป็นการขับเคลื่อนร่วมกันทางภาคเอกชนและภาครัฐนอกจากนี้คณะกรรมการพิเศษผู้แทนของรัฐบาลจะดูแลเรื่องยุทธศาสตร์นโยบายซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ตนเป็นประธานดังนั้นจึงต้องมองในเชิงยุทธศาสตร์เพราะมีความเกี่ยวข้องกันหลายกระทรวงจะมองแค่งานด้านกระทรวงไม่ได้ถ้าบูรณาการกันก็จะเปิดโอกาสมากขึ้นตรงนี้คณะกรรมการพิเศษผู้แทนรัฐบาลจะต้องดูให้มากขึ้นเพื่อเชื่อมโยงการทำงานต่างๆและไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนอย่างไรก็ตามคณะกรรมการพิเศษผู้แทนรัฐบาลจะมาดูเรื่องกระบวนการเจรจาสันติสุขที่จะมีการช่วยสนับสนุนคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ภายใต้การนำของนายธนัทสุวรรณานนท์ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสตม.รวบแก๊งไนจีเรียขนเฮโรอีนซุกถุงขนมอาหารสัตว์น้ำหนัก 65.5 กิโลกรัมร่วมมือหญิงชาวไทยกระจายจำหน่ายให้ลูกค้าตามแหล่งท่องเที่ยวคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
6: ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับตรวจคนเข้าเมืองรวบแก๊งไนจีเรียขนเฮโรอีนซุกถุงขนมอาหารสัตว์น้ำหนัก 65.5 กิโลกรัมจับกุมสาวชาวไทย2รายชายชาวไนจีเรีย1รายตรวจยึดเฮโรอีน 65.5 กิโลกรัมบรรจุซุกซ่อนอยู่ในถุงขนมและถุงอาหารสัตว์หลังได้รับการประสานจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายว่ามีกลุ่มเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดชาวไนจีเรียที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมร่วมกับหญิงชาวไทยลักลอบนำเฮโรอีนกระจายจำหน่ายกับลูกค้าตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยโดยหญิงชาวไทยมีพฤติกรรมที่ลักลอบเดินทางออกนอกประเทศไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยผ่านช่องทางธรรมชาติแล้วกลับเข้ามาประเทศไทยจากนั้นจะเข้ามาพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
4: ปิดท้ายที่สำนักงานเขตสาทรประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ใช้รถใช้ถนนวางแผนและหลีกเลี่ยงเส้นทางตั้งแต่เวลาประมาณ 16:00 นถึง 19:00 นบริเวณถนนเจริญราษฎร์เขตสาทรเนื่องจากมีพิธีเปิดศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาโดยเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่ถนนเจริญราษฎร์ตั้งแต่แยกใต้ทางด่วนถนนจันทร์ถึงแยกสาทรแนะนำให้ใช้เส้นทางถนนนราธิวาสหรือถนนเจริญกรุงทั้งนี้ขอให้เผื่อเวลาและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าสอบถามเส้นทางได้ที่สน.ยานนาวาโทร022337148
7: ยิ้มสยามไม่ได้หายไปไหนเสน่ห์ไทยยังอยู่ที่รอยยิ้มของคุณ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID 080-404-2439 หรือโทรศัพท์02-354-7391-2ต่อ112
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ความพยายามไม่เคยทรยศใครขอเพียงแค่เราไม่ทรยศตัว
3: สวัสดีครับ
4: จูเนียร์ครับ
5: มาครับ
4: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
5: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist of the Week
7: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: Number 10

0: ป็นซิงเกิลฮิตที่เลือกมาฝากกันเยอะเลยนะฮะนี่คือ1งานจาก Paris of the Week สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็น Hash Grammer ด้วยนะฮะเพลงแต่อันดับสูงสุดประจำสัปดาห์ก่อนเนี่ยเป็นงานจากคุณชัยนนท์นะฮะฟีเจอริ่งกับ Youboy DJ ซิงเกิลนี้ชื่อว่ากวนลืมนะครับ1ในซิงเกิลจากอัลบั้ม Mono Spectrum ของคุณชัยนนท์ที่สัปดาห์นี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่10เรียบร้อยแล้วนะครับจากสัปดาห์ก่อนอันดับที่15สัปดาห์นี้ขึ้นมา5ขั้นมาจบท็อป10เรียบร้อยแล้ว
1: EFM Playlist of the Week
2: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM DJ Playlist by
4: DJ อ้อมค่ะ
5: สนับสนุนโดย Mr.
6: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: เฮลโลมาแล้วคุณฟังจ๋าสวัสดีช่วงบ่ายๆด้วยนะฮะ4โมงกับอีก13นาทีแน่นอนว่าพี่อ้อมยังไลน์ยังต่อเนื่องนะฮะสวัสดีคุณฟังด้วยนะครับ DJ Paris อยู่กับโซเซฟนะครับนานๆจะมาเวลานี้สักทีหนึ่งนะฮะซึ่งวันนี้พี่เจมก็ลาด้วยคุณฟังเอ๋ยเพราะฉะนั้นเนี่ย4โมงถึง6โมงเดี๋ยวอยู่กับโซเซฟนะครับในช่วงเวลาก่อนเลิกงานแบบนี้สบายๆเลยอากาศที่ผมเดินมาช่วงที่ประมาณสักบ่าย4เนี่ยก็คือมีโอกาสจะฝนตกเหมือนกันนะตั้งแต่ที่เขาประกาศว่าสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่เข้าสู่บรรยากาศของฤดูฝนแล้วใช่ไหมก็ฝนตกทั้งสัปดาห์เลยมีเมื่อวานนี้ก็นิดๆหน่อยๆไปแต่ว่าวันนี้ปกติเขาก็จะไม่ตกหรอกเดี๋ยวเขาจะมาช่วงประมาณเลิกงานเนี่ยมาแน่ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอเตรียมตัวให้ดีนะฮะใครที่ติดฝนที่ไหนหรือว่าบรรยากาศเป็นยังไงก็ส่งมาอัปเดตกันได้เลยที่แอปอิทามฟังฟินนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ก่อนสักสองงานคู่ฟังระหว่างรอรีเควสต์คู่ฟังนะครับมีงานจากพี่สแตมแล้วก็พี่สิงโตรอด้วยกับชายกลาง

ซิงเกิลนะฮะจากพี่โดมจารุวัฒน์กูฟังเพลงนี้ชื่อว่าจะเป็นรักแท้นะครับเพลงประกอบซีรีส์สกุณาซ่อนรักที่หลายคนก็ติดตามมาจนจบบริบูรณ์เรียบร้อยคือดูแต่ละตอนนี่ต้องบอกว่าแบบลุ้นแล้วลุ้นอีกเนี่ยเข้มข้นมากเลยพอตอนจบปุ๊บเนี่ยอยากจะตบมือดังๆให้มันดีมากกูฟังบทแบบสุดยอดเลยนะฮะใครที่ยังไม่เคยติดตามนะตอนนี้เนี่ยเขามีย้อนหลังเรียบร้อยแล้วนะครับทางแอปวันดีที่เดียวเลยซึ่งสกุณาซ่อนรักเนี่ยทั้งหมด8 EP เป็นซีรีส์แนวโรแมนต์เข้มข้นนะจากทางวันดีออริจินอลที่มาแรงแบบต่อเนื่องอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็กระแสดีมากนะไม่ว่าจะเป็นการรับชมสูงสุดอันดับที่1เลยบนแอปวันดีนะครับแล้วก็ยังครองเรตติ้งละครหลังข่าวอันดับ1ในกลุ่มคนเมืองด้วยนะเรียกว่าสุดยอดมากๆจุดเด่นที่สกุณาซ่อนรักเนี่ยหลายๆคนก็ตีความมาว่าทำไมมันเป็นซีรีส์ที่ติดแล้วแบบดูจบตอนนึงแล้วอยากจะดูต่อแบบว่าคันทันทีเลยมันหยุดแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเป็นการเล่าเรื่องที่ผมบอกเลยว่าบทดีมากกูว่าฟังใครที่แนวชอบแบบความเข้มข้นความรักความลับความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนเนี่ยแล้วก็มีปมติดให้เราต้องมารอคลายตลอดเวลา8 EP นี้คุณเต็มอิ่มแน่นอนนะฮะแล้วก็นอกจากเนื้อเรื่องที่ชวนติดตามเนี่ยงานภาพงานโปรดักชั่นน่ะคือสำหรับผมนะทางช่องวัน31คือดีมาตลอดเลยแล้วก็สกุณาซ่อนรักก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่งานโปรดักชั่นภาพเสียงการตัดต่อคือสุดมากๆเรียกว่าทำถึงจริงๆเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการอรรถรสแบบเต็มๆเพราะว่าตอนนี้เขาก็จะมีเวอร์ชันอันคัทด้วยนะฮะบนแอปวันดีที่เดียวเลยที่มีความเข้มข้นมากกว่าที่เป็นเวอร์ชันออกอากาศทางโทรทัศน์ด้วยนะฮะใครที่อยากรับชมนะครับแบบว่าไม่มีโฆษณาขั้นให้เสียอารมณ์ก็สามารถเลือกสมัครวันดีพรีเมียมได้เลยเพื่อดูต่อเนื่องแบบไม่มีสะดุดนะครับแล้วก็ตอนนี้พิเศษเลยคุณผู้ฟังสำหรับลูกค้า AAS นะครับกับโปรโมชั่นช่วง2สัปดาห์สุดท้ายเนี่ยเขามีรับสิทธิ์ดูวันดีพรีเมียมฟรีเดือนแรกนะครับง่ายๆเลยเพียงแค่กดดอกจัน559 สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกเท่านั้นเอง

0: คลุมโปง
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
2: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
3: เมื่อคืนนี้สดๆร้อนๆเลยนะฮะสำหรับอังคารคูปอง X นะครับจริงๆเนี่ยเมื่อวานนี้เราต้อนรับเรียกว่าเป็นบรมครูด้านกำกับภาพยนตร์เลยนะฮะคุณปัตยาปิ่นแก้วที่มาร่วมแสดงความยินดีนะฮะกับผู้โชคดีไม่ใช่สิเป็นผู้ที่ต้องบอกว่าเป็นนักเล่าเรื่องผีหน้าใหม่เลยนะฮะสองท่านด้วยกันซึ่งก็จะมี2คนที่จะได้เป็นได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทนะฮะแล้วก็ได้รับเป็นโอกาสในการต่อยอดภาพยนตร์ด้วยจากแคมเปญที่ชื่อว่าอังคารคูปอง Horror Story นะครับซึ่งก็จะมีการเปิดเป็น2คลิปที่เล่าเรื่องผีที่ถูกใจพี่ปัตยามากที่สุดเนี่ยก็จะมีเรื่องแรกที่ชื่อว่าหากินกับผีเรื่องเนี้ยผมรู้สึกว่ามันใกล้ตัวมากเพราะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแม่ค้าออนไลน์ท่านหนึ่งเลยกันที่สนใจแต่แบบยอดขายคือยอดขายฉันต้องดีเสมอเลยปรากฏว่าการทำอย่างเงี้ยมันทำให้ลูกค้าท่านหนึ่งถึงกับเสียชีวิตเลยนี่คือเรื่องแรกนะฮะหากินกับผีส่วนเรื่องที่2เนี่ยอีก1เรื่องที่เอาจริงก็ไม่ใกล้ตัวผมนะแต่แบบแอบอยากรู้ว่ามันมีแบบนี้จริงๆหรือเปล่าคือเรื่องที่ชื่อว่าห้องพักต้องห้ามนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกเรือนะฮะหรือว่าแอร์โฮสเตสเขาจะรู้ดีเกี่ยวกับโรงแรมระหว่างเลย์โอเวอร์คือโรงแรมที่อาจจะใกล้กับบริเวณของสนามบินอะไรอย่างเงี้ยที่แอร์โฮสเตสหลายๆคนเขาจะบอกว่าเลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่าเพราะว่าแม้ว่าเราจะไม่ได้พักห้องพักที่มันมีประวัติอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่แน่ว่าคุณอาจจะเจอดีผมไม่สปอยเลย2เรื่องเนี้ยผมอยากให้คุณได้ไปฟังแบบเต็มๆพร้อมกับพี่แนนพี่เจมรวมไปถึงพี่ปัญญาปิ่นแก้วด้วยนะครับทาง YouTube A Time Online Channel เลยนะครับส่วนสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาต้อนรับ2สาวจาก The Ghost กันดีกว่านะฮะคุณเจนแล้วก็คุณพิมพ์เล็กนะครับเดี๋ยวมาเล่าเรื่องผี2เรื่องด้วยกันพร้อมไปกับสายจากคูฟังด้วยขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และบัสคัสสันด้วยใจให้เรื่อยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสครับ
0: อังคารคลุมโปง X
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำ

0: 64ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย
0: ์อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: สวัสดีครับ
5: ผมเอิร์ธครับ
4: ผมมิกครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
5: ท็อกอารมณ์ดีเพลงนี้ทุกแนว
6: สายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
7: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
8: หนึ่งรายการพาคุณเทิร์นโปรทุกอาชีพเลยนะฮะสำหรับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันจันทร์ที่ผมชอบมากเลยเพราะว่าเป็นหนึ่งอาชีพที่ทุกวันเนี้ยผมก็แอบคุยครีแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยบ่อยนะฮะเพราะว่าใช้กับงานส่วนตัวด้วยนะฮะกับอาชีพเมคอัพอาร์ติสต์นะครับโดยคุณแก้มใหม่ที่เป็นช่างแต่งหน้าสาวฝีมือดีเลยมาเล่าเรื่องราวการเป็นช่างแต่งหน้าที่ดีนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งอาชีพที่เป็นได้ทั้งผมเคยเห็นมีแบบว่าทำงานนี้เป็นงานหลักก็มีทั้งทำเป็นอาชีพจ็อบเสริมก็มีเหมือนกันนะฮะซึ่งสิ่งที่ผมสนใจคือวิธีการแต่งหน้าให้ดูดีโดยที่ไม่ต้องแต่งเยอะอันนี้ผมชอบมากซึ่งอยากให้ไปย้อนหลังกันได้นะครับใครที่โอเคฉันจบมารู้สึกว่าอยากเป็นช่างแต่งหน้าดูอยากไปลองหาโอกาสยังไงดีลองเข้าไปฟังย้อนหลังกันได้ที่ YouTube Airtime Online Channel นะครับขอบคุณด้วยสำหรับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB จ้ะ
6: สายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
7: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: บริษัทกำลังต้องการพนักงานสเปเชียลิสต์ด่วนเลยค่ะจะหาคนได้จากที่ไหนบ้างอะคะ
2: พี่แนะนำ JobsDB by Seek เลยครับเขามีประกาศรับสมัครงานที่เหมาะกับตำแหน่งเร่งด่วนแถมมีฟีเจอร์ Talent Search ช่วยผู้ประกอบการคัดเลือกคนที่ต้องการได้แบบไม่ต้องรอใบสมัครรวดเร็วใช้งานง่ายแมทช์คนที่ใช่ได้ทันที
1: ใช้ง่ายจริงด้วยค่ะ
2: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
3: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
4: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะกินเนาะ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM DJ Playlist by
7: DJ อ้อมค่ะ
8: สนับสนุนโดย Mr. DIY

0: คิดถึงเสียงพี่คนนี้มากเลยกูฟังครับเป็นซิงเกิลใหม่แล้วก็เป็นซิงเกิลคอมแบ็คในรอบ13ปีเลยนะฮะของพี่เตชินนั่นเองศิลปินหนุ่มที่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีเพลงฮิตมากมายนะฮะสมัยผมแบบวัยรุ่นตอนต้นเนี่ยก็จะมีทั้งเพลงความเหงาโทรเข้ามารักได้คนเดียวใช่ไหมแล้วก็มีอีกหลากหลายเพลงเลยแต่เดี๋ยวเป็นซิงเกิลครบรอบโอ้คัมแบ็ค13ปีเลยนะฮะเพลงนี้ชื่อว่ามีอะไรต้องรู้ไหมนะครับที่รอบนี้มาในแนวของซอฟต์ป๊อปนะฮะฟังสบายแต่ว่าเนื้อหาก็ยังอกหักอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะแถมไฮไลท์ของเพลงนี้ก็คือมิวสิกวิดีโอที่เขามีการใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาด้วยนะฮะเหมือนฟิลเราดูหนังจีนย้อนยุคเลยคุณผู้ฟังพี่เตชินเขาก็ไปชวนภรรยามาด้วยนะพี่หยวนมาเล่นในมิวสิกวิดีโอก็สามารถเข้าไปดูกันได้ทางช่องของเตชินซิงเกอร์เลยนะครับก็หยิบมาฝากกันชั่วโมงนี้กับ EFM New Release จ้ะ
1: EFM New Release

0: เย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
1: เขาว่าเปิดดีกินชาบูดีกว่า
0: เขาจะกินปิ้งย่าง
1: แต่เขาจะกินชาบู
0: ปิ้งย่าง
1: ชาบู
0: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำ

0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: คบกับแฟนมาหลายปีแล้วแล้วก็ไปดูบ้านด้วยกันจนเจอบ้านอยู่มา 2-3 เดือนปัญหาที่เราหลงลืมมันไปเป็นปัญหาใหญ่นั่นก็คือจิ้งจกคือแฟนพีทอะเขาเป็นคนกลัวจิ้งจกมากขั้นแพนิคเขาบอกว่าเขาคิดจะย้ายที่อยู่เขาอะจะไปอยู่คอนโดพี่สาวแล้วให้พี่สาวอะมาอยู่บ้านหลังนี้แทนทำยังไงกับปัญหานี้ดี
2: เอางี้หาวิธีแก้เรื่องจิ้งจกไหมมีทั้งบริษัทกำจัดสัตว์เลื้อยคลานนี่เขาบอกมีอุปกรณ์กำจัดใช้แปะตามผนังหรือตำแหน่งที่จิ้งจกเดินผ่านเราจะลองหาใช้ให้ครบทุกอย่างลองดูหวังว่าเขาจะปรับตัวได้สักนิดหนึ่ง
0: พุทธทอล์กพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ดีค่ะ
1: พวกเรา
0: 4 in
2: ฝ้ายค่ะ
3: โจรินค่ะ
4: อ้ายค่ะ
5: ตาออมค่ะ
3: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
0: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
9: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้

0: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
1: ใหม่ดีโทบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดีทอบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่นแสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บจุลาเฮิร์บเลิฟเลย
1: รักษาการผู้ว่ารฟท.แจ้งปมรถไฟชนรถเมย์ต่อกรรมาธิการคมนาคมพบระยะเบรกรถไฟแค่118เมตรก่อนพุ่งชนรถเมย์ขณะคนขับรถไฟเสพกัญชาแอมเฟตามีนชี้เหตุจราจรหนาแน่นจำนวนบุคลากรจำกัดเป็นปัญหาสะสมที่ต้องเร่งแก้ไขคณะกรรมการคมนาคมสรุปวงเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางที่แยกอโศกดินแดงได้รับรายละ2,390,000บาทขณะนี้ยังจ่ายได้ไม่ครบเนื่องจากผู้เสียชีวิต2รายยังไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้ขณะอีก6รายข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนไม่มีในระบบเร่งประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลเพื่อใช้เบิกจ่ายตำรวจพร้อมผู้เชี่ยวชาญขึ้นขบวนรถไฟจำลองเหตุการณ์จากสถานีรถไฟหัวหมากถึงอโศกรวม10กิโลเมตรตั้งประเด็นสืบสวนทั้งเรื่องระยะการเบรกรถระยะการมองเห็นอานัตสัญญาณรถไฟก่อนนำไปตรวจสอบอย่างละเอียดว่าสอดคล้องกับคำให้การของพนักงานที่เกี่ยวข้องในวันเกิดเหตุหรือไม่เพื่อสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปรัฐบาลแจงไอติมผลิตวิจารณ์แนวคิดแก้ไขปัญหาการเดินรถไฟคิดตื้นเกินไปขอให้กลับไปคิดวิเคราะห์ให้รอบคอบก่อนพูดย้ำชัดสั่งการศึกษาจัดระเบียบขนส่งสินค้าคนเป้าหมายกำจัดจุดตัดบนดินอย่างยั่งยืนไม่ใช่ผลักดันภาระให้ประชาชนหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภาพร้อมยืนยันเจตนารมณ์ของพรรคทำตามประชามติของประชาชนด้านชัยชนกยันเนวินไม่เกี่ยวแก้รัฐธรรมนูญหลังปฏิพัฒน์แนะให้ครอบครัวชิดชอบมาร่างเองจะได้ไม่เสียเวลารัฐบาลสีหศักดิ์ลงพื้นที่จังหวัดยะลาประชุมสอบตพบปะหารือกับเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ระบุปัญหาภาคใต้มีหลายมิติต้องร่วมมือกับมาเลเซียคลี่คลายปัญหาเร่งเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือเชื่อมจังหวัดชายแดนใต้ประเทศเพื่อนบ้านนายกรัฐมนตรีนำประชุมสมช.ถกสถานการณ์ชายแดนใต้กัมพูชาก่อนบินฝรั่งเศสพรุ่งนี้หารือประธานาธิบดีฝรั่งเศสองค์การระหว่างประเทศภาคเอกชนไทยฝรั่งเศสทีมประเทศไทยเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกพร้อมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตานานาประเทศกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศแจ้งเตือนห้ามรับฝากหรือรับจ้างขนสัมภาระพัสดุจากผู้อื่นโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใกล้ชิดหรือมีค่าตอบแทนเสี่ยงซุกซ่อนยาเสพติดหรือสิ่งของผิดกฎหมายผู้ถือสัมภาระต้องรับผิดชอบตามกฎหมายมีโทษร้ายแรงสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเรียกร้องไทยดำเนินการสอบสวนหลังพลเมืองจีนถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวและเรียกค่าไถ่ในจังหวัดสระแก้วย้ำพลเมืองจีนเพิ่มความระมัดระวังด้านความปลอดภัยรัฐบาลกำชับกระทรวงสาธารณสุขติดตามการระบาดโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดหลังระบาดในคองโกมีผู้เสียชีวิตกว่า130คนย้ำยังไม่พบระบาดในไทยขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกปพ.ส.ทน.ช.เตือนทุกจังหวัดและกทม.เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังหลังฝนตกหนัก 20-22 พฤษภาคมนี้ส่วนที่เพชรบูรณ์พังงาหลายอำเภอเจอน้ำหลากท่วมพื้นที่หลังฝนตกสะสมทั้งคืนปพ.ส่งข้อความผ่านเซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนให้เฝ้าระวัง
2: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า ขณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: ถ้าวันนี้มันแย่ก็แค่นอนไวๆเดี๋ยวเช้าวันต่อไปมันก็ดีขึ้นเอง
2: 1 2 3
3: Echelius
2: สวัสดีครับพวกเรา
3: Atlas
2: Junior ครับ
3: Erwin ครับ
4: Ted ครับ
2: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
3: Talk อารมณ์ดี
4: เพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
5: DJ อ้อมค่ะ
6: สนับสนุนโดย Mr. DIY

ข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับเริ่มต้นด้วยงานจากพี่ๆวงสครับเลยกับรอยยิ้มนะครับจริงๆเร็วๆนี้พี่ๆวงสครับเขาก็จะมีเหมือนเป็น EP อัลบั้มใหม่ล่าสุดด้วยนะฮะที่ปล่อยมาแล้ว2เพลงได้ฟังกันเรียบร้อยแล้วแหละก็จะมีงานที่ชื่อว่าฮิปโปที่ตอนนั้นเนี่ยก็มาฝากเพลงที่ EFM ด้วยนะฮะซึ่งเป็น EP อัลบั้มที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นมิติใหม่มากๆเลยนะฮะที่ชื่อว่า Echo Echo นั่นเองซึ่งก็จะเป็น EP อัลบั้มที่ไปร่วมงานกับศิลปินต่างๆนะครับอย่างเพลงแรกที่ผมบอกไปชื่อเพลงว่าฮิปโปที่ไปร่วมงานกับศิลปินญี่ปุ่นด้วยนะฮะอิชิกะนิโตะนะครับแล้วก็มีเพลงที่2ที่ปล่อยมาก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นช่วงพี่อ้อมนี่แหละที่เป็นสัมภาษณ์นะฮะก็จะเป็นเพลงที่ชื่อว่าขอบคุณที่ฟีเจอริ่งกับน้องกอนพร็อกซี่ส่วนพรุ่งนี้ผมตื่นเต้นมากจะเป็นเพลงที่3แล้วที่พี่ๆวงสควอปเขาจะปล่อยออกมาใน EP อัลบั้มนี้นะฮะที่ชื่อว่าดอกไม้หรือว่า Let It Flow นะฮะที่ครั้งนี้มาฟีเจอริ่งกับน้องI for E พร้อมไปกับมิวสิกวิดีโอเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะได้ดูกันแล้วเดี๋ยวถ้าเพลงเข้าเมื่อไหร่เดี๋ยวเปิดฟังด้วยกันกับชาว EFM นะครับชั่วโมงที่2นี้มีรีเควสต์เข้ามาเนี่ย1งานเขาบอกว่าเลิกงานแล้วอยากฟังเพลงนี้จังเลย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr.
3: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: สนับสนุนโดยใหม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
5: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
6: สายจากคุณพีทกูฟังครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมเชื่อแล้วว่าปัญหาของเขาเรียกว่าชีวิตคู่เดี๋ยวบางทีมันก็ผสมหลายเรื่องจริงนะสายจากคุณพีทโทรเข้ามาเล่าเรื่องราวคุณพีทกับแฟนนะครับไปเจอบ้านหลังหนึ่งถูกใจมากก็เลยตัดสินใจซื้อนะฮะแล้วก็ย้ายเข้าไปอยู่แต่ปัญหาจริงๆเนี่ยก็คือแฟนเป็นคนที่กลัวหรือว่าไม่ชอบจิ้งจกมากๆเลยคือถ้ามีจิ้งจกอยู่ตัวเดียวเนี่ยคือแฟนขอออกจากบ้านไปเลยจนกว่าจิ้งจกตัวนั้นจะออกจากบ้านเราไปนะฮะขนาดนี้เลยแต่ผมเข้าใจได้นะเพราะว่าก็จะมีหลายๆคนที่อาจจะกลัวสัตว์หรือว่าไม่ชอบให้มันอยู่ในใกล้ๆตัวเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัญหาพีคที่สุดก็คือมีอยู่วันหนึ่งคุณพีทเนี่ยนอนอยู่บ้านในเมืองซึ่งมันห่างจากบ้านที่ไปซื้อเนี่ยประมาณ30กิโลเมตรแฟนก็โทรมากลางดึกเลยบอกว่าเจอจิ้งจกในบ้านบอกให้มาหาหน่อยคราวนี้คุณพีทก็เลยต้องขับรถ30กิโลฮะเพื่อจะไปเอาจิ้งจกตัวนี้ออกจากบ้านให้ได้เรื่องก็จบไปแต่ความโมโหของคุณพีทยังอยู่แบบต่อเนื่องก็เลยโทรมาถาม3 DJ ว่าจะเอายังไงดีคือล่าสุดเนี่ยมีความคิดว่าแฟนนะมีความคิดว่าอยากจะย้ายจากบ้านไปอยู่คอนโดพี่สาวแล้วเพราะรับไม่ได้ถ้าจะอยู่ที่บ้านแล้วก็จะเจอจิ้งจกทุกวันทุกเดือนแฟนก็โมโหเราอีกเออเอายังไงดีนะฮะลองเข้าไปให้กำลังใจแล้วก็ส่งข้อความกันได้นะฮะที่ YouTube A Time Online Channel เลยนะครับส่วนใครมีเรื่องราวอยากปรึกษานะก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้เลยที่แฟนเพจ Facebook นะครับ EFM Station หรือว่าโทรมาช่วงเวลาออกอากาศได้เลยที่เบอร์026658373นะครับขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณจ้ะ
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: สนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
5: คานิวะคานิวะอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวะ
7: สวัสดีวันผึ้งโลกขอให้วันนี้ทุกคนหวานเหมือนน้ำผึ้งและสดใสเหมือนดอกไม้นะคะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
10: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังปังลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่ออ
4: ย่าเติมเต็มชีวิตด้วยความเครียด

0: EFM 94 ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์น

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สวัสดีค่ะลูกหมีสัญญานะคะ
5: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM DJ Playlist by
7: DJ อ้อมค่ะ
8: สนับสนุนโดย Mr.
9: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบ
10: เห็นข้อความคุณผู้ฟังเนี่ยหลายคนถามว่าพี่อ้อมไปไหนนะฮะจริงๆพี่อ้อมลา1สัปดาห์นะเดี๋ยวน่าจะกลับมาช่วงวันจันทร์หน้าคุณผู้ฟังไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้เป็นพี่เจมมาแทนพี่อ้อมหรือเปล่านะคุณผู้ฟังไม่ใช่ใช่มั้ยเดี๋ยวรอมาลุ้นกันว่าจะเป็นดีเจใครนะฮะแต่ว่าวันพฤหัสศุกร์นี้ยังไม่ใช่พี่อ้อมนะครับใครคิดถึงพี่อ้อมเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ใช่สิวันจันทร์หน้าเดี๋ยวมาเจอพี่อ้อมกันนะครับส่วนตรงนี้หมดเวลาโซเซฟแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนเลยที่อยู่ด้วยกันมาตลอด2ชั่วโมงนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณเพลริสดีๆด้วยจากทางมิสเตอร์ดีไอวายเนี่ยฮะเดี๋ยวส่งต่อไปเลยที่ดีเจดาวสวยๆดูแลกันในช่วงเดินทางกลับบ้านนะฮะวันนี้โซเซฟลาแล้วครับสวัสดีครับ

0: อวสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน EP 8รู้หรือไม่โรคไมเกรนรักษาไม่หายเมื่อวัย40คุยกับหมอสมองดูพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้ 1:00 นตรงที่ YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดยโรงพยาบาลกรุงเทพ International Brain Expo ที่นี่เรามีหมอสมองครบทุก
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: สวัสดีครับพวกเรา Compass
4: โฮสต์ Compass Element Mic ครับ
5: แซค Compass Element Flow ครับ
6: เข้าโอ๊ต Compass Element Echo ครับ
7: ทอน Compass Element Soil ครับ
4: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
5: EFM 94
4: Talk อารมณ์ดี
7: เพลงดีทุกแนว
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
8: EFM News EFM News EFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: เหนื่อยกายให้นั่งพักหากเหนื่อยรักให้ปล่อยวาง
4: สวัสดีครับผมเล็กลัชเมศนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: Number 19

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของดีเจดาว6โมงเย็นจนถึง3ทุ่มต้องบอกว่าเพลงเมื่อสักครู่นี้ก็คือฟังแล้วก็อบอวลสมชื่อเพลงจริงๆงานจากเล็กรัชเมศนะคะเป็นเพลงที่เข้าใหม่ประจำสัปดาห์นี้เป็นซิงเกิลส่งท้ายอัลบั้ม Soundtrack of Life เพลงประกอบชีวิตนั่นเองค่ะโอ้โหดีมากมันลึกมันดีแบบสุดๆเลยอะใครที่ยังไม่ได้ดู MV นะคะเข้าไปดูได้ที่ YouTube ของ Genie Rock ตอนนี้ก็เลย3ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังวันนี้อยู่กับดาวยาวๆนะคะจนถึง3ทุ่มอีกเช่นเคยแล้วก็ใครที่อยากฟังเพลงอะไรอยากให้พี่ดาวเปลี่ยนแนวหน่อยมันแบบมันง่วงมันเหงามันหนาวมันอะไรยังไงก็พิมพ์มาได้เลยนะคะส่งมาแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินพูดคุยกันในนั้นยาวๆเลย
0: EFM DJ Playlist by
2: DJ ดาวค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะมาค่ะฟังเพลงไปยาวๆแล้วตอนนี้เนี่ยโอ้โหเหล่าบรรดาทาสน้องหมาทาสน้องแมวฟังกันให้ดีเลยนะคะเพราะว่ามีแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงสำหรับน้องหมาน้องแมวที่แบบเขาได้รับมาตรฐานระดับสากลแล้วก็มีสโลแกนอย่างคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักนะคะนั่นก็คือ Buzz Pets Food นั่นเองค่ะแล้วก็แสเขาดีมากๆเลยเพราะว่าเขามีวลีติดหูสยบแมวกินหญ้ายืนหนึ่งต้อง Buzz นี่แล้วก็จะมีคอนเซ็ปต์เป็นแบบถุงลายการ์ตูนที่น่ารักมากๆเลยค่ะคือ Buzz Nutra เนี่ยนะคะเขาเป็นอาหารเม็ดสำหรับน้องแมวซึ่งเขาอ่ะผลิตแล้วก็นำเข้าจากประเทศเบลเยียมแล้วก็เนเธอร์แลนด์นะคะเกรดคือ holistic grain free เน้นบำรุงองค์รวมตอบโจทย์คนรักแมวแล้วก็ใช้โปรตีนจากเนื้อสัตว์ธรรมชาติไม่มีธัญพืชไม่มี by product ไม่แต่งกลิ่นไม่ใส่สีและไม่มีสารกันบูดนะคะซึ่งแน่นอนนะคะเขาแบบ Buzz Pets Food นี่ก็คือทำโดย Buzz Natura นั่นเองนะคะซึ่งเขาก็จะมีทั้งหมด4สูตรด้วยกัน1เลยคือสูตรปลาแล้วก็ไก่2คือสูตรปลาแซลมอน3คือสูตรโปรตีน X และสูตรใหม่ล่าสุดที่น่าสนใจมากๆคือสูตร Indoor and Sterilize คือเขาเหมาะสำหรับแมวเลี้ยงในบ้านน่ะแล้วก็น้องแมวที่ผ่านการทำหมันมาอายุ1ปีขึ้นไปนะคะเพราะว่าเขาจะมีส่วนผสมหลักจากปลาคอสปลาเทราแล้วก็มีเนื้อไก่ที่เรียกว่าโปรตีนพอเหมาะพอดีมีไขมันต่ำก็จะช่วยควบคุมน้ำหนักจากแอลคาเนทีนด้วยนะบำรุงข้อต่อแล้วก็การเคลื่อนไหวของน้องๆด้วยกลูโคซามีนแล้วก็คอนโดรไทตินนะคะแล้วก็ยังดูแลทางเดินปัสสาวะแล้วก็ไตมีการควบคุมปริมาณแร่ธาตุต่างๆในอาหารแบบพอเหมาะมากๆแล้วก็ยังมีแครนเบอร์ที่จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดนิ่วด้วยเรียกว่าโอ้โหครบจบในถุงเดียวจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นสามารถหาซื้อกันได้แล้ววันนี้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำแล้วก็เพจช็อปทั่วประเทศรวมถึงช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มได้เลยค่ะ1 2

0: 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: เคยไหมอยากเริ่มแต่กลัวล้มอยากตั้งแถวใหม่แต่แถวที่มีอยู่ก็ยาวถึงดาวองคารแล้วยุคนี้ถ้าไม่ต่างก็ไม่ได้เกิดเราเลยเปิดแถวพิเศษให้ AIS Presents WTF Festival Into the World of Outliers Marketing Fest ครั้งแรกของเมืองไทยยกขบวนเจ้าของแบรนด์ดังที่ขบถจนเติบใหญ่พร้อมเติมไฟในการสร้างธุรกิจให้คุณ 23-24 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรและลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรีตั้งแต่2มีนาคมนี้ทาง Zip Event
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: สวัสดีวันพุธรู้สึกเหนื่อยใช่ไหมอย่าลืมหาความสุขเล็กๆเติมให้ตัวเองระหว่างวันนะคะ
0: EFM DJ Playlist by
3: DJ Dao ค่ะ

0: EFM New Release
1: New Release ชั่วโมงนี้ดาวเลือกงานของบอยแบนด์ที่โอ้โหพอปล่อยเพลงออกมาทีไรก็คือร้อนแรงแล้วก็ติดเทรนตลอดทุกครั้งเลยนะคะเขากลับมาแล้วกับแจสเปอร์ค่ะกับการชวนแฟนเพลงเข้าสู่โลกสุดเยาวยวนซิงเกิลใหม่ชื่อว่าLove Scene เป็นแนวดนตรีที่สะท้อนตัวตนสมาชิกวงด้วยเคมีที่เรียกว่าร้อนแรงจริงๆนะคะแน่นอนแจสเปอร์ก็จะมีจุงอู่ซันต้าแล้วก็น้องปอนเนาะจาก Riser Music นะคะเขาก็บอกว่าเพลงนี้เนี่ยจริงๆเป็นซิงเกิลที่4แหละมีการได้คุยกันเยอะมากๆกว่าจะออกมาเป็นเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงที่แบบว่าออกแนวแบบเย้ายวนเซ็กซี่เซ็กซี่ถ่ายทอดเสน่ห์การตกอยู่ภายใต้สายตาและการควบคุมของคนที่รักนะคะลองไปฟังกันดูเพลงนี้ก็คือติดหูเชียวแหละนี่คือ Love Scene ค่ะซิงเกิลล่าสุดจาก Jasper

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: วันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น.ถึง 10:00 น.เช้า
3: พบกับ
4: แฉข่าวเช้า
2: วันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
5: หออยอหอยกอปอกาป๋อง
6: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
7: แชร์ข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
8: มแชร์ข่าวเช้า
9: ชาวพุธกับตุ๊ดตูม
10: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
11: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถกว่า70ปีและเธอดูแลตลอดไป
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: ชีวิตก็เหมือนการชาร์จแบตถึงจะหมดไปบ้างแต่สุดท้ายก็กลับ
14: สวัสดีครับผมเจ้าขุนครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: EFM Playlist of the Week
16: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
17: Number 17

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: AEFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ

0: ส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ ดาวค่ะ

เมื่อสักครู่นี้คือ1คนตรงนี้นะคะจากเพอร์พีชนั่นเองนะคะเอาล่ะเดี๋ยวส่งคุณผู้ฟังทางวิทยุไปฟังข่าวกันก่อนนะคะถ้าใครอยากฟังเพลงต่อก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในทางฟังฟินแล้วก็เปิดต่อฟังผ่านทางบลูทูธกันได้เลยเดี๋ยวส่งท้ายกันด้วยงานจากน้องส้มมารีกับเพลงนี้ที่ดาวน์โหลด MV มาด้วยตัวแทนของใครค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ
2: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
3: ร่วมข่าวเด่น
4: เป็นข่าวดัง
5: สารพันเรื่องราว
4: ใน
3: เคาะข่าวค่ำ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเคาะข่าวค่ำค่ะวันนี้พุธที่20พฤษภาคมนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณค่ะ19นาฬิกา30นาทีแบบนี้เรื่อยไปจนถึง20นาฬิกาโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทบกค่ะหรือว่าจะรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสถานีข่าวสนามเป้าก็ได้นะคะวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวหลากหลายประเด็นนะคะยังคงต้องตามต่อกันจริงๆในกรณีที่รถไฟชนเข้ากับรถโดยสารสาธารณะที่แยกมักกะสันเพราะว่าวันนี้คณะกรรมการความมั่นคณะกรรมการคมนาคมของสภาผู้แทนราษฎรเขาหารือกันเป็นการเร่งด่วนเลยค่ะแล้วก็ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนี้ขึ้นมาส่วนตำรวจสน.มักกะสันค่ะร่วมกันจำลองเหตุการณ์จุดที่เกิดเหตุแล้วก็กกร.ก็เตรียมส่งรายละเอียดแบบสำรวจความเห็นตามที่กรมควบคุมมลพิษร้องขอ22พฤษภาคมนี้ขณะที่สมช.เองวันนี้นะคะมีเรื่องของการส่งออกน้ำมันเครื่องบินค่ะไฟเขียวให้ส่งออกได้ให้กับเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์หลังถูกร้องขอค่ะบอกว่าไม่กระทบกับการใช้น้ำมันในประเทศถ้าขาดแคลนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจะสั่งระงับทันทีค่ะกุญแจดอกแรกของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเริ่มขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าคุณอนุทินนำส.ส.ภูมิใจไทยยื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญคงอำนาจส.ว.เอาไว้เหมือนเดิมแล้วก็ยืนยันว่าทำตามประชามติของประชาชนก่อนที่จะบินไปฝรั่งเศสพรุ่งนี้นะคะผบ.ตร.ค่ะสั่งดำเนินคดีอาญาเด็ดขาดกับแก๊งอุ้มชาวจีน5รายตอนนี้ฝากขังเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ให้ออกจากราชการไว้ก่อน4ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับคดีขณะที่คุณสุภมาศนะคะก็วันนี้ชี้ว่าดิวซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลก2026มูลค่ามันมากถึง 1,700 ล้านบาทนะคะน่าจะสอบพับแผนเรื่องนี้ละเพราะว่ามันแพงเกินไปยืนยันเวลานี้รัฐบาลขอเลือกแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนก่อนเดี๋ยวสักครู่มาขอข่าวทั้งหมดนี้กันค่ะ
6: เบลสิทธิ์ฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเดน
8: และหลอดชมพูช่วยลดเสียวฟันด้วย3พลังเกลือ
7: เจเดนเจเดน
9: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
10: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
11: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
12: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
13: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: กรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาข้อข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังเริ่มกันที่ความคืบหน้ากรณีรถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะนะคะที่บริเวณแยกอโศกดินแดงวันนี้ทางคณะกรรมการคมนาคมของสภาผู้แทนราษฎรเขามีการเรียกประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งประธานกมธ.คมนาคมเองก็แถลงนะคะจะต้องเร่งเยียวยาเหยื่อรถไฟชนรถเมล์เพราะว่าปัญหามันเกิดจากความบกพร่องเชิงระบบของหลายหน่วยงานคือเรื่องนี้เองเนี่ยนะคะวันนี้ก็ได้เรียกประชุมพอเสร็จสิ้นปุ๊บคุณสุพนัทมีนชัยนันท์ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการก็พูดถึงเรื่องของการเยียวยาผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้แถลงสรุปวงเงินเยียวยาทั้งหมดนะคะซึ่งน่าจะสักประมาณ 2,390,000 กว่าบาทต่อรายก็จะแบ่งเป็นเงินจากบริษัทประกันภัยแล้วก็บริษัทที่เกี่ยวข้องประมาณ 1,750,000 บาทการรถไฟแห่งประเทศไทยอีก 300,000 กว่าบาทกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพอีก 300,000 บาทรวมทั้งสิ้นก็จะเป็น 2,390,000 บาทต่อรายขณะนี้ยังไม่สามารถจ่ายเงินเยียวยาได้ครบถ้วนนะคะเพราะว่ามีผู้เสียชีวิต2รายที่ยังไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้ขณะที่อีก6รายพบปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนไม่ตรงหรือว่าไม่มีในระบบคือในบริษัทประกันไทยเนี่ยค่ะเขาไม่มีข้อมูลเหล่านี้มันไม่ตรงกันมันก็เลยไม่สามารถดำเนินการเคลมได้ก็อยู่ระหว่างการประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะตำรวจเนี่ยแหละค่ะดำเนินการส่งข้อมูลเพื่อที่จะประกอบการเบิกจ่ายทีนี้มีข้อเสนอให้บริษัทประกันภัยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนเรื่องวงเงินแล้วก็เบี้ยประกันค่ะเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับระดับการคุ้มครองแล้วก็ความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะยืนยันว่าระบบอนุสัญญาณที่ใช้งานในปัจจุบันเป็นไปตามมาตรฐานสากลก็มีลักษณะสัญญาณไฟที่ใช้ควบคุมการเดินรถถ้าสัญญาณไฟแสดงสถานะอนุมัติก็สามารถเดินรถได้แต่หากไม่แสดงสถานะอนุมัติอนุญาตเนี่ยจะไม่สามารถขออภัยจะมีเพียงสัญญาณเตือนให้ระมัดระวังไม่ได้หมายความว่าต้องหยุดรถโดยตรงนะคะยกเว้นกรณีที่สัญญาณธงแดงหรือว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรงนี้จะถือว่าเป็นสัญญาณให้หยุดหรือว่าระมัดระวังสูงสุดขณะที่ด้านของการตรวจสอบเหตุการณ์ค่ะกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวข้องก็มีความคาดเคลื่อนด้านเวลาเพราะว่าจากแต่ละหน่วยงานเขาใช้ระบบเวลาไม่ตรงกันส่งผลให้ข้อมูลบางส่วนไม่สามารถนำมาเทียบเคียงกันได้อย่างแม่นยำก็เลยมีข้อจำกัดที่จะต้องมีการแก้ไขเชิงระบบด้วยขณะเดียวกันวันนี้ค่ะทางชุดสืบสวนสน.มักกะสันก็ได้ร่วมกันจำลองเหตุการณ์รถไฟชนกับรถประจำทางบริเวณจุดตัดอโศกดินแดงด้วยนะคะเพื่อที่จะเร่งเก็บข้อมูลพยานหลักฐานก่อนที่จะสรุปสำนวนคดีรวมระยะทางประมาณ9กิโลเมตรกว่าๆระหว่างทางค่ะชุดสืบสวนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานการวิ่งของรถไฟจากซุ้มสำคัญก่อนถึงจุดที่มันเกิดเหตุระยะทางประมาณ 3.6 กิโลเมตรสำหรับประเด็นที่ชุดสืบสวนเขาเก็บข้อมูลระหว่างการจำลองเหตุการณ์ก็จะมีหลายส่วนด้วยกัน 1. คือการตรวจสอบระยะการมองเห็นระบบอนุสัญญาณเพื่อดูว่าพนักงานขับรถไฟเนี่ยเขาสามารถมองเห็นระบบอนุสัญญาณต่างๆทั้งธงทั้งไฟสัญลักษณ์หรือว่ายานพาหนะที่จอดคล่อมรางได้ในระยะเท่าไหร่2คือระยะการหยุดเบรกของรถไฟค่ะเพื่อดูว่าพนักงานขับรถไฟเนี่ยนะคะเขาจะใช้ระยะเวลาระยะทางเท่าไหร่ก่อนที่จะถึงสถานีหรือว่าซุ้มหมายกั้นถนนการชะลอความเร็วแล้วก็การหยุดรถไฟรวมไปถึงสังเกตการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำซุ้มรถไฟว่าเริ่มส่งสัญญาณให้พนักงานขับรถได้ในระยะเท่าไหร่แล้วก็ยังจะตรวจสอบไปจนถึงความเร็วของรถไฟว่าใช้ความเร็วเท่าไหร่ตั้งแต่วิ่งรถไปจนถึงการชะลอความเร็วของรถก่อนที่จะเบรกหยุดรถไฟ ดยประเด็นทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ค่ะชุดสืบสวนจะรวบรวมเพื่อที่จะตรวจสอบว่ามันสอดคล้องกับคำให้การของพนักงานควบคุมไม้กั้นพนักงานขับรถไฟช่างเครื่องแล้วก็พนักงานรักษารถไฟคันที่เกิดเหตุไหมมันสอดคล้องกันทั้งหมดไหมเจ้าหน้าที่เขาจะตรวจสอบทั้งหมดสอบสวนทั้งหมดนะคะแล้วก็หลังจากการจำลองเหตุการณ์เสร็จสิ้นค่ะชุดสืบสวนจะนำข้อมูลมารวบรวมแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆที่สน.มักกะสันก่อนที่จะแถลงชี้แจงอีกครั้งหนึ่งขณะเดียวกันวันนี้ค่ะทางสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยก็ได้ออกแถลงการณ์ในหัวข้ออุบัติเหตุแยกอโศกอย่าเป็นแค่ไฟไม่ฟางจงไปถึงการปฏิรูประบบการขนส่งทางรางให้เป็นหลักประกันให้เป็นระบบหลักการขนส่งของประเทศและปลอดภัยเพื่อแสดงจุดยืนแล้วก็ข้อเรียกร้องต่อภาครัฐภายหลังเกิดโศกนาฏกรรมครั้งนี้นะคะเน้นย้ำว่าโศกนาฏกรรมครั้งนี้ไม่ควรที่จะจบลงเพียงแค่การกล่าวโทษกล่าวความบกพร่องของพนักงานไม้กั้นหรือว่าความประมาทของพนักงานขับรถโดยสารหรือการตรวจสอบพบสารพิษในพนักงานสารเสพติดในพนักงานขับรถไฟเท่านั้นแต่มันจะต้องไปจนถึงว่ารัฐบาลเนี่ยจะผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบได้ยังไงครอบคลุมทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมายนโยบายการจัดสรรบุคลากรเทคโนโลยีอุปกรณ์แล้วก็การรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้คนขับประชาชนอย่างเราๆเนี่ยแหละอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคส่วนค่ะทั้งหน่วยงานภาครัฐสหภาพแรงงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็นักวิชาการในแถลงการยังได้เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกด้วยมันสะท้อนไปจนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของกิจการรถไฟไทยค่ะที่สะสมมามากกว่า5ทศวรรษระบุชัดเจนเลยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องแบกรับภาระต้นทุนการดำเนินงานประมาณ3บาท20สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อคนแต่รัฐบาลกำหนดให้จัดเก็บค่าโดยสารได้แค่24สตางค์แม้กฎหมายจะระบุให้รัฐต้องชดเชยส่วนต่างแต่ทางปฏิบัติกลับพบความล่าช้าอย่างหนักค่ะทางสมาคมเองเนี่ยนะคะขออภัยทางสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยเองก็ได้ส่งกำลังใจให้กับพนักงานรถไฟแล้วก็สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นในส่วนของรถไฟเองเนี่ยให้ยืนหยัดทำหน้าที่รับใช้ประชาชนต่อไปเน้นย้ำว่าถ้าพนักงานรายใดกระทำผิดจริงๆก็ต้องดำเนินการไปตามกระบวนการยุติธรรมแล้วก็กฎหมายแต่สังคมก็ไม่ควรมองว่าองค์กรแล้วก็พนักงานรถไฟทั้งหมดเป็นจำเลยของสังคมค่ะสมาพันธ์เขายังคงเชื่อมั่นในตัวบุคลากรของรฟท.แล้วก็ขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์เพื่อความปลอดภัยของประชาชนต่อไปนะคะก็ต้องรอดำเนินการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเหล่านี้เพื่อที่จะออกดูซิว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นอย่างไรและรัฐบาลจะบูรณาการเชิงโครงสร้างทั้งหมดให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้มากน้อยเพียงใดนะคะคุณฟังเบรกหน้ายังตามกันต่ออีกหลายประเด็นร้อนช่วงนี้พักครู่เดียวค่ะ
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทันตะวันจุฬาเฮิร์บ
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 4.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่าฟอร์แคชโทร027407400
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทันตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทันตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี
2: ช่วงสุดท้ายของข้อข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณนะคะกลับมาช่วงนี้มาตามต่อประเด็นร้อนก็คือผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนในเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็การเรียกรับสินบนในการปฏิบัติราชการของภาครัฐนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตลอดทั้งสัปดาห์เลยปรากฏว่าเรื่องนี้โอ้โหร้อนแรงทีเดียวนะคะทำให้หลายหน่วยงานต้องร้อนออกมาชี้แจงกันนะคะล่าสุดกรมควบคุมมลพิษยืนยันว่าไม่ได้รับเอกสารสินบนจากกกร.นะคะบอกว่าพร้อมพิสูจน์ความโปร่งใสถ้าพบว่ามีมูลความผิดค่ะวันนี้กรมควบคุมมลพิษขอยืนยันเจตนารมณ์ค่ะในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสสุจริตแล้วก็ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลพร้อมจะแจ้งความคืบหน้าให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไปเมื่อได้รับข้อมูลอย่างเป็นทางการเรื่องนี้คุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะคะกล่าวภายหลังการประชุมบูรณาการร่วมกับภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตว่านายกได้เชิญภาคเอกชนมาร่วมการประชุมในกรณีนี้ล่ะค่ะเรื่องของผลการทุจริตในภาครัฐนายกสั่งหน่วยงานภาครัฐทำรายงานศึกษาปิดช่องโหว่ทุจริตส่วนการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองที่ภาคธุรกิจมีประเด็นปัญหาอยู่ก็ประมาณ 6-7 กลุ่มธุรกิจในวันที่10มิถุนายนนี้ภาคเอกชนจะเสนอข้อเสนอแนะมายังรัฐบาลแล้วก็จะนำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขนะคะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริตขึ้นอีกเมื่อเสนอมาแล้วจะรับฟังความเห็นของผู้ที่มีส่วนร่วมมีส่วนได้เสียในเว็บไซต์ law.go.th เพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นถ้าได้ความคิดเห็นมาปุ๊บเนี่ยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก็จะนำสรุปและเสนอที่ประชุมครม.ค่ะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงก็จะได้ไม่เกิดช่องโหว่นะคะในเรื่องของการครหากันคุณประกรณ์บอกเพิ่มเติมว่าวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะที่ภาคเอกชนจะรับทราบถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐบาลในการแก้ไขประเด็นเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังคะมาติดตามความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยพรุ่งนี้จะบินไปที่ฝรั่งเศสค่ะก็ตั้งแต่21พฤษภาคมถึง27พฤษภาคมนะคะนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการไปที่ฝรั่งเศสก็จะไปหารือกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสไปคุยกับองค์การระหว่างประเทศมีภาคเอกชนไทยฝรั่งเศสมีทีมประเทศไทยก็จะไปรุกเรื่องของความมั่นคงด้านพลังงานแล้วก็ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่นานาชาติคือคุณอนุทินเนี่ยนะคะจะเดินทางเยือนครั้งนี้ก็อย่างที่บอกไปมีกำหนดการพบกับคุณประธานาธิบดีมาโครงนะคะในงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งก็จะหารือกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันจะผลักดันเรื่องของความร่วมมือสำคัญด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนพลังงานคมนาคมการทหารแล้วก็อากาศยานขณะที่องค์การระหว่างประเทศเองนายกรัฐมนตรีก็จะหารือเหมือนกันค่ะอย่างเช่นกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศเพื่อที่จะส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานนอกจากนี้จะพบกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกด้วยวาระสำคัญเลยก็คือการผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยบนเวทีโลกค่ะเพราะว่าจะเป็นโอกาสต่อยอดความร่วมมือที่ก่อนหน้านี้เราหารือกันมาแล้วรอบนึงกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกก็คือ15พฤษภาคมที่ผ่านมาการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติเรื่องนี้จะหารือกันแน่นอนเพราะว่าปลายปีนี้จะขึ้นทะเบียนแล้วก็จะสร้างการรับรู้ต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยทางด้านของแฟชั่นงานหัตถกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ในระดับนานาชาตินะคะนอกจากนี้จะไปพบปะภาคเอกชนของฝรั่งเศสก็จะไปดูเรื่องของการหารือกันกับคณะนักธุรกิจแล้วก็ภาคเอกชนซึ่งก็จะเป็นโอกาสดีเลยค่ะที่จะได้เชิญชวนเอกชนของฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของประเทศไทย คุณอนุทินในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะคะวันนี้นอกจากภารกิจที่ท่านจะเดินทางไปพรุ่งนี้แล้ววันนี้ไปพร้อมกับส.ส.พรรคร่วมค่ะได้มีการร่วมลงชื่อ190คนเสนอร่างแก้รัฐธรรมนูญนะคะขออภัยไม่ใช่ส.ส.พรรคร่วมวันนี้คุณอนุทินไปพร้อมกับส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยพรรคเดียวเลยยื่น190รายชื่อเสนอร่างแก้รัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยต่อนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะคือจะแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา256เพิ่มหมวด 15/1 เพื่อที่จะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านกลไกส.ส.ร.หวังว่าการลงประชามติของประชาชนเนี่ยจะมีความประสงค์เพราะว่าผลที่ผ่านมาเองนะคะถ้าเราดูเรื่องของการลงประชามติประชาชนส่วนใหญ่ประสงค์จะแก้รัฐธรรมนูญในบางมาตราภูมิใจไทยก็เลยตอบสนองความต้องการของประชาชนแบบนั้นคุณอนุทินบอกอย่างนั้นนะเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนผ่านการลงมติซึ่งเป็นพรรคแรกเลยที่ยื่นเรื่องเพื่อพิสูจน์ความจริงใจไม่ได้เป็นอย่างที่ใครเขากล่าวหากันประธานสภาค่ะคุณโสพลบอกว่าตนในฐานะประธานก็จะรับร่างรัฐธรรมนูญจากภูมิใจไทยส่วนพรรคอื่นจะเสนอเพิ่มเติมทำได้เลยนะไม่ใช่ว่าจะรับของภูมิใจไทยอย่างเดียวนะพรรคอื่นก็สามารถยื่นมาได้แต่ภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยจะเป็นพรรคหลักที่ยื่นแก้รัฐธรรมนูญเข้ามาทางสภาก็จะนำเข้าสู่การพิจารณาต่อไปไปกันที่ที่ประชุมสมช.กันหน่อยค่ะวันนี้นะคะสมช.ไฟเขียวส่งออกน้ำมันเครื่องบินไปเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์ค่ะหลังถูกร้องขอมาก็จะไม่กระทบกับการใช้น้ำมันในประเทศนะคะเพราะว่าถ้าน้ำมันมันขาดแคลนปุ๊บอธิบดีธุรกิจพลังงานจะสั่งระงับไม่ให้ส่งออกทันทีคุณชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.วันนี้แถลงผลการประชุมนะคะใช้เวลาประชุมกันไปประมาณ2ชั่วโมงที่ประชุมมีการหารือ3ประเด็นหลักๆค่ะประเด็นแรกคือมาตรการการส่งออกเชื้อเพลิงไปนอกราชอาณาจักรที่ผ่านมาสมช.ก็มีมติระงับใช่ไหมคะไม่ให้ส่งน้ำมันยกเว้นเมียนมากับสปป.ลาวพอในการประชุมครั้งนี้ค่ะได้รับข้อเสนอพิจารณาจากกระทรวงพลังงานว่าตอนนี้มันมี2ประเทศที่ไทยช่วยส่งน้ำมันออกไปขายก็คือเวียดนามกับฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นน้ำมัน Jet A1น้ำมัน Jet A1 หรือ A1 เนี่ยนะคะเป็นน้ำมันเครื่องบินซึ่งมีการกระทบต่อการใช้ภายในประเทศแล้วก็มีการเป็นการดีที่จะลดการสต็อกน้ำมันก็ทำให้เราสามารถกลั่นน้ำมันได้ตามขั้นตอนตามกำหนดซึ่งในการดำเนินการเรื่องนี้นะคะก็อยู่ภายใต้กระทรวงพลังงานก็มีถ้ามีการขาดแคลนกระทรวงพลังงานโดยกรมธุรกิจพลังงานเขายืนยันว่าเขามีอำนาจที่จะระงับการส่งออกได้ถ้ามันมีความจำเป็นเร่งด่วนก็จะระงับทันทีประเด็นที่2ค่ะที่ประชุมเห็นชอบแนวทางหลักเกณฑ์การให้สถานะการแก้ไขปัญหาสัญชาติของบุคคลกับบุคคลที่อพยพมาอย่างยาวนานเป็นมติเมื่อ29ตุลาคมปี67ก็ให้อำนาจมหาดไทยรับคำสั่งนะคะรับคำร้องในการพิจารณากำหนดสถานะให้กลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นบุคคลไร้สัญชาติแล้วก็รัฐบาลมีนโยบายแก้ปัญหาดังกล่าวมีระยะเวลารับคำร้องตั้งแต่วันที่30มิถุนายน68จนถึง30มิถุนายน69ยอดจำนวนทั้งหมดของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีปัญหาไร้สัญชาติตอนนี้ก็คือประมาณ 480,000 กว่าคนนะคะกระทรวงมหาดไทยสามารถพิจารณาได้ในช่วงกรอบเวลา1ปีตามงบประมาณมากกว่า 100,000 คนที่ประชุมสมช.ก็เลยเห็นชอบให้ขยายเวลาการรับคำร้องไปจนถึง30มิถุนายนปี70นะคะประเด็นที่3ค่ะที่ประชุมรับทราบมติออกมาตรการควบคุมสินค้าตามแนวชายแดนนะคะก็ที่ผ่านมาเองเนี่ยก็เคยมีมติการระงับสินค้าแล้วก็มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการในช่วงที่มันขาดแคลนช่วงวิกฤตพลังงานมากๆอ่ะนะคะก็เป็นกรอบในการควบคุมสินค้าซึ่งกลาโหมก็ได้ดำเนินการจัดทำประกาศผ่านความเห็นชอบจากครม.ล่าสุดค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญลงนามประกาศดังกล่าวสำหรับรายละเอียดกำหนดมาตรการควบคุมพื้นที่ทางเมียนมากับกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อกำหนดประเภทสินค้าจำนวนแล้วก็การควบคุมการส่งออกตามแนวชายแดนนอกเหนือจากที่กำหนดเอาไว้เดิมค่ะซึ่งก็ดูตามสถานการณ์ไปนะคะคุณผู้ฟังมาดูความคืบหน้ากรณี4ตำรวจที่เขาไปเกี่ยวข้องกับคดีอุ้มชาวจีนล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอให้ออกจากราชการทั้งหมดเลย4นายด้วยกันนะคะคือออกจากราชการไว้ก่อน เรื่องนี้รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์บอกว่ากรณีจับกลุ่มตำรวจ4นายแล้วก็พลเรือน1นายหลังตำรวจตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือชาวจีน5คนจากบ้านพักแห่งหนึ่งที่ตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็กำชับค่ะให้สืบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะตำรวจ4นายให้ดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดโดยไม่ละเว้นขณะเดียวกันให้สืบสวนสอบสวนขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกมิติโดยตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วนะคะได้ดำเนินคดีอาญาแจ้งข้อหากลุ่มผู้ต้องหาอย่างเด็ดขาดแล้วก็ต้นสังกัดได้พิจารณาให้ตำรวจทั้ง4นายที่ทำผิดออกจากราชการไว้ก่อนในทันทีเช่นกันสำหรับการดำเนินคดีอาญาค่ะตำรวจสภ.วังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วได้ดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ก่อเหตุทั้ง5คนแจ้งข้อหาในความผิดร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจโดยมิชอบข่มขืนใจเรียกรับทรัพย์และปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตกับตำรวจทั้ง4นายค่ะส่วนพลเรือนก็ถูกแจ้งข้อหาเหมือนกันนะคะในฐานะผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำผิดแล้วก็ได้ควบคุมตัวทั้งหมดฝากขังต่อศาลจังหวัดสระแก้วผัดแรกตั้งแต่19พฤษภาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้ทีนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรสระแก้วค่ะพลตำรวจตรีถาวรดุลยวิทย์ก็บอกว่าจะดำเนินการกำกับดูแลแล้วก็สอบสวนด้วยตนเองส่วนการดำเนินการทางวินัยนะคะล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการเสนอให้ผู้ต้องหา4รายออกจากราชการไว้ก่อนแล้วก็ดำเนินการในส่วนข้อมูลที่ถูกพาดพิงถึงตำรวจอีกหนึ่งนายตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาสอบสวนเพื่อขยายผลเหตุผลที่ให้4นายนี้ออกจากราชการไว้ก่อนก็เพื่อให้การสอบสวนเนี่ยมันเป็นไปอย่างโปร่งใสแล้วก็อาจจะป้องกันการไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานต่างๆนะคะคุณผู้ฟังมาดูกันที่อีกหนึ่งคดีที่หวังว่าคงยังจำกันได้เนาะกรณีระเบิด11จุดในจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อช่วงต้นปีล่าสุดพันเอกเอกวริศชอบชูผลค่ะซึ่งเป็นรองโฆษกรมน.ภาค4ส่วนหน้าท่านชี้แจงนะคะความคืบหน้าในกรณีวางระเบิดวางเพลิงสถานีบริการน้ำมัน11จุดเมื่อ11มกราคมบอกว่าเรื่องนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เขาขยายผลไปละไปรวบรวมพยานหลักฐานเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ก่อเหตุได้อย่างต่อเนื่องพบว่าการก่อเหตุครั้งนี้ค่ะเป็นการกระทำที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบเลยนะคะใช้กำลังผู้ก่อเหตุรวมอยู่ที่74นายกระจายกันไปใช้ทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ใช้ไป22คันอาวุธปืน19กระบอกนำระเบิดเข้าไปก่อเหตุรวม26ลูกเก็บกู้มาได้3ลูกเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน11จุดค่ะในพื้นที่จังหวัดปัตตานี2จุดยะลา4นราธิวาส5เป้าหมายเป็นสถานีบริการน้ำมันปตท.ผู้ก่อเหตุเขาพยายามสร้างสถานการณ์ความรุนแรงนะคะให้มันกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ปัจจุบันณตอนนี้สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว16รายในจำนวนนี้มีผู้ให้การยอมรับมาแล้วด้วยนะคะ5รายแล้วก็อีก9รายปฏิเสธและอยู่ระหว่างการซักถามอีก1รายเสียชีวิตในระหว่างการบังคับใช้กฎหมาย1รายขณะเดียวกันก็มีผู้ถูกปล่อยตัวกลับภูมิลำเนาเหมือนกันนะปล่อยตัวไปแล้วเหมือนกัน4รายเพราะว่าหลักฐานไม่เพียงพอสะท้อนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ยึดหลักการพยานหลักฐานที่สำคัญเจ้าหน้าที่ตอนนี้ยังสามารถรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จากกล้องวงจรปิดได้ด้วยแล้วก็มีข้อมูลจากกระบวนการซักถามจนนำไปสู่การออกหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว25รายแล้วนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาดำเนินคดีไปแล้ว8รายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในยะลาแล้วก็นราธิวาสโดยอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมอีกก็จะต้องติดตามผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าสืบทราบไปแล้วผู้ก่อเหตุที่ดำเนินการร่วมกันทั้งหมดที่วางระเบิดวางเพลิงพร้อมกัน11จุดในพื้นที่3จังหวัดเนี่ยมี74รายด้วยกันตอนนี้ดำเนินคดีไปแล้ว25รายแล้วก็แน่นอนว่าจะต้องดูต่อว่าอีกที่เหลือเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะขยายผลเพิ่มเติมอยู่นะคะคุณผู้ฟังปิดท้ายกันที่ช่วงนี้ไปจนถึง22พฤษภาคมนะคะกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพย์เขาแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังแผ่นดินถล่ม แล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เชียงรายตากน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองพังงากระบี่สุราษฎร์ธานีแล้วก็ภูเก็ตนะคะขอให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่เฝ้าระวังกันต่อเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุการไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินถล่มน้ำป่าไหลหลากได้ง่ายก็ขอให้วัดปริมาณน้ำฝนต่อเนื่องกันด้วยแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกไปนะคะว่าฟุตบอลโลกเนี่ยก็น่าจะริบหรี่แล้วแหละที่ประเทศไทยจะได้ดูเพราะว่าคุณสุภมาศรัฐมนตรีประจำสำนักท่านบอกว่าราคามันแพงเหลือเกินนะคะก็ปิดท้ายช่วงนี้คืนนี้ชวนคุณผู้ชมดูพระจันทร์ยิ้มกันหน่อยเพราะว่าดวงจันทร์จะใกล้กับดาวพฤหัสมากที่สุดนะคะดูกันได้เงยแงะหน้ามองท้องฟ้าได้เลยจนถึง4 ทุ่มหมดเวลาของข่าวค่ำค่ะกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับวันนี้ยุทธิดาภูคำนวณลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาวันนี้เวลา 17:20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาตั้งอยู่บนถนนเจริญราษฎร์เขตสาทรพื้นที่ขนาด4ไร่17ตารางวาติดกับสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาซึ่งมูลนิธิปอเต็กตึ๊งร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊งก่อตั้งครบ110ปีเพื่อเป็นที่ประดิษฐานองค์ใต้ฮงกงหินหยกขาวแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมพระกสิติคันโพธิสัตว์ตีจังอ้วงพอศักและเทพเจ้าสำคัญของจีนให้สาธุชนได้สักการะบูชาโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามอาคารว่าศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาอันมีความหมายว่าศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวที่สร้างขึ้นเพื่อยกย่องเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติมาประดิษฐานบนอาคารโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายวิเชียรเตชะไพบูลย์ประธานกรรมการมูลนิธิปอเต็กตึ๊งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณและผู้บริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างอาคารศาลเจ้าอาคารศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นเนื่องจากศาลเจ้าใต้ฮงกงแห่งแรกที่ตั้งอยู่บนถนนพระพลาชัยมีพื้นที่จำกัดไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้มาสักการะบูชาที่มีจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลซึ่งอาคารศาลเจ้าแห่งใหม่ก่อสร้างโดยเน้นสถาปัตยกรรมจีนตอนใต้ของสกุลช่างแต้จิ๋วมีสถาปนิกชาวจีนและชาวไทยร่วมกันออกแบบประกอบด้วยอาคารสองหลังได้แก่อาคารศาลเจ้าเป็นอาคารสูง2ชั้นชั้นที่1เป็นโถงพักคอยรองรับประชาชนที่มาสักการะบูชาองค์ใต้ฮงกงหยกขาวส่วนชั้นที่2เป็นศาลเจ้าใต้ฮงกงประดิษฐานองค์ใต้ฮงกงหยกขาวแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแท่นบูชาด้านซ้ายและขวาประดิษฐานพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิมพอศักดิ์และพระกสิติคันโพธิสัตว์ตี้จังอ้วงพอศักดิ์พร้อมด้วยเทพเจ้าสำคัญของจีนอีก8องค์และอาคารอีกหลังหนึ่งเป็นอาคารอเนกประสงค์ขนาดใหญ่สามารถจัดกิจกรรมต่างๆและใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิมีห้องศาสนพิธีและปฏิบัติธรรมห้องรับบริจาคเงินห้องรับรองและห้องน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามาสักการะบูชาองค์ใต้ฮงกงมีห้องครัวที่ถูกสุขลักษณะสามารถประกอบอาหารเพื่อบริการแก่ประชาชนในวาระต่างๆและเป็นศูนย์บัญชาการใหญ่ของสำนักงานมูลนิธิด้วยในการนี้พระมหาคณาจารย์จีนธรรมวชิราจารย์เจ้าคุณเย็นอี้เจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดโพเย็นถวายเทพซิ่วซึ่งเป็นเทพอายุวัฒนะเนื้อไม้กฤษณาแกะสลักขนาดสูง45เซนติเมตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระคณาจารย์จีนธรรมวชิรานุวัฒน์เจ้าคุณเย็นงี้รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาสหรือวัดเล่งเนยถวายพระกวนอิมโพธิสัตว์เนื้อไม้กฤษณาแกะสลักขนาดสูง45เซนติเมตรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับนายวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายองค์หลวงปู่ใต้หงใต้หงกงหินหยกขาวแกะสลักแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนางสิริกุลโอภาสวงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์กวนอิมหินหยกขาวแกะสลักแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประธานองคมนตรีนำหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่เวลา 18:26 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560ได้บัญญัติถึงคณะองคมนตรีและหน้าที่ขององคมนตรีว่าพระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน18คนประกอบเป็นคณะองคมนตรีซึ่งมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษารวมทั้งปฏิบัติภารกิจตามที่พระมหากษัตริย์ทรงกำหนดหรือทรงมอบหมายการเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยโดยประธานองคมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีหรือให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตซึ่งตรงกับวันที่20 พฤษภาคม 2569ความว่าพนักท่านนายจูแซรามุสออตาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตกรุงดิลีในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวติมอร์เลสเตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตได้พัฒนาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจยิ่งความร่วมมือที่มีระหว่างกันทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการในด้านการเกษตรการศึกษาและสาธารณสุขข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นและแสวงหาความร่วมมือที่มีศักยภาพด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอพรองแชงเมืองนียง

ที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:15 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธ์ทรัสสวิสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องเนปจูนโรงแรมเพรสิเดนต์วิลสันเจนีวานครเจนีวาพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวอุษณาพิรานนท์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครเจนีวาข้าราชการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครเจนีวาตลอดจนผู้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธ์ทรัสสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกนาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอพรองแชงเมืองนียงนางสาวมารีเอเลนเปเลพันธรักษ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและนำเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอพรองแชงตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวาเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสวิสในเขตพื้นที่ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสอาคารเป็นปราสาทขนาดใหญ่สร้างคริสตศตวรรษที่18รอบปราสาทมีสวนสไตล์ฝรั่งเศสเน้นความสมมาตรตัดแต่งต้นไม้พุ่มไม้เป็นระเบียบรูปทรงเรขาคณิตมีส่วนครัวประวัติศาสตร์ The Kitchen Garden อนุรักษ์ไว้ใกล้เคียงกับของเดิมเพื่อการศึกษาปลูกผักไม้ผลและพืชกินได้ปลูกสมุนไพรใช้เป็นยาพืชหลายชนิดเป็นพันธุ์ดั้งเดิมทำให้ได้รู้ว่าผู้คนในอดีตปลูกอะไรกินอะไรและจัดการอาหารอย่างไรในปราสาทมีห้องนิทรรศการที่น่าสนใจได้แก่นิทรรศการแสดงวิถีชีวิตขุนนางในศตวรรษที่18ใช้บันทึกของบารอนหลุยกิกิเย

0: องสมุดมีหนังสืออายุเก่ามากกว่า250ปีเช่นนวนิยายสารานุกรมและหนังสือวิทยาศาสตร์แสดงสถานะทางสังคมของเจ้าของปราสาทและความใฝ่รู้ทางวิชาการการแบ่งห้องของปราสาทในศตวรรษที่18ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิถีชีวิตของชนชั้นสูงจากเดิมที่ผู้คนใช้ชีวิตร่วมกันในห้องเดียวเป็นการแยกพื้นที่ตามหน้าที่และความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนิทรรศการเรื่องบทบาทสวิตเซอร์แลนด์ในยุคล่าอาณานิคมตั้งแต่คริสตศตวรรษที่16ที่มีผลทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน What is Switzerland แสดงประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ที่สร้างชาติขึ้นด้วยการรวมตัวของรัฐขนาดเล็กหลายรัฐมีภาษาหลัก4ภาษาได้แก่เยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีโรมันและแต่ละภูมิภาคมีวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมต่างกันแต่รวมเป็นชาติเดียวกันได้มีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เก่าแก่เป็นศูนย์กลางทางการเงินและมีความเป็นกลางทางทหารมาต่อเนื่องยาวนานการจัดแสดงส่วนนี้เชื่อมโยงอัตลักษณ์ของชาวสวิสรุ่นใหม่กับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่สร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศตั้งแต่ศตวรรษที่19แสดงแผนที่โบราณอุปกรณ์สำรวจภาพถ่ายธงและสัญลักษณ์ประจำชาติเอกสารการเมืองและเรื่องเล่าบุคคลสำคัญรวมถึงของที่ระลึกและโปสเตอร์ที่คนทั่วโลกจดจำสวิตเซอร์แลนด์ได้เช่นภูเขาแอลช็อกโกแลตนาฬิกาวัวและระฆังหลังการเปลี่ยนผ่านจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรมรูปแบบครอบครัวของชาวสวิสค่อยๆเปลี่ยนจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นผู้หญิงและเด็กจำนวนมากเข้าสู่ระบบแรงงานในโรงงานชีวิตผู้คนเริ่มผูกติดกับระบบค่าจ้างเวลาทำงานแทนการพึ่งพาการเกษตรแบบดั้งเดิมมีการกำหนดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเยาวชนและเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องการป้องกันการใช้แรงงานเด็กสิทธิแรงงานและการสร้างอัตลักษณ์ของชาวสวิสที่แบ่งเวลาทำงานและการพักผ่อนอย่างชัดเจนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอพรองแชงเป็นแหล่งเรียนรู้สร้างสำนึกความเป็นอยู่ความรู้ในอดีตทำให้ทราบว่าปัจจุบันเป็นมาอย่างไรและสามารถวางแผนไปอนาคตได้อย่างมีสติมั่นคงแก้ข้อผิดพลาดต่างๆเสริมข้อดีให้ดียิ่งขึ้นได้ทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสมาพันธ์ทรัสสวิส
1: ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในจังหวัดนครพนมวันนี้เวลา 9:40 นศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังศาลาประชาคมยงใจยุทธศาลากลางจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งโปรดให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ร่วมกับโรงพยาบาลในกำกับของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมได้แก่โรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลท่าอุเทนนำทีมแพทย์พยาบาลพร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปตลอดจนให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพแก่ประชาชนชาวจังหวัดนครพนมและจังหวัดข้างเคียงในโอกาสเสด็จมาทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ทั้งนี้จังหวัดนครพนมพบว่าประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดอันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนในจังหวัดซึ่งการออกให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขถือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการเข้าถึงบริการสุขภาพเบื้องต้นอันเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยตลอดจนบรรเทาความเดือดร้อนด้านสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นสำหรับการออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในวันนี้มีผู้รับบริการจำนวน169คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อรองลงมาคือโรคระบบทางเดินอาหารโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดโรคระบบประสาทและโรคระบบทางเดินหายใจนอกจากนี้มีผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลนครพนมจำนวน15คนทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมได้จัดบริการรถรับส่งให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลใน

0: การเดินทางมาตรวจรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากนั้นเสด็จไปยังพระพลาทรงงานพระราชทานพระวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงวราพรพิมพ์ประภัยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำปศุสัตว์จังหวัดนครพนมเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์กลุ่มเป้าหมายซึ่งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ไร้ที่พึ่งอย่างต่อเนื่องตามวงรอบจะสามารถยับยั้งป้องกันไม่ให้โรคระบาดดังกล่าวแพร่กระจายจากสัตว์มาสู่คนอย่างมีประสิทธิภาพในการนี้ทรงงานทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งตามยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ที่มีจำนวนมากเกินความดูแลพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในชนบทสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันตรายถึงชีวิตซึ่งการทำหมันเป็นวิธีป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคพิษสุนัขบ้าที่ดีที่สุดแต่ยังมีบางส่วนมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนว่าการทำหมันเป็นการทารุณสัตว์ซึ่งข้อเท็จจริงทางการสัตวแพทย์จะช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์และช่วยป้องกันการเป็นสัตว์ลดพฤติกรรมดุร้ายนอกจากนี้การทำหมันให้กับสัตว์ที่มีอายุตั้งแต่4เดือนขึ้นไปหรือเริ่มเป็นสัตว์ครั้งแรกสามารถลดการเกิดเนื้องอกที่เต้านมอีกด้วยสำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เป็นการดำเนินขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานที่มีเป้าหมายในการกำจัดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืนซึ่งวันนี้มีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทั้ง12อำเภอตลอดจนจิตอาสามณฑลทหารบกที่210ร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์พร้อมจัดโรงพยาบาลสัตว์สนามเพื่อดูแลสุขภาพให้กับสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งในพื้นที่จังหวัดนครพนมทั้งการให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามพระนโยบายที่เชื่อมโยงทั้งการดูแลสุขภาพคนสุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมตามหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health เพื่อสร้างความปลอดภัยสาธารณะให้ทุกชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าเป็นภัยเงียบที่อันตรายถึงชีวิตดังนั้นสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งจึงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเนื่องจากเป็นแหล่งแพร่กระจายหลักของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งการสร้างความตระหนักรู้ถึงการป้องกันอย่างถูกวิธีทั้งการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงและการทำหมันให้กับสัตว์ที่มีจำนวนมากเกินความดูแลจึงเป็นวิธีป้องกันการแพร่ระบาดที่มีประสิทธิภาพทั้งนี้การออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์จึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานระยะที่3พุทธศักราช2569ถึง2573เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบจะช่วยลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าและสร้างความปลอดภัยด้านสาธารณสุขแก่ชุมชนอย่างยั่งยืนองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรีวันนี้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่5และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีโอกาสนี้องคมนตรีได้รับมอบตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้ายจากนายอู๋จืออูอัคระ อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยจากนั้นมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโรงพยาบาลและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาจอมบึงพร้อมกับมอบถุงพระราชทานให้กับผู้ป่วยและให้กำลังใจบุคลากรที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงเป็นโรงพยาบาลขนาด60เตียงเปิดให้บริการประชาชนทุกกลุ่มวัยโดยน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานรวมทั้งพัฒนาตามแนวทางโรงพยาบาลคุณธรรมจนได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพไร้รอยต่อมีคุณภาพปลอดภัยอาทิแกมอ้นโมเดลรูปแบบการดูแลและบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชจากสารเสพติดในชุมชนอย่างครบวงจรและไร้รอยต่อช่วยแก้ปัญหาผู้เสพยาเสพติดที่มีอาการทางจิตและก่อความรุนแรงในพื้นที่ด้วยการบูรณาการเครือข่ายทุกภาคส่วนในตำบลแก้มอ้นและอำเภอจอมบึงให้การช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเป็นระบบทั้งการจัดตั้งเครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังเปิดอาคารมินิธัญรักษ์ดูแลผู้ป่วยยาเสพติดระยะกลางเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาใกล้บ้านพร้อมสนับสนุนอาชีพและสร้างการยอมรับในการกลับคืนสู่สังคมให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขนอกจากนี้โรงพยาบาลยังได้จัดโครงการ DM Remission เบาหวานระยะสงบจัดคลินิก DM Remission ในโรงพยาบาลพร้อมทั้งจัดอบรมพี่เลี้ยงครูกอให้กับพยาบาลที่รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs ทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.โดยมีทีมแพทย์พยาบาลและสหวิชาชีพเป็นพี่เลี้ยงร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มกิจกรรมการออกกำลังกายซึ่งสามารถช่วยลดน้ำหนักผู้ป่วยเบาหวานได้ร้อยละ10ถึง15และใช้ระบบเทเลเมดิซีนและ LINE DM Remission ตำบลติดตามการรักษาส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจนได้รับรางวัลนวัตกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่5ประจำปี2568ระดับดีเยี่ยมและบุคคลต้นแบบโรโมเดล NCDมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่กำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568ที่ผ่านมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัว10ตรีกองประจำการวรัญชิตยวงสุวรรณณบ้านเลขที่16หมู่1ตำบลเหล่าพัฒนาอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมโดย10ตรีวรัญชิตสังกัดกรมทหารราบที่1313เสียชีวิตจากอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษการพระราชทานสิ่งของในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือและขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างต่อเนื่องภายหลังจากเมื่อวันที่29มีนาคมถึง1เมษายน2569ได้พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวน9ครอบครัวตลอดจนสถานีตำรวจภูธรตามแนวชายแดนจำนวน18แห่งในจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีและต่อมาเมื่อวันที่27ถึง28เมษายน2569ได้พระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอย่างหาที่สุดมิได้ราชสกุลหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เวลา10นาฬิกาวันนี้ราชสกุลชุมสายองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกพลตำรวจโทชยพจน์หาสุนหะและคณะโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิและมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดสนามพราหมณ์จังหวัดเพชรบุรีวัดเขาวังวัดศรีสุริยวงศารามวัดช่องลมจังหวัดราชบุรีวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมและวัดเทพนิมิตกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรเวลา 14:30 นาทีทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการโรงเรียนสันติวันและบริษัทโฮยาเลนส์ไทยแลนด์จำกัดร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดอรุณราชวรารามและวัดเจ้าอามและวัดในจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดเม่นใหญ่วัดท่าสำราญธรรมวัดทองนพคุณวัดกลางเชียงยืนวัดสว่างวิเวกจิตวัดหนองกกหนองยาวและวัดโพสีรวม10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นมีคณะบุคคลมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบด้วยบริษัทผู้จัดการ360จำกัดและบริษัทในเครือบริษัทวินวินเวิร์คจำกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีและเทศบาลตำบลฉลองโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดมหาชัยจังหวัดมหาสารคามวัดบางสมัครวัดวีระโชติธรรมารามวัดนฤภัยประชาบำรุงวัดเทพนิมิตและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดจอมเกตและวัดราชโดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา 19:00 นคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียมหาวิทยาลัยสยามและจังหวัดระนองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์จำนวน4รูปประชาชนและคณะบุคคลเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานสัมภากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร8และสมาคมแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สวัสดีครับโนนิวครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
2: DJ ดาวค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันนะคะในชั่วโมงสุดท้ายของดาวนะคะไหนๆก็มีเสียงโนนิวเมื่อสักครู่นี้แล้วเดี๋ยวเปิดชั่วโมงสุดท้ายด้วยงานจากหนูนิวละกันนี่คือเพลงใหม่ล่าสุดของน้องแล้วก็ดาว่าหนูนิวน่าจะชอบคำว่าซีซั่นค่อนข้างมากเพราะเพลงนี้ก็คือฤดูใหม่นะคะหลังจากที่มีฤดูของเธออะไรใดๆนี่คือนิวซีซั่นฤดูใหม่จากหนูนิวค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
3: ้
2: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระ และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมเลิศอะ
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: โถหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โถหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความสนุกของอาชีพนี้มันคืออะไร
3: มันเป็นงานที่ไม่มีรูทีนเลยค่ะวันนี้เราจะเจออะไรมันตื่นเต้นทุกวัน
4: คนมันก็เปลี่ยนไปทุกงาน
3: ลูกค้าผิวแบบนี้สไตล์การแต่งหน้าแบบเฮ้ยอันนี้เราไม่ถนัดเลยแล้วแต่ว่าเรารับไปแล้วเราจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยใช่
4: สิ่งแรกที่ต้องวิเคราะห์ก่อนคืออะไร
3: ปัญหาค่ะคิ้วไม่เท่ากันตาตกไม่เท่ากันจมูกเบี้ยวไหมหน้าไม่เท่ากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะว่าเราจะต้องแก้ไขเขาตรงไหนเรื่องสีก็เป็นอีก
2: การ
3: คุยกันว่าเขาอยากได้ลุคประมาณไหนโทนประมาณไหนเป็นอาชีพที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลา
5: ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: สวัสดีวันพุธไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตให้ถูกใจใครขอแค่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1สักใบก็พอแล้วสาธุ
5: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: EFM DJ Playlist by
8: DJ ดาวค่ะ

นี่คือ Sunflower นะคะงานจากน้องก้อยอรัชพรนะคะซึ่งเห็นเหมือนน้องกำลังจะแบบว่าทำละครเวทีหรือสักอย่างนึงซึ่งแบบรอดูเลยอ่ะเหมือนน้องเพิ่งปล่อยทีเซอร์ออกมาเรียกว่าก้อยเป็นคนที่มีแพชชั่นในการทำงานเป็นคนที่มีแพชชั่นในสิ่งที่ตัวเองรักมากๆเป็นหนึ่งคนที่เก่งในทุกๆด้านจริงๆนะคะเอาล่ะหมดเวลาของดาวแล้วเดี๋ยวส่งต่อให้พี่ๆกับพุทธอพุทโธเดี๋ยวลาไปด้วยเพลงที่หลายๆคนน่าจะคุ้นหูกันดีแต่ว่าถ้าเป็นน้องๆเจนซีอาจจะยืนงงนิดหน่อยนะคะนี่คือมิสคองานจากซินยอริต้าหนูลูกฟังเพลงเก่าๆดูมันพอไปละบ๊ายบายค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ที่ทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคม

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ DB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM NewsEFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะมีคำสั่งด่วนให้ปลัดจังหวัดนายอำเภอจังหวัดภูเก็ตช่วยราชการกรมการปกครองและนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนฝรั่งเศส 21-27 พฤษภาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ

ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
4: อธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งด่วนให้ปลัดจังหวัดนายอำเภอจังหวัดภูเก็ตช่วยราชการกรมการปกครองกรณีการร้องเรียนของประชาชนและผู้แทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงเพื่อให้กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปโดยเร็วสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: กรณีการร้องเรียนของประชาชนและผู้แทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงในเรื่องนี้กรมการปกครองได้ดำเนินการโดยเพื่อให้กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปโดยเร็วสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองจึงลงนามคำสั่งให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตช่วยราชการกรมการปกครองเป็นการประจำเพื่อประโยชน์ทางราชการและให้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายทั้งนี้สืบเนื่องจากปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีมีการร้องเรียนของประชาชนและตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองรวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อทางราชการกรมการปกครองยืนยันว่าจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการโดยมุ่งรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนและภาพลักษณ์ของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัดยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: นายกรัฐมนตรีบินฝรั่งเศสพรุ่งนี้หารือประธานาธิบดีฝรั่งเศสองค์การระหว่างประเทศภาคเอกชนไทยฝรั่งเศสทีมประเทศไทยเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกพร้อมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตานานาประเทศคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่าง 21-27 พฤษภาคมโดยจะใช้โอกาสนี้ในการพบปะหารือกับผู้นำและบุคคลสำคัญหลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นระดับผู้นำคือนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบปะกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสในงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งจะหารือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยฝรั่งเศสมุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และจะมีการพบปะหารือกับองค์กรระหว่างประเทศซึ่งจะมีการพูดคุยกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศเพื่อที่จะส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานพร้อมทั้งพบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกซึ่งเป็นการเปิดโอกาสต่อยอดความร่วมมือที่ใช้ในการหารือร่วมกันเมื่อ15พฤษภาคมที่ผ่านมาผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในปลายปีนี้นอกจากนี้จะมีการหารือกับเอกชนฝรั่งเศสและทางธุรกิจฝรั่งเศสภายใต้สมาคมนายจ้างฝรั่งเศสด้วยอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีจะมีการนำทีมประเทศไทยภาคเอกชนและชุดไทยในฝรั่งเศสที่จะมีการร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพื่อประชุมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปและพบปะชุมชนไทยในฝรั่งเศสยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: หลังจากที่ศาลอุทธรภาค4มีคำพิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นในคดีที่โตโต้ปิยรัตน์จงเทพส.ส.พรรคประชาชนและอดีตนักกิจกรรมกลุ่มวีโว่ถูกกล่าวหาในคดีมาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ3กรณีถูกกล่าวหาว่าร่วมกับพวกติดตั้งป้ายวิจารณ์การผูกขาดวัคซีนโควิด-19 ริมถนนในจังหวัดกาฬสินธุ์และโพสต์ภาพป้ายใน Facebook และ Twitter เมื่อวันที่23มกราคม2564โดยให้ลงโทษจำคุกจำเลย3ปีไม่รอลงอาญานั้นมีรายงานว่าศาลได้อนุญาตให้ประกันตัวโตโต้โดยใช้หลักทรัพย์จำนวนเงิน 300,000 บาทโดยจะมีการต่อสู้ในชั้นฎีกาต่อไป
7: เดินทางใกล้ไกลสนุกสุขใจปลอดภัยตลอดเส้นทาง
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: SAFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: อย่าให้เสียงคนอื่นดังกว่าเสียงหัวใจของคุณ
3: สวัสดีค่ะพวกเรา
4: เอาละนะคะ
3: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
5: EFM 94
3: Talk อารมณ์ดี
4: เพลงดีทุกแนว

0: ขอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยใหม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: ไงอ่ะ
4: ไงอะไรอ่ะ
3: มึงไงคุม2อันเลย
4: เฮ้ยเบิร์ด
3: แฮปปี้เบิร์ดเดย์เขาวันเกิดเขา
4: ออกซิงเกิลเหรอ
5: อง
4: เบิร์ดโหวันนี้แต่งตัวแบบ
3: สุเมธหรือปัง
4: ไม่เขาดูแบบ
6: เขาไปวัดมาวันนี้
3: เขาไปวัดวันเกิดเขาไงแฮปปี้เบิร์ดเดย
4: ์วันนี้แต่งตัวหล่อเลย
3: หุยหนาวมากฝนตกตอนนี้ทุกคนอยู่ที่ไหนกันคะฝนตกไหมที่แกมมี่คือตกหนักมากแล้วตอนนี้ก็คือว่าคุณเติร์นได้จากเราไปแล้ว
4: ยังไม่จากยังไม่จาก
3: เขามาไม่ได้หรอกเพราะเขาไม่มีรถตอนนี
4: ้
3: แล้วทำไง
4: ก็ไม่รู้ว่าจมอยู่ระหว่างนานามาอโศกหรือเปล่า
3: โ
4: อ้เพราะว่าเขาไม่มีรถด้วยคุณเติ้ลน่ะแล้วก็เดินทางเขาเดินทางไม่ค่อยสะดวกไม่รู้ว่าตอนเนี้ยขาดการติดต่อไปละไม่ถามไปเนี่ยไม่
3: ตอบแล
4: ้วไม่มีการตอบอะไรเลยผมถามไปว่าถาม
3: อ่ะ
4: ผมถามไปว่า
3: ตั้งใจอ่ะตั้งใจถั่ว
4: ถามไปว่าจมยังเนี่ยยังไม่มีการตอบรับพี่อาม่าอ้ายของเราถามไปว่าพี่เติ้ลเป็นยังไงบ้างไม่มีการตอบรับ
3: อันนี้ก็ถือว่าสรุปได้แหละ
4: จะว่า
3: เราไปแล้ว
4: ยังไม่จากกำลังเดินทางมาเนี่ยข้อความสุดท้ายคือ2:54บอกนั่งรถเมย์มาขึ้น BTS ละดีแล้วดีแล้วให้เป็นเติ้ลบ้างที่มาช้าส่วนใหญ่จะเป็น
3: วีแล้วเป็นช้าหนักด้วยนะรอบเนี้ย
4: ไม่หรอกตอนนั้นเราต้องครึ่งชั่วโมงเนี่ย
3: ใคร
4: นี่ไงที่โฟนอิน
3: อ
4: ะนั่นดูอะไรกันน่ะดูทองเหรอ
3: เ
4: นี่ยพ่อลูกเขาก็พยายามจะให้ลูกได้อดออมในสินทรัพย์ในกระจายความเสี่ยงไปที่ทองช่วงนี้ทองลงใช่ไหม
3: ทองลง
4: เข้าเลยเหรอลงกว่านี้เปล่าเขาบอกว่าทองจะอ่อน 2-3 เดือนเปล่า
3: ลงอีกแล้วมันลงขึ้นๆ
4: ไหวเห็นป่ะเห็นป่ะนี่ไงเห็นไหมรอก่อนเห็นป่ะ
3: รอก่อน
7: ยิงซื้อเยอะยิงขาดทุนทำไมลงอ๋อล่ะ
4: ชอบพ่อลูกยืนกระซิบกันเรื่องออมทอง
7: ลงมา69240แล
3: ้
7: ว
3: อ๋อมันลงใจเย็นๆบอกใจเย็นๆ
4: ใจเย็น
3: ๆฮัลโหลตามตาม

0: 11มิถุนายนนี
1: ้หรอ
0: เออเปิดสนามเนี่ยที่เม็กซิโกซิตี้ที่เม็กซิโกแต่รอบชิงจะมาจัดที่นิวยอร์กอเมริกาโอ้คนน่าไปดูกันเยอะเพราะว่ามันดูเที่ยวได้ไงอเมริกาแล้วก็แคนาดาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องของการชมถ่ายทอดสดนี่ต้องลุ้นว่าเราจะได้ชมหรือเปล่าเพราะรัฐบาลบอกไม่ไหวเรื่องลิขสิทธิ์หาวเลยเหรอ
1: นอน3ชั่วโมง
0: หาวเลยเหรอทำไมไปทำอะไรดึก
1: เดี๋ยวนี้คือปกป้องขอให้ตื่นทุกพร้อมเขา
0: แล้วต้องไปส่งเขาไหม
1: ขอว่ายังก่อน
0: แต่ว่าต้องตื่นพร้อม
1: ใครตื่นเออจริงๆคือไม่ได้ขอหรอกตื่นให้เป็นวินัยให้เขาดูว่าเราลุกเขาลุกเขาต้องลุก
0: โอ้ยลูกต้องการตัวอย่าง
1: เพราะพ่อมันบอกว่า
0: สนูสไม่ได้สนูสปลุกหลายรอบ
1: สนูสเหมือนกันสนูส5นาที
0: อ๋อได้แค่นั้นรอบเดียว
1: ใช่
0: โอเคแล้วเราปกติเราสนูสกี่รอบตอนที่ไม่มีลูก
1: 4แล้วรอบที่4อ่ะหายไปเลยนะ
0: ไม่แล้วลูกไปเรียนเราก็นอนต่อสิ
1: ไม่หลับ
0: ไปหลับแล้วโอเคแก่แล้ว
1: แล้วชอบหลับเวลางานอย่างเงี้ย
0: เข้าใจเข้าใจนี่ก็หลับเหมือนกันเวลาไปถ่ายอะไรก็ใช้เวลาตอนเขาเบรกเขาเที่ยงอะนอน
1: ถ้าสมมุติว่าคนไทยแบบเมืองไทยเนาะประเทศไทยซื้อลิขสิทธิ์ไม่ได้จริงๆอะเราดูได้จากไหนวะ
0: ต้องลุ้นเอกชน
1: เว็บ
0: โอ้ยต้องไปมันก็ต้องเถื่อนอะไม่มีหรอกต้องดูว่ามีแบบ pay per view ในแบบไม่รู้ FIFA เขาขายตรงหรือเปล่า YouTube สมมุตินะ
1: อ
0: าจจะต้องแบบซื้อเป็นแบบจ่ายเป็นเฉพาะไปแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าไทยจะได้ดูถ่ายทอดสดหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ศิลปินเฮดไลน์สำหรับพิธีเปิดบอลโลกที่อเมริกาหนึ่งในนั้นมีลิซ่านะครับ
1: อุ้ย
0: มีลิซ่าแน่ๆแล้วแล้วก็มีเหมือนกับเขาจะได้ร้องเพลง Official ด้วยอ่ะ
1: เพลง Official อ๋อเพลงประจำบอลโลกเหรอ
0: เออต้องดูนะไม่รู้อ่ะตอนเนี้ยมันกระแสมันวุ่นวายไปหมดไม่รู้ว่ามีโชว์หรือว่าได้ทำเพลง Official ด้วยแต่ว่ามีส่วนร่วมแน่ๆเป็นคนไทยคนแรก
1: ม
0: ีเคที่เพอร์รี่มีคุณแอนนิต้าแอนนิต้ารู้จักไหมแอนนิต้าพงษ์ทรง
1: ไม่ใช่หุย
0: หุย
1: หุย
0: เป็นไงบอกลุกเลยมั้ยยุคแอนนิต้าพงษ์ทรงไง
2: แอนนิต้าพงษ์ทรงไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: มาแล้ว
1: หุยนี่มันดีว่าลาวีอ่ะมึงยุคดีว่าลาวี
0: อันนี้เป็นแอนนิต้าเป็นซุปตาร์บราซิล
2: อ๋อบอล
0: โลกใช่แล้วก็มีเรม่าและไทล่าอันนี้เป็น2ศิลปินจากโซนแอฟริกา
1: แรปเปอร์
2: พูดถึงลิซ่าใช่ป่ะ
0: ใช่นี่ไงก็คือลิซ่าเป็นตัวแทนเอเชียเหมือนกับเขาอยากให้มันเป็นทั่วโลกให้มันมีภาพทั่วโลก
1: เลิศอ่ะลิซ่าจะต้องเลิศแน่ๆเลย
2: เขาปล่อยทีเซอร์มาแล้วนี่ใช่ไหมที่คนแชร์กันอ่ะ
1: หรอเออจริงๆมันน่าจะทำเสร็จแล้วอ่ะ
0: เป็นเขาได้เป็นเพลง official song ไหมหรือว่าไงเหมือนไม่ใช่ป่ะเป็นไลน์อัพโชว์อย่างงี้ไหมไม่รู้นะ
2: หรอแต่เห็นเป็นหน้าลิซ่า
0: ลุ้นอยู่อ่ะ
2: คิดเข้าไปดู
1: เพลงฟุตบอลโลกล่าสุดที่จำได้คือวากาวากาเอเอ
2: ก็คือชากิรา
0: เพลงปีนั้นดัง
2: ซึ่งชากิราเพิ่งมีข่าวด้วยว่าเขาเพิ่งชนะยังไม่ชนะศาลยังไม่แบบว่าถึงขั้นสุดที่เขาโดนประเทศนึงอ่ะเหมือนจะปรับภาษีเขา
0: เ
2: หมือนแบบสมมติอยู่นานกว่า20ปีต้องโดนเสียภาษีอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนแบบสุดท้ายอ่ะเวลาไม่ถึง
0: อ๋อเขาไปอยู่ที่นั่น
2: ได้คืนเป็นพันล้าน
0: หรอ
2: แต่ว่ายังไม่ถึงแบบขั้นสุดแต่ว่าจะได้แล้วล่ะ
1: ยังไม่ถึงที่สุด
0: รอดูสำหรับบอลโลกปีนี้ส่วนถ่ายทอดสดนี่เรื่องใครจะถ่ายไม่ถ่ายอีกเรื่องนึงเรื่องเวลาก็ยาก
1: เพราะโซนทำโซน
2: เพราะปีนี้มันเวลามันพอมาอเมริกามันเลย
1: มันทำโซนเราลำบาก
0: มันจะมีแบบว่าแมตช์หกโมงเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้า
1: ก็ยังโอเคดีกว่าตีสามตีสี่
0: ตีสามตีสี่มีแน่นอนถ้าดูได้น่าจะเป็นช่วงเช้า
1: ตีสามตีสี่ก็บ่ายสามบ้านเขา
0: บ่ายสามบ้านเขาแมตช์แรกประมาณแมตช์แรกอาจจะมีสักเที่ยงบ่ายโมงนะ
1: หรอ
0: ของอเมริกานะแต่ก็คงยาก
1: เที่ยง
0: บ่ายโมงเขา
1: เที่ยงเราก็ยังโฮได้อยู่นะเที่ยงคืนบ้านเรายังได้อยู
0: ่เพราะนั้นอีเวนต์บอลเนี่ยต้องคิดกันแล้วว่าจัดได้ไหม
2: ใช่
0: ไ
2: หม
0: คุ้มไหมใคร
1: จะดูสด
0: ใช่
1: อาจจะต้องได้บางแมตช
0: ์บางแมตช์ก็คือเริ่ม
1: เดี๋ยวก่อนนะบางแมตช์ก็ไม่ได้สแตนด์บ
0: ายตีห้าครึ่งเอาไหมหอม
1: เพราะว่ามันแปดโมงเช้าถูกป่ะ
0: สแตนด์บาย
1: สมมติว่าเลทเขาสุดคือสองทุ่มอ่ะก็แปดโมงเช้าบ้านเราได้คิดถึงเหมือนกันบอล
0: ก็ลูกตื่นลูกตื่นปกป้องตื่นก็ออกไปเลย
1: ได
0: ้รอดูสำหรับบอลโลกปีนี้2026นะครับ
2: อ่ะเมื่อกี้อานิต้าใช่ไหมคุณชนะนี่เอาแวร์อยู่เธอนั้นอยู่ไหน
1: ดีว่าลาวีอ่ะ
2: จำได้ป่ะอาจจะเป็นใคร
1: กูบอกเลยนะที่พิมมาไม่ใช่ชายแท้

0: บอกเลยถ้า Where are you Where are you ไม่ใช่ใช่แท้
1: น
0: ี่
1: จำได้แต่ชื่อแต่ว่าเพลงจำไม่ได้
0: Where are you ลูกสาวเลยแหละ Where are you
2: อ่านไปแล้วใช่ไหมสี่ข้ออ่ะ
1: ถามไปเรียบร้อย
0: ยัง
1: อะไรอ่ะอ๋อยังให้โหวตไง
0: โหวตว่าอะไร
1: เ
2: หตุผลที่คุณอยากดูการแข่งฟุตบอลโลก2026คืออะไรนะคะ1เพราะ4ปีมีครั้งเดียว2 อยากมีโมเมนต์เชียร์บอลกับแฟน3รอดูโชว์จากศิลปินระดับโลก4รอดูนักฟุตบอลรออ
1: ันนี้คือเหมือนถามคนไม่ดูบอลนะเน
2: า
1: ะ
2: เพราะว่า5เนี่ยก็คือ
1: ก็แค่ดูบอล
2: และ6
1: พนันเหรอหรืออะไรคืออะไรงงไปหมด
0: ติดไปนวมช่วงเวลา
2: ช่วงเวลาม
0: ันจะเป็นช่วงเวลาที่นักศึกษาชายเดือดร้อนเยอะมาก
2: ใช่เขาบอกว่า
0: เยอะมากช่วงนี
2: ้ถ้า
0: เป็นช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่พวกไก่แก่แม่ปลาช่อนจะรู้กัน
2: เราไม่ควรแนะนำอะไรแบบนี้เนาะเขาบอกว่าไปแถวแบบว่ามหาลัยอะที่มันจะมีหอพักแถวๆนั้น
1: อ
2: ะอย่างกรุงเทพก็จะมีไม่กี่ซอย
0: ใช่
2: เขาบอกว่าถ้าไปช่วงฟุตบอลโลกอะมีเปอร์เซ็นที่จะ
0: ก็เลยรุ่นใหญ่อะรู้กันเอาจริง
2: ๆได้เลี้ยงข้าวน้องๆเพราะว่าน้องก็แบบว่าเงินแบบอัตคัดขัดสน
1: เดี๋ยวนี้เขาคงกวาดล้างแล้วแหละคงยากมั้ง
0: ยากกวาดล้างยากอะไรยากที่จะทำเรื่องแบบนั้น
1: ยากที่เขาจะไปพาตัวให้ไปเป็นหนี้ไหมไม่รู
0: ้
1: หรือง่ายกว่าเดิม
0: ก็คืออ่ะน้องๆที่กำลังจะเล่นติดปลายนวมอะไรก็รู้ไว้เลยนะว่าพวกพี่ก็เลยแก่เขาคิดกันอย่างนี้จริง
1: เขารอช่วงเวลานี้อย
0: ู่เขารอช่วงจริง
2: ๆมันพูดกันมันเล่าขาจริง
0: ใช่มันเป็นสืบรุ่นต่อรุ่นคือผู้ชายเด็กผู้ชายไม่รู้หรอกรู้ไม่ทันหรอกอันนี้คือเอามาบอกเลยว่าอันนี้เรื่องจริง
2: เพราะฉะนั้นก็คือเชียร์กีฬาก็ดูบอลอย่าเอาแบบ
0: อย่าไปติดไปนวม
1: ทำให้ตัวเองต้องตกไปเป็น
2: สถานการณ์นั้น
1: สถานการณ์นั้น
2: ไม่งั้นเดี๋ยวได้โทรเข้าพุทธ
0: อ
2: นะคะ
0: มันไม่มีใครแบบบวกสุดๆหรอกเพราะอะไรรู้ป่ะเวลาบวกเธอจะไปลงอีก
1: ได้ใจ
0: แล้วเวลาฉันจะบอกให้นะนี่ความลับเลยนะว่าอะไรที่ทำให้เธอสูญเสียเงินมากที่สุดเป็นชุด
2: คืออะไร
1: เป็นชุดคือ
2: เป็นเซต
0: งานเป็นชุดงานเซตเวลาเธอลงไปออกสนามรบแล้วเธอเล่นเป็นเซตอย่างเงี้ยอันเนี้ยบอกเลยฉะนั้นก็ดูกีฬาให้มันเป็นกีฬาอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการพนันมันไม่มีใครรวยจากตรงนั้นจริง
1: ๆเพราะวันหนึ่งคุณจะเสียทั้งหมด
0: ใช
2: ่มาสายแรกเลยบองจูคุณฟรองซ
1: ์โอ้นี่คือมาแล้วชาติแรก
0: เซนดีซีดานมา
1: คุณฟรองซ์มาก่อนเลย
2: คุณฟรองซ์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณฟรองซ์ดูฟุตบอลโลกไหมคะ
3: ดูค
0: ่
3: ะ
0: อ๋ออะไรถึงดู
3: ปีนี้รอดูลิซ่าอย่างเดียวเลยค
0: ่
3: ะ
0: ดู
1: ศิลปิน
0: ศิลปินนะคะฟรองซ์อายุเท่าไหร่จ๊ะ
3: 22ค่ะ
0: นี่เด็กน้อยฟรองซ์วันนี้มีอะไรเพื่อน
3: วันนี้หนูตกอยู่ในสถานะคนกลางระหว่างแฟนกับญาติค่ะ
0: ญาติเขาหรือญาติเรา
3: ญาติเราค่ะ
2: ญาติเราคือใครคะเป็นป้าน
3: อาค่ะ
0: เป็นอานะคะเก็บของไปแล้วก็อยู่กับแฟนเลยค่ะ
2: ฟังเรื่องก่อน
0: เอาฟังเรื่องก่อน
1: ฟังเขาก่อน
2: เรื่องราวเป็นยังไงคะ
3: ค่ะหนูคบผู้หญิงนะคะแฟนเป็นผู้หญิงค่ะคบมาได้3ปีแล้วค่
2: ะ
3: คือก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อความสัมพันธ์เนี่ยเข้าเริ่มปีที่2
2: ค
3: ่ะแฟนได้มาเจอกับที่บ้านค่ะแล้วก็เหมือนมีการทำงานร่วมกันค่ะแล้วก็พอจบจากการทำงานที่บ้านเรารู้สึกว่าอาจจะไม่เข้ากับแฟนได้ขนาดนั้นค่ะก็คือไม่ได้ชอบกันมากขนาดนั้นแล้วพอแฟนรู้แฟนเขาก็ไม่โอเคค่ะแล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้นค่ะซึ่งตอนนี้หนูก็คือทุกอย่างบรรยากาศความสัมพันธ์มันท็อกซิกหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทะเลาะจากเรื่องเล็กๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้แล้วทุกครั้งที่เขาทะเลาะเราทะเลาะกันนะคะเขาก็จะเอาเรื่องที่บ้านเรามาพูดหรือไม่ก็อาจจะเหมือนหนูไม่มีเวลาให้เขาเงี้ยค่ะเขาก็จะเอาเรื่องที่บ้านเรามาพูดว่าจะไปทำกับที่บ้านทำไมทำแล้วก็ไม่ได้อะไรไม่มีประโยชน์มีแต่ภาระมาให้เงี้ยค่ะแล้วหนูเป็นคนกลางหนูรู้สึกแบบหนูไม่รู้จะทำยังไงดีค่ะหนูแก้ทั้งตัวหนูเองแล้วก็เคยคุยกับเขาด้วยนะคะแบบคุยกันตรงๆเลยว่าแบบทำแบบนี้ไม่โอเคนะเราคนกลางจะมานั่งแบบบ่นครอบครัวเราให้ฟังมันก็แบบไม่ใช่เรื่องเพราะเราก็อึดอัดเนี่ยค่ะแต่เขาก็เหมือนเขาจะรับฟังนะคะแต่ก็ทำเหมือนเดิมจนแบบทุกวันนี้มันก็รุนแรงขึ้นแบบว่าจากที่ กติก็คือแค่รื้อฟื้นแต่ตอนนี้มันมาทั้งในเรื่องของคำพูดที่แบบว่าอาจจะหยาบขึ้นด้วยเงี้ยค่ะแล้วก็มีการทะเลาะกันก็อาจจะแบบมีการผลักกันเกิดขึ้นเงี้ยค่ะ
1: ผลักเราอะฮะ
3: ใช่ใช่ค่ะ
1: คือเขาเริ่มลงมีการใช้ความรุนแรงกับฟ้องด้วยเงี้ย
3: ฮะจริงๆมันก็แค่ครั้งเดียวค่ะแต่เรารู้สึกว่าม
1: ันเริ่มมีแล้ว
3: ใช่มันเริ่มมีแล้วค่ะแล้วมันหนูคิดว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่แรกด้วยค
1: ่
3: ะ
1: ไม่ควรมีด้วยซ้ำ
2: เดี๋ยวนะคุณฟ้องเดี๋ยวพี่ขอรีแคป
1: ค่อยๆลำดับดี
2: ขอรีแคปนิดนึงนะก็คือว่าที่บ้านไม่ยอมรับคุณฟ้องเรื่องที่คุณฟ้องคบกับแฟนคนนี
3: ้เขาไม่ชอบนิสัยของแฟนค่ะ
2: ไม่ใช่แค่ไม่ชอบไม่ใช่ไม่ขัดขวางแต่ตอนนี้ปัญหาก็คือหนักๆคือปัญหาอยู่ที่แฟนคุณฟ้อง
3: ค่ะ
1: ที่ชอบด่า
2: ครอ
1: บครัวคุณฟ้องว่างั้นเถอะ
2: ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความแฟร์ในความสัมพันธ์ระหว่างเขากับครอบครัวเราค
2: ่
3: ะ
2: แต่ที่บ้านไม่ชอบนิสัยไม่ดีของแฟนนี่คือ
1: ด้านไหน
2: ด้านไหนบ้างลองยกตัวอย่างไม่ได้ไหมคะที่เขาเห็นแล้วเขารู้สึกว่าคนนี้ไม่ดี
3: เหมือนแฟนไม่ค่อยรู้กาลเทศะค่ะแบบเหมือนตอนที่ทำงานร่วมกันนะคะมันเป็นพฤติกรรมเล็กๆที่บ้านเราเขาก็ไม่เคยเจอแต่พอเขามาเจอเขาก็รู้สึกว่าจริงๆมันไม่ใช่พฤติกรรมที่ควรจะแสดงออกมาค่ะอย่างเช่นแบบเวลาเขาทำงานนะคะเขาจะชอบแบบเผลอถอนหายใจออกมาแล้วบ้านเราเขาจะตกใจว่าเฮ้ยแบบเป็นอะไรหรือเปล่าแบบพฤติกรรมเบื่อโลกอะค่ะ
1: โอเค
3: แล้ว
1: ก็เป็นเรื่องนิดๆหน่อยๆถูกไหมนิดๆหน่อยๆพฤติกรรมของเขาไม่ถึงขนาดกีดกันแต่ก็ไม่ได้ปลื้มแล้วก็ไม่ได้ชอบ
3: ทีนี้คนต่างอยู่ค่ะ
1: โอเคทีนี้แฟนเนี่ยที่ด่าหรือว่าพูดถึงครอบครัวคุณฟ้องในทางไม่ดีเนี่ยเขารู้ตัวว่าครอบครัวคุณฟ้องไม่ชอบเขาถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วเขาโดนอะไรจากครอบครัวไหมไม่ถึงกับกีดกัน
3: เขาไม่คือที่บ้านหนูไม่กีดกันเลยค่ะแค่แบบว่าเวลาแฟนจะมาบ้านเนี่ยค่ะแบบที่บ้านหนูเขาก็อาจจะแบบไม่ได้ให้มานะเพราะว่าหนึ่งคือมันไม่ใช่บ้านของหนูด้วยค่ะหนูมาอาศัยอาอยู่เนี่ยค่ะเขาก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรตามอำเภอใจใช่ออกแนวน้อยใจค่ะ
0: แฟนอายุเท่าไหร่อะคะ
3: 25ค่ะ
2: เราลองยกตัวอย่างสิ่งที่แฟนประชดเกี่ยวกับที่บ้านให้แบบสักรูปประโยคหนึ่งได้ไหมถ้าเราสัวแบบนี้มันทำร้ายใจมันแรง
3: คือมันมาเป็นคำหยาบเลยอะค่ะ
1: อ๋อเป็นคำหยาบส่วนใหญ่ใช้คำรุนแรงคำหยาบ
0: ซึ่งเราปกติเราไม่พูดคำหยาบใส่กันอยู่แล้วเงี้ยใช่ไหมฟอง
3: ใช่ใช่ค่ะแบบฟีลประมาณว่าอุตส่าห์มาช่วยแล้วยังไม่เห็นคุณค่าอีกนู่นนั่น
1: แ
3: หละค
1: ่
3: ะ
1: แต่ว่าฟรองบอกว่าลำบากใจที่เป็นคนกลางเนาะแต่หลังๆเหมือนไม่ใช่แค่คนกลางแล้วสิเพราะว่าเขาลงไม้ลงเขาเริ่มผลักเราแล้วเขาเริ่มด่าทอเราแล้วด้วยถูกไหมฮะ
3: ค่ะ
1: ไม่ใช่เฉพาะแค่ครอบครัวเราเขาเริ่มรุนแรงกับเราด้วย
0: เขาตีกับเรามากกว่า
1: หรือเปล่า
0: เออ
2: ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะก็เป็นคิวนั้น
2: งั้นพี่ถามอย่างนี้ถ้ามองอย่างเป็นกลางนะคุณฟังว่าสิ่งที่บ้านน่ะคอมเมนต์แฟนคุณฟรองอ่ะที่เรื่องที่เขาบกพร่องอ่ะจริงไม่จริงคะ
3: จริงค่ะ
0: แฟนเราไม่น่ารักนิสัยไม่น่ารัก
3: ใช่ค่ะ
0: เออ
3: คือใช่ค่ะ
2: เขายอมรับตรงจุดนี้ไหมเขาเห็นด้วยไหมว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่น่ารัก
3: ไม่เขาไม่ได้ยอมรับค่ะเขาเหมือนมองแค่ว่ามันเป็นเรื่องแค่แบบทำไมต้องมาถือสาอะไรเขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่ปรับแล้วยังไงอ่ะแล้วฟ้องคือเทไปทางไหนล่ะ
3: หนูไม่รู้จะเทไปทางไหนเลยพี่หอมหนูแบบหนูคือพยายามอยู่ตรงกลางสุดๆเขาแบบวันไหนที่เขาถาโถมมาใส่ข้อควรหนูใช่ไหมหนูก็แบบพยายามเงียบๆหรือแบบบางวันที่มันสุดแล้วจริงๆอ่ะหนูก็อาจจะมีส่วนแต่บางว่ามันแรงไปหรือเปล่าก็เลิกพูดถึงสักทีแบบอะไรที่มันผ่านแล้วก็ให้มันผ่านไปเถอะเขาก็จะหาว่าหนูเนี่ยเข้าข้างครอบครัวหนู
0: แต่เขาก็ต่างคนต่างอยู่ไม่ใช่หรอหรือว่าเขามีอะไรที่ต้องเกี่ยวข้องกับครอบครัวหนูเช่นเขาต้องไปทำงานทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หรืออะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ต้องเจอกันไห
0: มต้องเจอกันไหมล่ะ
3: ไม่เจอกันเลยค่ะ
0: ไม่เจอกัน
3: เป็นแค่งานชั่วคราวอะค่ะมันแค่มาสอนมาอะไรอย่าง
1: น
3: ี้ค่ะ
1: เพราะอย่างนั้นก็ไม่น่าจะต้องปะทะอะไรกันดูไม่น่าจะเป็นปัญหาหลักไหม
3: ค่ะคือที่บ้านหนูเนี่ยเฉยๆคือต่างคนต่างอยู่ไม่ชอบก็คือแค่ไม่ได้พูดถึงไม่ได้ถามถึงแล้วก็แบบก็คือไม่ได้ไปยุ่งอะค่ะแต่แฟนหนูอะคือต้องการที่จะเข้ามาแล้วก็เอาตัวเนี้ยค่ะมาบอกกับหนูว่าถ้าเข้ากับที่บ้านเธอไม่ได้ก็เราก็ไม่รู้จะอยู่ด้วยกันทำไมเนี้ยค่ะ
0: แปลว่าเขาเปิดเลยว่า ต้องเลือกฝั่งเขา
3: ใช่ค่ะ
0: ถ้าไม่เลือกก็คือเลิกกันไปความหมายประมาณนี
3: ้ใช่ค่ะ
0: อ้าวแล้วฟ้องยังไงอ่ะ
1: เออแล้ววันนี้จะปรึกษาอะไรอ่ะ
0: เออ
3: คือเอาตรงๆนะพี่หนูก็ยังรักเขาแหละยังอยากไปต่อแต่หนูก็รักครอบครัวหนูเหมือนกัน
1: อ
3: ่ะหนูไม่รู้จะหาจุดตรงกลางยังไงแบบเหมือนพอพยายามยิ่งพยายามแก้ก็ยิ่งทะเลาะกันก็เลยอยากจะถามพี่ๆว่าแบบถ้าเป็นพี่ๆอะค่ะพี่ๆจะวางขอบเขตหรือคุยกับแฟนยังไงให้แบบเขาเคารพความสัมพันธ์ของหนูกับที่บ้านด้วยโดยที่หนูกับแฟนก็ยังไปต่อกันได้อย่างเงี้ยค่ะ
2: ฟังพยายามแก้ยังไงคะลองอธิบายให้ฟังหน่อยการพยายามแก้ปัญหานี้ของหนู
3: คือหนูก็พยายามแบบว่าบอกเขาแหละว่าแบบว่าแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับที่บ้านหนูอะค่ะหนูก็จะไม่พูดให้เขาได้ยินเลยเพื่อที่จะตัดปัญหาไม่ให้แบบมีใครไปคิดอะค่ะแล้วก็แบบพยายามคุยกับเขาว่าเออไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ให้นึกถึงภาพจำดีๆกับครอบครัวเราค่ะ
0: เคยด่าแฟนบ้างไหมก็ไม่น่ารักจริงๆเขาถึงพูด
3: เคยค่ะ
0: แล้วว่ายังไงตอบกลับเป็นสิบเลย
3: โอ้โห
0: ใช่ไหม
3: ยับอะ
2: โอเคอ่ะถ้าอย่างนั้นฟองจะปรึกษาพวกพี
1: ่สักหนึ่งคำถาม
2: ขอคำถามเออสักประโยคนึง
3: ถ้ามันเป็นแบบนี้ต่อค่ะเหมือนแบบเราทะเลาะกันอีกหนูควรจะทำยังไงคะ
2: โอเคอ่ะถามใครก่อนคะ
3: พี่เผือกพี่เติ้ลแล้วก็พี่หอมค่ะ
1: ทะเลาะกันแบบนี้อีกหมายถึงว่า
0: เขาจะเรื่องไร้สาระ
1: เขาจะมาแซะครอบครัวเราแล้วก็เหมือนกับเอาความสัมพันธ์เราเป็นตัวประกัน
3: ใช่
1: แล้วก็อ้างครอบครัวแล้วก็เหมือนกับพยายามจะเลิกอย่างนี้เหรอมันถ้ามันปัญหาเหล่านี้มันยังเกิดขึ้นอีกเหรอ
0: ทะเลาะกันบ่อยไหมอ่ะฟอง
3: คืออาทิตย์หนึ่งน่าจะต้องมีสักสองครั้งอะค่ะ
1: โอเคก็พื้นฐานถ้าความสัมพันธ์ไหนมันไม่ได้ทำให้เราดีขึ้นนะหรืออย่างน้อยไม่ดีขึ้นก็เท่าเดิมก็ยังดีอะแต่ถ้าความสัมพันธ์ไหนมันอยู่แล้วมันไม่แฮปปี้ก็ไม่รู้จะมีความจำเป็นต้องอยู่ไปทำไมเอาข้อดีมาซิอะข้อดีมาแบ่งกับข้อเสียที่วันนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้ฟรองต้องโทรเข้าพุทโธเลยเนี่ยเอาข้อดีมาลอง
0: มาหักล้างซิ
1: ว่าคนคนนี้เหมาะกับเป็นคู่ชีวิตเรายังไงบ้างอะข้อหนึ่ง
0: บอกไปสิ
3: เขาซัพพอร์ตหนูค่ะ
0: ซัพพอร์ตเรื่องอะไรเงิน
3: ไม่ค่ะแบบว่าไม่ว่าหนูจะทำอะไรเขาก็ซัพพอร์ตเงี้ยค่ะ
1: สู้ๆนะอย่างนี้ใช่ไหมเธอเอาเลย
3: ใช่ค่ะเขาช่วยเขาเข้ามาช่วยเลยค่ะ
1: เช่น
3: เหมือนหนูกำลังจะทำสมมติหนูกำลังจะทำธุรกิจใหม่ใช่ไหมคะเขาก็จะมาเข้ามาช่วยเลยว่าเออควรจะไปทางไหนตลาดไหนมันกำลังบูมเนี้ยค่ะ
1: โอเคช่วยทำมาหากินช่วยมาเป็นคู่คิด
3: ค่ะ
1: แล้วมีอะไรอีก
3: เขาดูแลหนูก็ดีอะค่ะแบบว่าในวันที่หนูแบบป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอเคมันเหมือนคู่ชีวิตอยู่ด้วยกันวันป่วยวันอะไรเขาก็ดูแลดีเจ้าชู้ไหม
3: ไม่ค่ะแต่ว่าพักหลังๆชอบมาแบบพอมันมีปัญหาเรื่องนี้ก็จะชอบแบบว่าอยากจะมีคนใหม่มาพูดกับโหนดเนี่ย
2: หมายถึงว่าขอมีคนใหม่3คนอย่างเงี้ยเหรอคะ
3: ไม่ใช่ค่ะแบบว่า
1: จะเลิกไปมีคนอื่นแล้ว
3: ใช่อยากมีคนใหม่อยู่กับเธอแบบว่าไม่ดีแล้วนู่นนี่นั่น
1: แล้วพอมันชั่งน้ำหนักกันแล้วเขาดูจะเป็นคู่ชีวิตที่ดีได้ไหมฟอง
3: ตอนนี้ยังไม่รู้เลยค่ะ
1: เนี่ยก็เอาคำถามนี้ไปถามตัวเองแหละเอาสิ่งที่เขามีที่เป็นข้อดีกับสิ่งที่เขาทำให้เราเนี่ยต้องโทรมาวันนี้เอามาชั่งน้ำหนักดูแล้วก็พิจารณาดูว่าคำตอบอ่ะมันเป็นยังไงว่าเขาอ่ะใช่คู่ชีวิตที่ดีได้เปล่าแค่นี้แหละแล้วก็ลองคิดดูว่าเราจะอยู่กับคนที่เป็นคู่ชีวิตไปทั้งชีวิตอ่ะเราอยากอยู่กับคนแบบไหน
3: ได้ค่ะ
1: เออเพราะมันจะต้องอยู่กันไปถ้าคำว่าคู่ชีวิตนะมันก็อยู่กันไปจนวันที่เราแยกจากกันเพราะฉะนั้นก็อยากอยู่กับคนแบบไหนก็น่าจะบอกตัวเองได
3: ้
1: สำหรับพี่ถ้าใครสักคนมันโอ้โหทำให้ท็อกซิก2วันต่อสัปดาห์อย่างเงี้ยก็คงต้องมานั่งทบทวนว่าถ้าจะอยู่ด้วยกันมันจะอยู่กันแบบนี้หรออันนี้นะถ้าเป็นพี่นะโอเคไปต่อจ้ะ
2: โอเคพี่เต้ลนะคะหนูคบกันมากี่ปีแล้วนะคะฟอง
3: ปีนี้จะกำลังจะ3กำลังจะ4ปีค่ะ
2: ก็ไวเหมือนกันนะหมายถึงว่าสิ่งที่เขาแสดงออกมาคืออย่างนี้เรื่องราวที่คุยเนี่ยพี่รู้สึกว่าตอนนี้ปัญหาตอนแรกฟองบอกฟองเป็นคนกลางระหว่างอากับแฟนแต่ตอนนี้ฟังมานะพี่ว่าปัญหาน่ะถ้าฟองบอกกับพวกพี่ว่าสิ่งที่ทางบ้านรู้สึกกับแฟนน่ะฟองก็เห็นด้วยเหมือนกันน่ะพี่ว่าปัญหาตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ทางบ้านนะปัญหาตอนนี้อยู่ที่แฟนฟองเพราะว่าเขาอ่ะสำหรับพี่นะเขาเป็นคนงี่เง่าประมาณนึงเลยนะเพราะว่าถ้าเขาเหมือนฟังคอมเมนต์จากที่บ้านฟองมาแล้วอ่ะถ้าเขาอยากทำให้ชีวิตรักมันดีขึ้นน่ะเขาก็ต้องพยายามปรับตัวซึ่งเรื่องที่เขาทำอ่ะมันก็ผิดถูกไหมล่ะมันก็เป็นสิ่งที่ถ้าเขาปรับแล้วมันจะดีกับชีวิตเขาถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
2: เออถ้าเขาอยากจะทำให้โอเคสถานการณ์นี้มันคลี่คลายอ่ะคนทั่วไปที่เขาอยากทำให้มันดีพี่ว่าเขาก็ต้องปรับตัวแต่ในที่นี้เนี่ยเขาไม่อยากปรับตัวเขายืนยันที่จะเป็นตัวของเขาซึ่งถ้าเป็นในกรณีนี้คนทั่วไปที่เขาไม่อยากปรับตัวเขาก็จะไม่อยากเข้าไปยุ่งกับบ้านฟรองคือก็ห่างกันเหมือนที่ฟองบอกว่าบ้านฟองก็ห่างกับเขาแบบก็ไม่ต้องไปวุ่นวายชีวิตกันก็แค่ให้รู้ไว้ว่าพฤติกรรมแบบนี้ไม่ชอบแต่แฟนฟรองคนนี้ไม่ปรับตัวแต่ก็ยังอยากจะเข้าไปวุ่นวายให้มันมีเรื่องอ่ะสำหรับพี่อ่ะ
3: ใช่ใช่ค่ะ
2: แล้วพอมันไม่ได้คนที่โดนลงโทษในเรื่องนี้คือฟรองอีกซึ่งถ้าคนปกติที่แยกแยะที่ไม่งี่เง่าเขาก็จะไม่ทำแบบนี้อะค่ะสำหรับพี่นะ
3: ค่ะ
2: ทีนี้ก็เหมือนที่พี่เผือกพูดเลยว่าฟรองก็ต้องเลือกแล้วว่าเพราะว่าพี่คือถ้าจะให้พี่เสนอว่าจะแก้เขาไงก็ต้องไปพูดเขาแบบนี้ซึ่งฟรองก็เคยพูดแล้วถูกไหมล่ะว่าก็อย่าไปยุ่งกับเขาถ้าไม่อยากปรับตัวใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะคือจริงๆอ่ะมันมีช่วงที่แบบว่าเกือบจะดีขึ้นแล้วนะคะพี่แบบว่าที่บ้านหนูก็เกือบจะกลับมาโอเคเขาแล้วแต่พักๆเขาก็ไปทำให้มันแย่ลงเหมือนเดิมก็คือแบบว่ามีการแบบทักไปหาแบบที่บ้านหนูเลยอะไรแบบนั้นอ่ะซึ่งแบบที่บ้านหนูก็งงว่าอะไรแบบทางที่ต่างคนต่างอยู่จริงๆเขาเกือบจะได้กลับมาแบบพูดคุยดีแล้วนะคะแต่เขาก็ทำ
0: ยังไงวูดดิ้งคืออะไรทัก
1: DMไปด่าอย่างเงี้ยเหรอ
3: แบบเหมือนเขาคือตอนนั้นทะเลาะกันใช่ไหมคะเรื่องของและทีนี้หนูก็คือแบบว่ากำลังจะแบบให้มันห่างเพื่อให้มันได้เรียกสติอะค่ะและทีนี้เขาก็เห็นว่าหนูอะไม่ตอบแชทเขาทีนี้เขาก็เลยทำการทักไปทวงของเขาอะกับอาหนูซึ่งอาหนูก็งงว่าแล้วอาหนูเกี่ยวอะไรด้วย
2: เป็นคนเล่นใหญ่เพื่อต้องการประกาศสัปดาห์ถ้าให้ฟังเรื่องนะคิดว่าเป็นคนประมาณนี้
1: ตีฟู
2: ใช่เป็นคนต้องการแสดง power พอกูไม่รับการยอมรับกูก็จะดื้อแล้วให้กูก็ยอมรับกูแบบนี้ให้ได้เพราะว่านี่ไงลูกหลานมึงกำลังเจ็บปวดอยู่สำหรับพี่นะ
3: ก็แบบพยายามเหมือนคุมหนูแล้วก็แบบว่าพอยิ่งเห็นว่าหนูแบบเขาเข้ากับที่บ้านหนูไม่ได้เขาก็ยิ่งพยายามดึงหนูออกมาจากที่บ้านหนูโดยการที่พูดว่าอยู่ไปก็มีแต่เรื่องเข้ามาเงี้ยค่ะ
2: ไม่มีเลยมีแค่เธอคนเดียวนี่แหละที่ทำให้เรื่องมันเป็นอยู่ตอนนี้ไม่เป็นไรพี่จะสรุปว่าพี่คิดอย่างที่พี่เผือกพูดก็คือว่าฟองก็ต้องเลือกเพราะว่าทรงไม่น่าแก้ก็ต้องเลือกว่าคนที่ซัพพอร์ตคนที่เป็นคู่คิดคนที่คอยช่วยเหลือแต่ก็ท็อกซิกแบบเนี้ยแล้วก็ทรงว่ามันจะไม่เปลี่ยนด้วยอันไหนที่ชีวิตเรามันมีความสุขมากกว่ากันเมื่อกี้ที่ฟังพูดว่าเขาเป็นคู่คิดเขาเสนอแนะเรื่องธุรกิจอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ ChatGPT ทำได้หมดแล้วนะ
0: แล้วก็ห่วงใยเราด้วย
2: ใช่เมื่อวานเพิ่งคุยกับนางเอง
0: ใช่
2: เขาบอกว่าสู้ใช่สู้กิติพั
0: ฒน์เราอยู่ตรงนี้นะต่อหออย่างเงี้ยเขาพูดอย่างนี้เลย
2: ก็ พี่ก็ให้ความเห็นประมาณนี้ค่ะว่าพี่ว่าปัญหาตอนเนี้ยหนูไม่ใช่คนกลางหนูกับเขาเนี่ยแหละที่บ้านหนูเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเขาก็วางตัวดีแล้วที่เป็นผู้ใหญ่เขาที่มีปัญหาควรจะต้องปรับตัวทำไมตัวเขาต้องห่างค่ะโอเคเชิญพี่หอมค่ะ
3: ขอบค
2: ุ
3: ณค่ะ
0: เคยมีคำกล่าวว่า
1: เฮ้ย
0: ก่อนหน้าเนี้ยเราใช้ชีวิตผ่านปัญหามา
1: 99%
0: แต่พอมารู้จักเธอ
1: hey.
0: เรากลับพบว่าเรามีปัญหา 100% เลย คือมึงมาเติมเต็ม
1: ให้ครบถ้วน
0: ให้ครบถ้วนก็คือแฟนคือตัวปัญหาเลยค่ะชนีคนนี้คือท็อกซิกมากๆเลยนะคะแล้วก็เสพติดการวีนหยาบคายปากลายทำร้ายร่างกายไม่คิดจะปรับตัวเอะอะก็จะเลิกมีคนอื่นทิ้งไพ่ใบสุดท้ายอยู่เหนือข่มเก้าหล่อเก้า
2: โอ้นี่เป็นมารีทองทำมาทองทั้งนั้นเลย
0: บลาบลาบลาบลาน
1: ั่งจดอยู่อ่ะมาเนี่ย
0: คำถามคือเอาไว้ทำไมคะ
2: เขาเป็นเพื่อนคู่คิดเขาช่วยเหลือเขา
1: เออ
2: กีดอ่าต้องอย่างนี
0: ้คือตัดเขาออกไปแล้วคิดคนเดียวดีกว่าค่ะภาระทางใจฟ้องบอกว่าฟ้องคือแบบอยู่เพราะรักรักอะไรรักอะไรก่อนแล้วก็คือมันจะอยู่อย่างเงี้ยคิดว่าอยู่ไหวไหมคนเราสามารถทะเลาะกันอาทิตย์หนึ่งสองครั้งได้เลยอ่ะนี่ถ้าเขาฟังอยู่นะไดเรกมาด่ากูด้วยนะกูว่าคนแบบเนี้ยเอาจริง
2: ใช
0: ่จริงๆ
2: ถ้าอยากฟังย้อนหลังขึ้นมาเนี่ย
0: เออคือมันแบบวัยเด็กอ่ะ25จริงๆเขาโตกว่าฟองตั้ง3ปีอ่ะแล้วก็คือ
3: หนูคิดว่างั้นแหละ
0: ชนีเวิร์นถ้าไม่เลิกก็คืออดทนเพราะเขาไม่ปรับเราพูดหลายรอบแล้วแล้วเขาก็ไม่ปรับเขามีความตั้งใจไม่ปรับไม่ใช่เขาโง่ไม่ใช่เขามองไม่ออกไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเซนส์เพราะเขาอยู่เหนือฟองแล้วการที่เขาอะเท็กซ์ไปหาอาฟองอะก็เพื่อสั่งสอนให้ฟองรู้ว่านี่ยังไงล่ะมีปัญหากับฉันเหรอเธอจะได้เจอสิ่งเหล่านี้ถ้าฟ้องจะคบต่อก็คือยอมรับและอดทน เวลาที่เขาด่าบ้านเราญาติเราก็คือนั่งลอยๆไปลอยๆแบงๆไปเลยไม่รับทราบแต่ถ้าฟ้องได้สตินะคนดีๆมีเยอะเลยไอ้แค่ซัพพอร์ตเธอทำอะไรทำด้วยชนีผู้หญิงดีๆทำด้วยทั้งนั้นเธอจุ่มผิดตัวได้ตัวซีเคทมา
3: อันนี้หนักเลยค่ะ
1: คำบอกอันนี้หนักเลยค่ะ
0: คือถามอะไรมาถามว่าฟ้องรู้ไหมก็รู้ทุกอย่างรู้แม้กระทั่งตัดสินได้ว่าฝั่งไหนไม่ดีอ่ะ
1: ใช่รู้แหละแต่ว่ามันก็เลิกยากไง
0: มันเลิกยากอยู่แล้วเออแต่เนี้ยอันเนี้ยท็อกซิกเลิกปุ๊บชีวิตดีเลย
1: ซึ่งทางเราก็พร้อมจะกินคานิว่ารออยู่แล้วแหละฟังจากเสียงอ่ะเลิกได้หรอเอาจริงฟ้องเลยยังหรออ
2: าจจะคิดว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดน
1: ั้
2: น
1: ใช
0: ่แต่ถ้าฟ้องนะมีความคิดสักแวบหนึ่งว่าหรือจะเลิกดีวะได้เลิกแน่นอน
2: ใช่
0: ปลายทางถ้าวันนี้ยังไม่มีสักแวบเลยว่ากูตั้งมั่นเลยว่าไม่เอายังไงกูไม่เลิกจะยังไม่เลิกหรอก
1: อ้ออีกอย่างนึงที่ลืมพูดอันนี้รู้สึกรับไม่ค่อยได้คือการที่แบบขู่จะเลิกไปมีคนอื่นอ่ะ
0: เออ
1: เรารู้สึกทะเลาะกันให้ตายอ่ะอย่าพูดคำแบบเนี้ย
0: แล้วพูดเหมือนแบบเหมือนพูด2รอบด้วยใช่ป่ะแบบไม่ใช่ครั้งเดียวใช่มั้ย
3: มันพูดหลายรอบมากเลยค่ะจนแบบมีอยู่ครั้งนึงหนูแล้วแม่หนูก็เลยทำการไปมีชู้ซะเลย
0: อ้าวอีฟ้องมึงคดีพลิก
1: แล้วยังไงมันได้เล่าหมดแล้วเนี่ยเอ้ย
0: แล้วเขาจับได้ไหม
1: อะไรกันเลย
3: ว่าพี่หอมมันเป็นแค่ชั่วคราว
2: อันนี้ไ
0: อ้มันตอบไม่ตรงคำถามไอ้ฟ้อง
1: เ
0: ขาจับได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
2: เออให้เขามาฟังเดี๋ยวก็เลิกกันละเดี๋ยวเลิกกันละ
0: เนี่ยกูช่วยมึงให้ตัดไฮไลท์ไหมเนี่ยอันนี้จะให้ตัดไฮไลท์ไหมหรือไม่ตัดไฮไลท์
1: ฟังความอีกฝั่งนึงด้วยเนี่ย
0: ขออนุญาตเบิก
1: อีกเบิกความอีกปาก
2: มึงไอ้ยายหนูอายุ25ปีแฟนฟ้องโทรมาด้วยนะคะอ่ะก็เออก็รู้น่ะ
0: อ่ะถ้างั้นมึงก็เหมาะกันแล้วล่ะถ้าเอางี้นะถ้าเกิดว่ายังคิดว่าอุ๊ยเลิกกับคนนี้ไม่ได้อ่ะมันก็ใช้วิธีเดิมอ่ะเนี่ย
3: ได้แล้วเจอคนใหม่เนี่ยหนูก็ตัดได้เอง
0: ถ้ามองในมุมที่มันเห็นแก่ตัวของคนที่โทรมานะอ่ะเราก็เข้าข้างฟ้องแบบเราเข้าข้างคนที่โทรมาอยู่แล้ว
2: แล้วเดี๋ยวถ้าแฟนฟ้องโทรมาแล้วพอเลิกกันแล้วเพราะว่าฟ้องไม่มีคนอื่นนะพวกพี่ก็จะลุมด่าฟ้อง
0: ใช่ใช่
2: ว่าอีนี่ก็ร้ายนะไม่ยอมเลิกกันดีๆแต่ไปมีชู
0: ้
2: แล้วไม่เป็นไรแต่ว่านี่ไม่ใช่สายฟ้องไงไม่เป็นไร
0: พี่จะเข้าข้างคนที่โทรมาเสมอ
3: ขอบค
0: ุ
3: ณค่ะ
0: มึงก็น่าด่ารับขอบคุณกู
1: ขอบคุณค่ะรับอย่างดีเลย
2: คดีพลิกเลยนะคะ
1: ไป
2: ฟ้องค่ะสวัสดีค่ะ
1: ต้องเลิกกันแล้วนะอยู่ด้วยกันแล้วจ้า
0: เรื่องของมึงเลยทั้งนั้นอ่ะ
1: ซักไปซักมาความผิดเริ่มโผล่
2: อะไรวะ
0: ยังไงดีคะ
1: มัน
0: ที
1: ่มุมวะ
0: ท่านอัยการค่ะอย่าง
2: น
0: ี้ค่ะ
2: เหมือนก่อนหน้าทั้งหมดคือล้มกระดานอย่างนี้เลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: รถพระป่าคือแหกโค้งคว่ำกันหมด
0: ไอ้แฟนฟ้องที่ฟังอยู่กูขอโทษขอโทษนะ
2: เช่นเดียวกันค่ะโอเคค่ะไปละค่ะเบรกก่อน
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
5: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้าวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น. ถึง 10:00 น. เช้า
2: พบกับ
3: แฉข่าวเช้า
1: วันจันทร์อังคาร
2: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
1: วันพุธ
2: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
4: แฉข่าวเช้า First Class
1: วันพฤหัสและวันศุกร์
2: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
3: มแฉข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตูม
5: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
6: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถกว่า70ปีและเธอดูแลตลอดไป
7: สวัสดีครับ
8: สกายครับ
7: นานิครับ
8: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
7: ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: สนับสนุนโดยใหม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
10: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
11: ช่วงนี้เปิดเทอมแล้วนะ
12: ค่ะ
11: เด็กๆทั้งหลาย
12: มันมีอะไรยังไง
11: มีขนมไปกินกับเพื่อนที่โรงเรียนหรือยัง
12: มุ้ยแนะนำหน่อยดี
11: นี่คือความอร่อยสนุกมันคือความอร่อยสนุกไปกับคู่หูความอร่อยของโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอล
12: ว้าว
11: แม้กระทั่งเติ้ลเองก็พยายามร้องขอมานาน
13: ไปซื้อกินเองเหรอคะ
12: ว่ามันอบมันไม่ได้ทอด
11: ใช่นี่คือขนมอบกรอบที่มาพร้อมชีสเข้มข้นหอมกลิ่นเชดดาร์ชีสแท้ครับหอมมันนัวขั้นสุดชิ้นเดียวไม่เคยพอกับโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลหอมหวานกำลังดีที่สายเลิฟคาราเมลเนี่ยไม่ควรพลาดครับ
12: ค่ะ
11: ทำจากข้าวโพดผสมข้าวอบกรอบลูกกลมพอดีคำกินง่ายกรอบเต็มคำจะรับประทานในช่วงเวลาพักหรือเวลาหลังเลิกเรียนก็เพลินฮะผู้ใหญ่ก็ทานได้นะครับจุดเด่นก็คือเป็นขนมอบไม่ทอดทานแล้วจะรู้สึกผิดน้อยลงต้องไปลองฮะสองรสชาติมีสายชีสเนี่ยแนะนำโดเน่ชีสบอลชีสบอลเข้มเต็มรสทุกคำส่วนสายหวานต้องลองคาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลมีวางจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven, Tops, Daily, DIY, Max Value และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับกับโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
13: เด็กๆ กินกันได้นะจ๊ะเปิดเทอมแล้ว
12: พูดทะเลียน
11: ทำไมฮะ
12: พิมพ์เอาอีฟอง
11: มันเรื่องมันหักมุมไง คือเหมือนกับโจทย์อะอยู่ดีหลุดออกมาว่าตัวเองก็ทำผิด
13: ฝั่งนั้นออดแอร์ไปเลยฝ
11: ั่
13: งนั้นดูแบบเราเห็นใจไปเลย
11: ตอนนี้เกมมันพลิกไปหมดถ้าเป็นศาลก็คือรูปคดีเปลี่ยนหมด
12: เปลี่ยนเลย
11: เปลี่ยนหมด
13: อาจากฟ้องมาฟีฟ่านะคะ
11: โอ้นี่ฟีฟ่า
13: เลยคุณฟีฟ่าสวัสดีค่ะ
14: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่
13: ะคุณฟีฟ่าจะดูบอลโลกไหมคะ
14: ไม่ดู
13: โอเคผ่านเลยค่ะ
11: ครับครับแล้วอยากให้รัฐบาลเอาเงินไปซื้อบอลโลกไหมฮะ1,300 ล้าน 1,300 ล้านถ้าสมมุติรัฐบาลจะเอาไปซื้อเราคิดไงฮะ
14: 50 50ถ้าคนที่ชอบดูเขาก็คงอยากให้ซื้อเหรอพี่แต่ว่าหนูไม
11: ่รู้โอ้นี่แสดงว่ายังมีน้ำจิตน้ำใจนะ
13: คิดถึง
11: ยังคิดถึงคนที่เขาอยากดูนะคนน่ารักมาก
12: ฟีฟ่าอายุเท่าไหร่คะ
14: 32ค่ะ
11: 32
12: ฟีฟ่าวันนี้มีอะไรจ๊ะ
13: เราเอาเรื่องนะฟีฟ่ามันเหลือประมาณ5นาที
14: โอเคครับจะเล่าเรื่องของคนที่ทำงานนะคะสองเรื่องเกิดเมื่อประมาณปีที่แล้วมีพนักงานมาใหม่แล้วก็ที่ทำงานอ่ะคือจะมีแฟนน้องแล้วก็คนที่มาใหม่เนี่ยเขาก็จะบางคนก็มีญาติมาส่งบางคนก็มีแฟนมาส่งเลยซึ่งคิดผู้ชายคนนี้เป็นพนักงานใหม่คือเขามีแฟนมาส่งเราก็จะเห็นแล้วว่าโอเควันนี้เป็นพนักงานใหม่มีแฟนมาส่งทำงานได้ประมาณเดือนสองเดือนผู้ชาย
12: ฟีฟ่าทำไมตอนนี้ฟีฟ่ากำลังแอบใครคุยอยู่วะ
11: แอบคนนั้นป่ะเขานอนอยู่เต็นท์ข้างๆหรือยังไงไหมมันเกิดฉากการอะไรขึ้น
14: มันเป็นแฟดที่แต่มีคนได้ยิน
11: คือกลัวห้องข้างเหรอเดี๋ยวกลัว
12: แล้วกลัวใครได้ยิน
11: มันคนกันเองถูกไหม
14: ใช่ใช่ใช
11: ่เป็นเหมือนแบบที่พักพนักงาน
12: ที่พักพนักงานเนี้ยหรอ
14: ที่พักพนักงาน
13: ตอนนี้คนนั้นมีแฟนมาส่งแล้วยังไงนะคะแล้วยังไง
14: มีแฟนมาสองซึ่งแฟนเขาไม่ทำงานในองค์กรนี้นะทำงานข้างนอก
12: ช้างั้นช้า
11: โอเคค่อย
13: ๆแล้ว
12: ไงต่อ
14: โอเคแล้วผู้ชายก็ทำงานได้ประมาณเดือน2เดือนแล้วก็มีซัมติงกับไอ้ที่ทำงาน
11: ไปมีความสัมพันธ์
12: คือผู้ชายแฟนของยายผู้หญิงคนนั้นมาทำงานได้แป๊บนึงแล้วไปมีซัมติงกับผู้หญิงคนอื่น
14: ใช่
11: ชู้สาวเลยไหม
12: นอกใจนอกใจ
11: ชู้สาว
12: นอกใจแล้วยังไงต่อ
14: เราจะแทนคนนี้ว่าปีสองเนาะ
13: บีสองเป็นคนที่อยู่ในออฟฟิศฟีฟ่านะ
14: ใช่ใช่บีสองเป็นคนออฟฟิศที่ไปกีเขาเออแล้วทีนี้ขอ
11: เดี๋ยวนิดเดียวเรารู้ได้ไงว่าเขาไปแซบกัน
14: มันเซฟเลยเพราะว่าบีสองอาการออกมากบีสองอยากจะประกาศให้พวกรู้เหลือเกินไม่ทำตัวไม่สมกับการเป็นน้อย
11: ไม่เก็บ
12: ไม่เก็บ
13: บีสองลดโอเค
12: นี่มึงเมาในโรงงานหมดแล้วจนไม่จะเมาใครก็คือโทรมาเมาพวกเรา
11: เอาต่อ
12: แล้วยังไง
11: เบา
14: แล้วทีนี้เราก็เห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราสงสารน้องผู้หญิงที่เป็นบีหนึ่งที่เป็นแปด
12: อีบีหนึ่งไม่เคยรู้เลยบีหนึ่ง
13: เขามานี่เขามาบ่อยไหมคะทำไมเราถึงได้ผูกพันกับเขา
14: ไม่ได้ผูกพัน
11: ไม่บ่อย
14: แล้วก็ไม่ผูกพันแล้วก็ไม่รู้จักเพราะว่าน้องเขาเป็นพยาบาลน
13: ้
14: องเขาจะต้องแบบว่า
11: แต่
14: น้องเขาจะต้องมาที่แฟดไงต้องมาดูแลไงแล้วเราก็จะเห็น
13: โอเค
11: แล้วไงต่อ
14: แล้วเราก็มีความแบบว่าเราสงสารของเขาเราเห็นใจในอดีตตอนสมัยเราวัยรุ่นอ่ะมันเคยมีการแบบนี้แล้วมีคนเข้ามาแบบถ้าเลยกับเรารู้สึกว่าเออเร
11: ื่อง
14: มันถ้าเลยเร็วเออมันขอบคุณเราก็เลยอยากจะทำแบบนั้นเราก็เลยพยายามหามือน้องพยาบาลคนนั้นแล้วก็โทรบอกแต่เราก็ไม่ได้เปิดเผยตัวนะว่าเราเป็นใคร
12: มือใช้คำว่า B1 ใช้ B1 เพื่อที่จะได้มันจะได้ไม่ย้อนกลับมาหาเรา
13: B1
14: โอเค
11: มันย้อนแล้วล่ะ
14: เออไม่เป็นไรช่างมัน
12: เออเราก็ไม่แคร์ด้วยชอบมากอ๋อแล้วยังไง
14: แล้วทีนี้ก็ B1 ก็โอเครับเรื่องแล้ว B1 ก็มีการมาตุ้มดักจับให้ได้ขนาดข่าว
12: B1 ได้ถามไหมเราได้เปิดเผยตนเองไหมว่าเราคือใคร
14: ไม่เปิดแต่เขารู้ว่าเพราะว่าคนในองค์กรมันเยอะก็ให้เขาไป
11: แล้ววันนั่นแหละ
12: สัมวันในองค์กร
13: ว่ามาจนถึงวันที่มาดักเจอมาดักรอซึ่งฟีฟ่าก็คืออยู่อีกมุมนึงถูกไหมตอนที่เขา B1 มาดักรอ
14: ช่วงนั้นมันเป็นวันหยุดยาวเป็นเทศกาลแล้วเราไปเที่ยวต่างจังหวัดเรากลับมาเราถึงได้รู้เรื่องว่าบีหนึ่งมาซุ่มกับที่เขาม
13: ีสายในโรงงานรายงาน
12: เออสายในแฟ
14: ชั่นคือเขารู้กันทั้งองค์กรเพราะว่าบีสองคือเลิศเกินเพราะว่ามั่น
11: มากประกาศต
13: ัวใหญ่บีสองคือแรงเกิน
11: ไม่ต้องเล่าละเอียดมากหรอกตอนนี้กูรู้แล้วว่าในองค์กรรู้กันหมดแล้ว
12: แล้วยังไง
14: แล้วทีนี้พอเขามาตุ้มแล้วก็ตอนได้ขนังคาเขาแล้วก็บีหนึ่งกับพี่สองโอเคก็คือเคลียร์แล้วก็เลิกไปบีสองก็เลยได้ขึ้นมาเป็นหลวง
11: คง
14: ขึ้นมาเป็นแฟน
11: บีหนึ่งเลิก
12: สมใจบีสอง
14: ว่าไม่รู้ว่าเพราะความใกล้ชิดหรือว่าผู้ชายมันจะต้องเพราะมันอยู่ด้วยกันไง
12: ม
14: ันก็ต้องเลือกคนนี้แล้วไงเพราะของพ่อบีหนึ่งแมวแล้วไง
12: บีหนึ่งเขาโชคดีอย่าง
14: เ
12: ง
14: ี้
12: ยแล้วไงต
14: ่อเราก็รู้สึกว่าเออนั่นแหละคือคอมพลีของเราคือเราอยากให้น้องมันเป็นคนที่ดีแหละเพราะผู้ชายคือเขาเห็นเก็บตัว
13: ก็เคลียร์แล้ว
12: เคลียร์แล้วจริงๆเรื่องนี้มันก็ควรจะจบแล้วนี่แล้วมันยังไง
14: ได้ยังไงท้ายบีหนึ่งกลับมาเป็นกิ๊ก
12: บีหนึ่งกลับมาเป็นกิ๊ก
11: จริงเหรอจริงเหรอมันรีเทิร์นกลับมาเป็นแค่กิ๊กเงี้ยเหรอ
12: ทรายจะมาถูกอย่างทรายคืนอ่ะ
13: แล้วยังไงแล้วฟีฟ่าก็เลยเห็นใจบี2
11: แทน
13: เหรอ
14: ไม่เห็นอะไรแล้วทุกวันนี้ไปทำงานเหมือนดูละครเรื่องของเขาคือไม่
11: มันชิงรักหัสวาดกันอยู่ตอนนี
14: ้วันนี้ที่มาเล่าก็คือว่าเราอะจริงๆเล่าแบบนี้มันติดตลกอะพี่แต่ว่าเหตุการณ์จริงเราวันเรารู้สึกเห็นใจนะแล้วก็แบบเราตอนที่เรารู้ว่าน้องเขาน้องบินกลับมาใช้วิธีเนี้ยเรารู้สึกว่าทำไมมันไม่ไปให้ถดวะ
13: อ๋อทำไมจะมีหนึ่งจะมาวังวน
14: แล้วเราก็เลยเฟลเองแล้วเราก็เหมือนเข้าไปเป็นคนที่ติดในสตอรี่เรื่องนี้เราน่าจะนั่งดูละครตั้งแต่แรกแล้วไม่ต้องเข้าไปยุ่งเนาะอ๋อ
11: เราเป็นคนบอกอ๋อ
13: ฟีฟ่าเป็นคนในกระทรวงฟีฟ่าเป็นคนในกระทรวง
14: ก็เลย
13: ถ้าเรื่องแรงเงา
14: ไหมหนูเลยที่เราถามไหมว่าคือหนูดึงเสนอไหม
12: หนูเลยนะ
13: ลูกเสนอไหมใช่ไหมขนาดน
14: ี้
13: หนูเฉลยไหม
11: ใน
12: ก็เป็นคนหนึ่งที่กินอาหารหมา
11: ถ้าก็คือเราก
12: ินอาหารหมา
13: จริงๆตอบสั้นได้นะเนี้ย
14: ใช่
13: จริงๆ
14: หนูว่าหนูกินอยู
13: ่ตามหลักสิทธิมนุษยชนอ่ะฟีฟ่าเฉลยมันเป็นเรื่องของชาวบ้านแต่ว่าเราอ่ะให้ความชอบธรรมเพราะฟีฟ่าเขาเรียกว่าอะไรมีปมว่าไม่อยากให้น้องเขาเจ็บเหมือนตัวเองเข้าใจไหมมันก็ชอบธรรมแหละที่ทำอ่ะแต่ทีเนี้ย
12: ก็ช่วยคน
13: อ
12: ่ะ
13: แต่ทีเนี้ยหลังจากนี้จะเป็นยังไงพี่ว่าเรื่องเขาแล้วแหละฟีฟ่าหนูก็ทำดีที่สุดแล้วอ่ะ
14: ใช่
11: นี่ที่รู้สึกนะ มันเป็นอย่างนี้แหละนี่คือบทเรียนของฟีฟ่าเอง
13: ใช่
11: คือบางอย่างอ่ะพอมันเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์อ่ะมันจะมีอะไรที่มันซับซ้อนในแบบที่เราคาดไม่ถึงอ่ะโอเคเจตนาแรกเราอยากให้เขาพ้น
13: หลุดพ้น
11: หลุดพ้นแหละแต่หลังจากนั้นอ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เรียนรู้แล้วกันว่าเออมนุษย์เรามันก็ซับซ้อนดีเว้ย
14: จำใครจำมัน
13: เออใช่เนี่ยเนี่ยใช่จำใครจำมัน
11: ถูก
13: ถ้าเราไปแทรกกรรมเขาอ่ะเราก็จะรับกรรมมาด้วย
11: นี่แหละแล้วเรารับมาแล้ว
13: ใช่
11: เราเลยคิดมากเนี่ย
13: ตอนนี
14: ้ใช่ใช่มันเลยเป็นความฟิลแต่ว่าตอนนี้มันก็โอเคแล้วแหละจิตใจไม่ได้อะไรนะก็คือก็ดีมีละครให้ดูละครจริงๆที่ไม่ต้องดูดักจอถูกต้อง
11: พี่หอมว่าไงเคสนี้ไอ้ฟีฟ่าผิดไหม
12: ฟีฟ่ามึงมีคนที่เวลามีข่าวอะไรในโลกโซเชียลมึงคนคอมเมนต์ใช่ไหมมึงใส่คอมเมนต์ใช่ไหม
14: ไม่เลย
11: อันนั้นต้นหอมไอ้ที่คอมเมนต์ไปทั่ว
14: ไม่คอมเมนต์
12: เคยเจอใช่ไหม
11: เคยเห็น
13: ไปฟีฟ่าต้องเป็นคนที่ไปดูว่าใครกดไลค์กดนี่บ้างฟีฟ่า
12: ลามเธอคือแม่มดฟีฟ่าเป็นหนึ่งแม่มดเอาอย่างนี้ฟีฟ่าเพื่อให้ฟีฟ่าสบายใจสิ่งที่ฟีฟ่าทำอ่ะโอเคถือว่าช่วยคนเราช่วยเขาเราดึงเขามาแล้วแต่สิ่งที่เขาเลือกเขาเลือกกระโดดลงไปในน้ำเหมือนเดิ
11: ม
12: ฉะนั้นเรื่องนี้จงเป็นบทเรียนสำหรับฟีฟ่าว่าต่อไปคราวหลังอย่าเข้าไปยุ่งจะดีกว่า
14: ค่ะ
12: แต่ถามว่าสิ่งที่เรามันยุ่งไปแล้วเราไม่ผิดหรอกมึงมาผิดตรงที่ว่ามึงเอาทั้งหมดเนี่ยมาเมาให้พวกกูฟังแล้วมึงเมาเหมือนแบบเหมือนปลาข้างบ้านมากฟีฟ่า
13: แล้วเดี๋ยวระวังพอเรื่องมันตีกลับเขาจะไปรู้นะว่าฟีฟ่าเป็นคนนึกออกไหมเป็นคนเล่าเป็นคนอะไรเงี้ยเนี่ยก็จะเป็นอีกกรรม
14: นึงนะโอ้ยที่โรงงานอะไรมันเยอะมากในไทยมันจะไปตีกลับเนี่ยถ้ามันจะรู้ก็รู้ไปเถอะ
13: ฟีฟ่าอย่าประมาทอย่าประมาทชาวเน็ตฟีฟ่าอย่าประมาทแจ้งแค่นี
12: ้เออเอาล่ะฟีฟ่าก็เป็นบทเรียนของเราไปแต่ที่ผ่านมาทำไปแล้วไม่ต้องกังวลใจถือว่าเราได้ช่วยเขาแล้วเจตนาเรา
11: เจตนาเรายังดีนะหลังจากนี้ก็ช่าง
12: เออคราวหลังอย่าไปดูละครในชีวิตจริงไปละครแนวตั้งน่ะพวกซีรีส์แนวตั้งมันไม่ได้ให้ผลทำร้ายเรา
13: ผลไม้ AI อ่ะ
12: เออสนุกโอเคอ่ะโอเคนะฟีฟ่า
13: โอเคค่ะ
11: ขอบคุณลูกค้าพี่หอม
12: ขอบคุณอาหารแมวคราวนี้ว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะโดเนทชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
11: okay.
9: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: สนับสนุนโดยโดเนทชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคราวนี้ว่า
10: คราวนี้ว่าคราวนี้ว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำ
15: M94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: กรุสมบัติโบราณวัดดังอยุธยาพร้อมพามูขอยอดขายให้ปังทะลุเป้าที่วัดราชโอรสฝั่งทนในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และอยู่ให้หลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังแจกทองคำ2 ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together

0: FM Playlist of
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าชี้แจงความคืบหน้าคดีวางเพลิง11จุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อมกราคม2569สักครู่มาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
7: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
8: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าชี้แจงผ่านสื่อมวลชนเกี่ยวกับความคืบหน้าในคดีวางเพลิงและวางระเบิดสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน11จุดเมื่อวันที่11มกราคม2569คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
10: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าชี้แจงผ่านสื่อมวลชนเกี่ยวกับความคืบหน้าในคดีวางเพลิงและวางระเบิดสถานีน้ำมันในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้จำนวน11จุดเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถขยายผลและรวบรวมพยานหลักฐานเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ก่อเหตุได้อย่างต่อเนื่องโดยพบว่าการก่อเหตุครั้งนี้เป็นการกระทำที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบใช้ผู้ก่อเหตุรวมทั้งหมด74รายรถจักรยานยนต์22คันและอาวุธปืน19กระบอกพร้อมนำระเบิดเข้าไปก่อเหตุทั้งหมดรวม26ลูกสามารถเก็บกู้ได้3ลูกเหตุการณ์เกิดขึ้นรวม11จุดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี2จุดจังหวัดยะลา4จุดและจังหวัดนราธิวาส5จุดโดยเป้าหมายเป็นสถานีน้ำมันปตท.ปัจจุบันสามารถควบคุมผู้ก่อเหตุได้แล้วจำนวน16รายในจำนวนนี้มีผู้ยอมรับ5รายและผู้ปฏิเสธ9รายอยู่ระหว่างการซักถาม1รายและมีผู้เสียชีวิตจากการบังคับใช้กฎหมายขณะเดียวกันมีผู้ถูกปล่อยตัวกลับภูมิลำเนา4รายเนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมยึดหลักพยานหลักฐานรวมทั้งยังสามารถรวมหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ภาพจากกล้องวงจรปิดรวมถึงข้อมูลจากการซักถามจนนำไปสู่การออกหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้วจำนวน25รายปัจจุบันสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาดำเนินคดีได้แล้ว8รายซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุในจังหวัดยะลาและนราธิวาสโดยอยู่ในระหว่างกระบวนการสอบสวนขยายผลเพื่อติดตามผู้ร่วมกระบวนการที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปธนาการเหลี่ยมทองรายงาน
2: ปิดท้ายที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศเขตติดโรคติดต่ออันตรายอีโบลาเข้มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงหลังองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศมีผลบังคับใช้21พฤษภาคมนี้คุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
11: กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าขณะนี้องค์การอนามัยโลก WHO ได้ประกาศพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาพร้อมยกระดับให้สถานการณ์ดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงมีการแพร่ระบาดรวดเร็วและมีอัตราการเสียชีวิตสูง ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาพุทธศักราช2569โดยกำหนดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่21พฤษภาคม2569เป็นต้นไปทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคณช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและเพื่อรองรับความเสี่ยงจากผู้เดินทางที่มาจากประเทศที่มีการระบาดและช่วยให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขสามารถดำเนินการมาตรการควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมตามสถานการณ์ปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
8: งดแชทงดไลน์ลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ได้ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสำหรับคืนนี้สวัสดีค่ะ
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News.
1: EFM Playlist of the Week.
2: New Entry.
3: Number 17.
4: Number 1. เจ้าขุน
1: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: จงรักตัวเองให้เป็นเพราะมันจำเป็นเวลาไม่มีใคร
6: สวัสดีครับพวกเราYesterdayครับผม
7: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
8: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
10: สนับสนุนโดยไมโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
11: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
12: ชั่วโมงที่2ของพุทโธพุทโธ
13: ค่ะ
14: และนี่ก็คือสายสุดท้ายเพราะจะเป็นออมทองแล้ว
12: ทำไมช่วงนี้หอมถึงเริ่มมาสนใจเรื่องของการกระจายความเสี่ยงไปสินทรัพย์อื่นๆฮะ
14: เพราะว่าหอมรู้สึกเรื่องเงินเฟ
12: ้อรู้สึก
14: กังวลเรื่องเงินเฟ้อแล้วไหนๆก็เราก็เก็บเงินแช่เอาไว้เพื่อให้ปกป้องอยู่แล้ว
12: ตอนนี้ก็เลยมาแช่ในสินทรัพย์อื่น
14: ตอนนี้ก็เลยมาแช่พวกกองทุนพวกประกันชีวิต
12: ประกันชีวิตออมทรัพย
14: ์ออมทรัพย์ที่มันแบบส่ง5ปีแล้วคืนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ายังไงมันเป็นค่าเทอมปกป้องอยู่แล้วแล้วก็มีความคิดว่าทองยังไงมันก็น่าจะอยู่ได
15: ้นะ
14: ได้ใช่คือถ้าเราถือแบบนาน
12: ๆนี่ถ้าอยากสนุกอ่ะง่ายๆกองทุนก็ง่าย
14: กองทุนที่มันผลตอบแทนเยอะๆหรอมันเสียวไง
12: ถ้ามันจะเสียวหน่อย
14: ไม่กล้าก
12: องทุนเนี่ยก็ถ้าอ่านแล้วชอบอ่ะก็ง่าย
15: นี่เข็ดละหุ้นดิ่งลงเหวอยู่ตรงนั้น
12: นี่บวกหมดเลยพอร์ตอ่ะ
14: จริงป่ะ
12: เออเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าลงอะไรบ้างนี่ก็เพิ่งเริ่ม
14: อ๋อเหรอ เราควรจะเปิดพอร์ตใช่ไหม
15: ไม
14: ่
15: มี
14: พอร
15: ์ตไม่มีหรอก
12: ตั้งใจเขียนบทอีกสัก
15: มันอยู่ก้นเหวนั้นไปแล้วไงที่ลงไปอ่ะ
12: เหวอะไรเราไปอยู่กองทุนซะเยอะหรอไปอยู่อะไร
15: หุ้นเลยไม่ใช
12: ่หุ้นเลยหุ้นไม่เอานี่หุ้น
14: กับกองทุนไม่เหมือนกัน
15: ไม่เหมือนกัน
14: เล่นหุ้นเล่นหุ้น
15: หุ้นเสี่ยงกว่าเนาะใช่ไหม
12: มันก็แล้วแต่อีกอ่ะมันมีเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำหมดแล้วเนาะเออแต่กองทุนมันเหมือนมีคนมาช่วยเราคิดอ่ะเออช่วยเราคิดขั้นหนึ่งก่อน
15: LTF ก็เข็ดแล้วครับลาโลกละ LTF อ
12: ่
15: ะ
12: อันนี้แหละคนมัน
15: LTF ก็มีคนมาเล่นทำให้เป็นไงล่ะ
12: หรอนี่ไม่มี
15: LTF ก็ต้องมีคน
12: นี่ RMF
15: อาร์เอ็มก็ซื้อแต่หมายว่าตอนช่วงแรกก็เอาทีเอฟไงอา
12: ร์เอ็มบวกเยอะมาก
14: ตอนนี้เหรออ
15: ่าเราพุทท้องเนาะไม่ใช่เศรษฐกิจรายวันกับ
12: เอาเหร
14: อ
15: คุณ
12: ม
15: องสะท้อน
12: มันต้องเออมันต้องมี
14: เราเป็นมือใหม่เราก็เลยอยากรู
12: ้บัวหลวงบวกอยู่ 30%
15: เหรออุ้ยมันเข้าไปดูเขาสมมติอ่าไม่เป็นไรเขา
12: เออมันเป็นกองทุนอ
15: ่ะอ้าวไม่ได้ไง
12: กองทุนเนี่ยกองทุน
15: อ่ามาที่อันนี้ไม่น่าจะเป็นทีมอะไรเนาะน่าจะเป็นเหมือนแบบมุมใช่ไหม
14: คอร์เนอร์มุม
15: คอร์เนอร์
14: เตะคอร์เนอร
15: ์
12: คอร์โอ้ชื่อ
15: คอร์เนอร์สวัสดีค่ะ
12: พี่อ่านตั้งแน่เลยเนี่ย
15: ฮัลโหลคุณคอร์เนอร
16: ์ฮัลโหลค่ะ
12: สวัสดีครับคอร์เนอร์ครับ
15: ชื่อคอร์เนอร์นี่ดูบอลไหมคะ
16: ดูค่ะ
12: โอ้แล้วบอลโลกปีนี้มีทีมเชียร์หรือเปล่าครับ
16: มีค่ะมี
12: เชียร์อะไรเอ่ย
16: เชียร์บราซิลค่ะ
12: โอ้
14: เจดีใหญ่
12: ถ้างั้นเหตุผลไม่น่าจะอยู่ใน4ข้อน
15: ี้แล้วนักฟุตบอลหล่อไหมบราซิลอ่ะ
12: ก็มีก็มี
16: หนูชอบเนวาว่าค่ะเห็นเขาว่าปีนี้เนวาจะได้ไปก็เลยเชียร์เนวา
15: เนวา
14: เนมาเนมา
12: เนมาเนวานั่นคนแบบอินเดียหรือเปล่าร
15: ู้สึกแต่ประการไรวา
12: เออมันไม่ใช่อันนี้เนมนั่นเนมประการไรวานั่นก็คนละ
14: คุณคอนเนอร์อายุเท่าไหร่คะ
16: อายุ22ค่ะ
14: อายุ22วันนี้มีอะไรจ๊ะ
16: ก็คือหนูขออนุญาตเกริ่นก่อนนะคะว่าหนูมีแฟนเก่าคนนึงที่เขาอายุน้อยกว่าหนูประมาณ2ปีค่ะเขาอายุประมาณ20แล้วหนูก็คบกันใช่ไหมคะแล้วก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันที่บ้านของหนูเราก็มีอะไรกันปกติด้วยนะคะอันนี้เราก็มีอะไรกันปกติใช่ไหมคะแต่ว่าพอมันถึงจุดนึงเราเลิกกันด้วยเหตุผลที่ว่าเขาลืมคนเก่าไม่ได้
15: ค่ะ
16: ใช่ค่ะเราเลิกกันอยู่ประมาณ2วันค่ะ
5: แล้วไง
15: ก็กลับมามีกันเป็นปกติเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะ
16: เราเขาตอนเราเลิกกันนะคะเขาย้ายออกจากบ้านหนูไปแล้วแต่ว่าเราสัญญากันว่าเราจะไปเที่ยวทะเลด้วยกันเราจองทุกอย่างไปแล้วแต่ว่าเราดันมาเลิกกันก่อนแล้วหนูอ่ะหนูอยู่ไม่ได้หนูก็เลยโทรหาเขาให้เขากลับมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้กลับมาอยู่กับหนูแต่ว่าเรายังคุยกันทุกวันกลับมาเป็นคนคุยกันไม่ได้กลับมาในสถานะเดิ
5: ม
16: แล้วทีนี้อะค่ะเขาเราเขาก็หลังจากเราไปทะเลกันใช่ไหมคะเราก็ได้ไปทะเลกันปกตินี่แหละค่ะแล้วพอเราไปทะเลกันเราก็มีอะไรกันเหมือนที่ผ่านๆมาพอเรากลับมาจากทะเลเขาดันมาพูดกับหนูว่าถ้าสมมุติว่าเรากลับมาคบกันหรือว่านับต่อจากนี้ไปถ้าเราเจอกันนอนด้วยกันเขาขอไม่มีเรื่องนั้นเลยได้ไหมแบบเลยอะค่ะเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังมากแล้วหนูก็วันนั้นหนูนั่งร้องไห้เลยอะค่ะแบบว่าคือหนูเป็นคนแบบมีความต้องการในเรื่องนั้นแต่ว่าเขากลับมาพูดกับหนูว่าแบบเราไม่มีอะไรกันเลยได้ไหมแบบเลยอะ
14: และเหตุผลคืออะไรที่ไม่มีอ่ะ
16: เขาบอกว่าเขากลัวหนูแบบเขากลัวหนูป่องเขากลัวแบบเขากลัวทำให้ชีวิตหนูไม่มีความสุขไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่รับผิดชอบไม่อยากรับผิดชอบนะคะแต่ว่าเขากลัวมันจะพลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
15: เอาหนูป้องกันปะคะ
16: ป้องกันค่ะป้องกัน
12: คือด้วยความที่เราไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วอย่างเงี้ยหรอเขาเลยรู้สึกแบบนี้หรอว่าถ้ามันเกิดพลาดอะไรขึ้นมามันจะ
16: เขาหมายถึงตอนที่เรากลับไปคบกันด้วยค่ะ
12: หรอ
16: ใช่ค่ะ
15: อะแม้ว่าคบกันก็ไม่ให้มีหรอ
12: ก็ไม่อยากมี
16: ใช่ค่ะใช่ค่ะเขาบอกว่ากอดจูบจุ๊บได้แต่ว่าไม่มี

0: ละเป็นแฟน
1: เป็นแฟนกันแล้วไม่ไม่ค่อยเกี่ยว
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลย
2: ตอนนี้ความสัมพันธ์มันก็ดีขึ้นนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขารู้แล้วว่าเออเขาจะขอหนูเป็นแฟนละตอนไหน
1: โอเคมันเหมือนจะกลับมาคบกันแหละ
0: แต่ว่าถ้าเป็นแฟนก็จะ
1: ก็จะไม่มี
0: ไม่มีเพศสัมพันธ
2: ์ใช่ค่ะก็จะไม่มีในเรื่องนี้
1: อ่าโอเค
2: คือใจหนูรักเขานะหนูแบบหนูนั่งคิดว่าหนูจะทำให้เขาหรือเปล่าแต่ว่าอีกใจนั้นคือก็หนูก็อยากเหมือนกัน
1: ก็มันเป็นวัยเจริญพันธุ์เอาง่ายๆวัยเนี้ย20-22เนี่ยมัน
2: ใช่ค่ะ
0: นึกออกโอเคคำถาม
3: เดี๋ยวหนูเคยบอกเขาไปแล้วว่ามันไม่มีหรอกป้องกัน
2: หนูบอกเขาไปหมดแล้วค่ะขนาดหนูบอกว่างั้นนานๆทีได้ไหมเดือน3เดือนครั้งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่เอาแบบไม่อยากให้มันมีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เป็นเงื่อนไขที่แปลก
0: ใช่ใช่ใช่
1: ซึ่งตอนก่อนหน้านี
0: ้ก็มีเป็นปกติเขาบอก
1: ใช่ไหมล่ะก่อนหน้านี้ก็ปกติไงไอ้ที่ห่างกันไปเนี่ย
2: ทุกวันเลยค่ะ
3: อาจจะเพราะว่า
1: พอเลิก
3: เหตุการณ์อะเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นอีพี่คนนั้นเพิ่งท้องไง
1: หรือเปล่าไอ้เพื่อนสนิทที่ว่า
2: อ๋อเพื่อนสนิทเขาลูกเขาโตแล้วค่ะแบบประมาณขวบ2ขวบ
0: ไม่หรือว่าช่วงที่2วันที่หายไปนี่แหละ
1: นี่แหละไอ้ช่วง
0: ไปถามเขาไหมแล้วเขาไป
1: ไปตกตะกอนมาเหรอ
0: ไปอะไรมาเปล่าเพราะว่าหลังจาก2วันไปทะเลอ่ะก็มีอะไรก็มีแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือยังอยู่ในสถานะไม่แน่นอนใช่ไหมยังไม่ได้เป็นแฟนกันเลย
2: ใช่ค่ะ
1: หรือมีอะไรมากกว่านั้นไก่แค่กลัวพลาด
3: มีคนบอกว่าน้องคะเขาไปตรวจเชื้อ HIV มั้ยคะ
1: ตรวจเจอ
2: หนูขออนุญาตพูดก่อนนะคะว่าเขาไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยค่ะหนูคือคนแรกของเขาใช่ค่ะเพราะว่าวันที่เราไปตรวจร่างกายแล้วก็ไปตรวจด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เนี่ยมันมีช่วงแกปที่เขาเปลี่ยนไปเนาะแล้วมันเป็นช่วงที่เราลดสถานะด้วย
0: ใช่
1: ไปยากอ่ะคือถ้าไม่มีเอางี้ไอการที่คนมันไม่มีเลยอ่ะโอเคเกิดขึ้นได้นะถูกป่ะ
3: ถูกเพราะว่าเป็นเรื่องของความพอใจ
1: แต่ว่าพอมันเคยมีแล้ววันดีคืนดีมัน
0: ไม่มีอยู่ๆหักเลย
1: อยู่เยหักเลยเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยเห็นเข้าใจป่ะ
0: วันที่ทะเลใครเริ่มก่อนถามได้ไหม
2: เขาค่ะ
1: นั้นเอางี้
2: เขาเป็นคนลงไปนอนเตียงเขาก็ตบเตียงให้หนูขึ้นไป
1: กับ
2: เขา
1: ไม่แล้วพอหลังจากที่เขายื่นข้อเสนอเนี่ยเรายังได้ใช้ชีวิตด้วยกันยังได้ใกล้ชิดกันอยู่ไหมหรือว่าหลังจากข้อเสนอนั้นเรายังไม่ได้เจอกันเลย
2: ยังไม่ได้เจอกันเลยค่ะ
1: ต้องดูว่า
2: ทำงาน
1: มันเป็นข้อเสนอแค่ลมปากหรือเปล่าเหมือนทำทรง
3: เออทำทรง
0: ถ้าถึงเวลาจริงก็
3: ทำไม่ได้จริง
1: ก็ตกเตียง
0: ปับเหมือนเดิม
2: ตอนแรกหนูเกือบแบบหนูเกือบจะยอมแพ้แล้ว
0: แล้วได้เหรอแล้วคนนั้นไหวเหรอถ้าไม่มีเลยอ่ะ
2: หนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะหนูก็แบบไม่รู้ว่าแต่เขาพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าหนูก็แบบไม่ได้ไปอ
3: ่
2: ะ
3: ลองดูก่อนว่
1: า
3: เราลองตบเตียงดูก่อน
0: เออ
3: เป็นฝ่ายที่เป็นเราบ้างที่ลองตบเตียงดูซิว่ามันมีปฏิกิริยาอะไรไหมถ้าแบบสมมติคบกันแบบประมาณสักอยู่ด้วยกันมาโดยตลอดเดือน2เดือนแล้วไม่แตะต้องอะไรอย่างเงี้ยก็มาทบทวนอีกทีนึง
1: เขาเลิกกันเพราะอะไรนะ
3: ยังลืมแฟนเก่าไม่ได้
2: ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนั้นแฟนเก่าของเขามาวนเวียนในชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแฟนเก่าของเขาคือมีแฟนใหม่ไปแล้วนะคะ
1: แล้วเขายอมรับเลยเหรอว่าเขาลืมไม่ได
2: ้เขาวันแรกที่เลิกกันเขาไม่ยอมรับค่ะแต่ว่าเหมือนหนูอ่ะเค้นถามเขาบอกว่าเออคือเขาแบบเขายังลืมไม่ได้แล้วเขาก็ไม่อยากเอาหนูมาเป็นที่ขั้นเวลาในการลืมคนเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอแบบมันกลับมาคิดทบทวนอีกทีพอผ่านไปเขาก็มาบอกกับหนูว่าเออเอาจริงๆแบบมันเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบที่คนเก่าเข้ามาทำให้เขาสับสนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ซับซ้อนนะตอนนี้คนนี้ซับซ้อนมากเลย
0: พอเสร็จปุ๊บอากลับมาอ้าวขอไม่มีอะไรด้วย
1: เออประหลาดพยายามถอดรหัสอยู่ไอ
3: ้
1: กระบวนการนี้แต่ว่ายังหาเหตุผลอะไรไม่ค่อยเจอเลย
0: จริงๆอ่ะคอนเซิร์นว่าจะแบบไม่อยากกลัวท้องอ่ะก็ถูกนะ
1: ก็ถูกก็ถูก
0: มันก็มีวิธีป้องกันมากมาย
3: หนึ่งมันมีวิธีป้องกันหลายอย่าง
0: ใช่มากมาย
3: สองอินเคสถ้าเวิร์สเคสจริงๆแล้วมันลั่นเนี่ย12สัปดาห์ตามกฎหมายเขาอนุญาตให้เอาออกได้แล้วมันสำรองเวิร์สเคสจริงๆแล้วผู้ชายแบบแพนิคเลยว่าไม่อยากมีลูกอะไรแบบนี้รับผิดชอบไม่ได
2: ้คือเขาบอกกับหนูเลยนะคะวันนั้นว่าไม่ใช่ว่าเขากลัวว่าเขาจะรับผิดชอบไม่ได้เ แต่ไม่ได้กลัวอะไรเลยแต่ว่าเขากลัวหนูใช้ชีวิตไม่มีความสุขเฉยๆค่ะ

0: ไม่ใช่หรอกเหตุผล
1: ไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอก
0: พอพาเกิน
2: เอออันนี้แบบ
3: สวยไป
2: แหมมึงเพิ่งแบบว่าตัดใจจากคนเก่าไม่ได้เองนะ
3: เออสวยมากสวย
0: เ
2: ออหนูบอกดิหนูฝังยาคุมคันเนอร์
4: หนูบอกเขาแล้วว่าเนี่ยหนูอ่ะทานยาคุมรายเดือนอยู่เพราะว่าหนูอ่ะประจำเดือนมาไม่ปกติหนูก็บอกเขาไปแล้วค่ะ
0: ก็เมคชัวร์เลยฝังเลย
2: ใช่ฝังเลยบอกฝังเลย
0: ฝังเลยถ้ากลัวลืมกินคือฝัง
2: ฝัง
1: แล้วพอบอกเขาแล้วเขาว่าไง
4: เขาก็บอกว่าแล้วถ้าหนูเป็นคนที่ลืมเขาก็เลยบอกว่า
1: ถ้าลืมล่ะ
4: เธอลืมล่ะ
2: ก็เนี่ยบอกฝังละอ่ะลองฝังหนูกล้าฝังไหม
0: เราฝังยาคุมเธอใส่ถุงยาง
1: ไม่หรอกหรือว่าเด็กวัย20มันกลัวจริงๆอ่ะนี่พยายามจะทำความเข้าใจในแบบที่เราอาจจะนึกไม่ถึงนะหรือกลัวจริง
4: ๆเหมือนเขาแบบบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องมีเรื่องแบบเรื่องมหาลัยที่ต้องคิดมีเรื่องบ้านเขาแบบไม่อยากแบบให้เรื่องนี้แบบเข้ามาแบบทำให้เขาต้องคิดเยอะมากกว่าน
2: ี้ใช่ไปเข้าคอร์สไหนมาวะ2วันนั้นน่ะไปเข้าคอร์สไหน
1: แต่ว่าโอเคถึงต่อให้กลัวนะเราคิดว่าด้วยความเป็นวัยรุ่นก็ยังป้องกัน
2: เพราะว่าก่อนหน้ามันคือวันละครั้งเลยไงเพื่อที่น้องบอกวันละครั้งเลยนะ
1: มันแปลก
0: มันไม่ใช่ว่าจะมาอดกันได้ง่ายๆนะเรื่องแบบเนี้ยเพราะคนมันเคยทานอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่รู้ละข้อมูลครบยังฮะจะเข้าคำถามแล้วคอนเนอร์งงมากเลยตอนเนี้ยสิ่งที่คอนเนอร์จะถามคืออะไรดี
4: หนูอยากรู้ว่าหนูควรลองกับความสัมพันธ์นี้ก่อนว่าลองไม่มีอะไรกับเขาหรือว่าหนูควรแบบพออะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบพอเลย
1: โอเคอ่ะถามใครก่อน
4: เราถามพี่หอมก่อนแล้วกันนะคะ
0: แต่เรารู้สึกชอบเขารักเขาถูกปะล่ะ
4: ใช่ค่ะ
0: ก็ลองแล้วเผื่อใจไว้เจ็บ
4: ได
0: ้เออเจ็บก็เจ็บสิคิดอย่างงี้อย่างหนังน้อยขอให้ได้ลองเพราะว่า
1: ขอรู้คำตอบนี้ก่อนว่ามันคืออะไรกันแน่วะ
0: สิ่งเนี้ยเขาพูดแค่เอาหล่อๆหรือเปล่ามันอดไม่ได้หรอกนะคอนเนอร
1: ์
0: และเราก็คือถ้าเราลองตบเตียงแล้วเนี่ยเขาตบเตียงเรียกเราขนาดนี้แปลว่าเรามีความยั่วอยู
4: ่มันไม่ใส่ชุดนอน
0: มันถ้าเราไปถึงที่สุดแล้วแบบเป็นฝ่ายเริ่มแล้วแล้วเขาแบบเฮ้ยไม่เอาหรืออะไรเงี้ยหนูค่อยมาทบทวนไม่ต้องไปหาคำตอบแล้วว่ามึงไม่มีอะไรเพราะอะไรถามใจตัวเองเลยว่าเราสามารถอยู่ได้ไหมเพราะความสัมพันธ์ในชีวิตคู่เรื่องเซ็กส์เป็นส่วนประกอบเหมือนกันสำหรับบางคนเนาะบางคู่อ่ะอย่างสมมุติถ้าคอร์เนอร์รู้สึกว่าเฮ้ยเซ็กมันเป็นส่วนหนึ่งของเรานะแปลว่าอันนี้อาจจะไม่เข้ากับเราก็อย่างที่พี่บอกว่าก่อนที่จะคบให้เผื่อใจไว้เจ็บว่ากรณีที่เขาแบบรักตัวเองจริงๆกลัวจริงๆเราก็แค่หาคนอื่นที่เข้ากับเราได้แต่ว่าลองก่อนเจ็บก็เจ็บตายเป็นตายคอร์เนอร์เรารักเขา
4: หนูท่องเขาว่ารักเขามาตลอดเลยค่ะ
0: รักเขาแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยคอนเนอร์ค่อยไปตอบตัวเองว่าแล้วถ้าเราต้องอยู่กับคนนี้โดยที่เราไม่มีอะไรกับเขาจริงๆเราโอเคไหมคือพี่ไม่ได้บอกว่าให้เลิกปลายทางมันคือเลิกนะเพราะบางทีเนี่ยสุดท้ายพออยู่แล้วเอ้ยความสุขบางอย่างมันอาจจะแบบทดแทนการไม่มีอะไรกันก็ได้
2: แต่ชีบอกชีทั้งการนะ
0: ใหม่มันเป็นไฟฟ้าแรงสูงอยู่
2: เพราะมันก็พูดเดี๋ยวเขาต้องการมา
0: ก็ลองดูก่อนแต่เผื่อใจไว้ว่าอาจจะไม่ใช่
4: ได้ค่ะ
0: ไม่ใช่ก็แค่เลิกยูอย่าไปแคร์ลูก
4: ได
0: ้ค่ะใครพี่เติ้ลหรอ
1: ใครตอบใครดี
4: พี่เผือกก็ได้ค่ะ
1: ก็จะเลิกไหมคงเท่าที่ฟังก็คงยังมั้งคอนเนอร์เองก็คงยังมั้งมันเหมือนเราต้องรู้ก่อนว่าเนี่ยอันเนี้ยปริศนานี้มันคืออะไรกันแน
0: ่ตามล่าตอบ
1: ใช่
4: ไม่อยากรู้คำตอบเหมือนก
1: ัน ใช่เอาให้รู้คำตอบก่อนไม่งั้นมันจะคาใจเราไปตลอดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนาะคือพยายามทำความเข้าใจว่าอยู่ดีๆกลับมาพร้อมข้อเสนอเนี้ยซึ่งมันเปลี่ยนไปแบบชนิดที่มันงงอ่ะด้วยวัยเนี้ยมันมันเกิดขึ้นได้หรอวะหรือว่าเขาแค่พยายามแบบมาด้วยความดราม่าอะไรบางอย่างคือไม่ใช่เรื่องของเราไม่รู้ว่ามีเหตุผลอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าอ่ะ
0: เพราะด้วยธรรมชาติมันเป็นไปได้ยากมาก
1: คือนอกเหนือจากการแบบว่ากลัวท้องก่อนกำหนดเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมีเหตุผลอะไรที่มันซ่อนอยู่หรือเปล่าคอนเนอร์ก็รออยู่ต่อเพื่อให้ได้คำตอบนี้ก็ได้เราไม่รู้ว่าเขาพูดเพื่ออยากให้การกลับมาครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมหรืออะไรหรือเป็นเรื่องแฟนเก่าหรือกลัวจริงๆมันอาจจะกลัวจริงๆก็ได้นะ ทุกอย่างเรายังต้องเปิดความเป็นไปได้ทุกๆอย่างแต่เราก็เชียร์ให้รู้ก่อนอะคอนเนอร์เพราะว่าเอาจริงๆแล้วนอกเหนือจากความต้องการที่มันคอนเนอร์กลัวว่ามันจะไม่แมทช์กันเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นข้อจะเรียกว่าไม่เป็นข้อเสียได้ไหมอ่ะมันก็ไม่ได้มาทำร้ายเราอะไรอ่ะกับการที่จะรอดูคำตอบอ่ะ
4: ใช่ค่ะ
1: มันลองดูได้อ่ะแล้วถ้าไม่มีกันจริงๆอ่ะมันก็ยังมีอีกหลายเขาเรียกอะไรหลายขั้นตอนของ การสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่มันอาจจะไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นน่
4: ะ
0: เขาไม่อยากนอกใจใคร
1: อันเนี้ยมันอีกเยอะเลยที่มันอาจจะซ่อนอยู่
2: เขาไม่อยากนอกใจใครซึ่งคือไม่ใช่คอนเนอร์ถูกไหม
0: ใช่
2: เขาไม่อยากนอกใจ
0: เพียงแต่ว่าคนคนนั้นน่ะบอกว่าเธอช่วยรอฉันสักพักหนึ่งได้ไหม
2: จะห้ามไปมีอะไรกับเขานะได้ฉันจะกลับไปคบกันได้แต่ห้ามมีอะไรกับเขาเด็ดขาดนะ
4: จ
2: นกว่าฉันจะเลิกกับ
1: ไม่หรอกเขาอาจจะไม่ยื่นข้อเสนอแต่คอนเนอร์คิดเองทั้งหมดเลยงั้นเราก็ยังเราจะไม่ทรยศ
2: เนี่ยเราสร้างเลยคอนเนอร์คิดแล้ว
0: ใช่เพราะพวกพี่ก็คืออีผักผลไม
1: ้
0: เผักผลไม้แนวตั้ง
2: บานานูรุกี้บานารีน่าอะไรนะ
1: เนี่ยมันเป็นไปได้นะถ้าเป็นพูดเล่นไป
2: ใช่
1: เราไม่รู้ว่ามันมีเหตุผลดราม่าอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่า
4: แบบเหตุผลอันนั้นหรือเปล่าแต่หนูก็แบบหนูก็พยายามแบบมันอาจจะแบบเขากลัวจริงๆแหละหนูก็ต้องคิดเพราะว่าเขามาเหมือนบอกว่าเนี่ยเขาจะย้ายกลับมาอยู่กับหนูได้อีกทีก็ช่วงประมาณปีหน้าเลยที่เขาแบบเข้ามหาลัยที่อยู่ใกล้บ้านหนูแล้วอะไรเงี้ยค
2: ่
4: ะ
2: แล้วตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้อยู่ไหนที่ไม่ได้ใกล้บ้านอ่ะ
4: เขาอยู่พูดได้ใช่ไหมคะ
1: ไม่ไม่ว่ามันไกลแค่ไหน
2: ยกตัวอย่างอ่ะสมมติจากสยามไปไหนจากสมมติบ้านหนูอยู่สยามเขาอยู่ไหน
0: แบบความไกล
4: ระดับความไกลน่าจะถ้าสมมติว่าเทียบกับบ้านเขาอยู่บ้านหนูอยู่สยามใช่ไหมคะบ้านเขาน่าจะอยู่แถวลาดกระบังอะค่ะ
1: ไกล
2: ไกลขนาดนั้น
0: ไกล
1: ไกล
0: ไกล
1: แล้ว
0: ไกลหายเลย
1: ไม่บังไกล
2: ก็พัฒนาการและกระบังแล้วเพื
1: ่
2: อ
1: บ้านพัฒนาการต่อไปอีกนะ
2: ไม่ได้ไกลมะนั่งแท็กซี่ไป20นาที
0: ก็จากบ้านเธอมัน20นาทีแล้วจากสยามเท่าไหร่อ่ะ
2: นั่งรถไฟฟ้าแป๊บเดียว
0: เขาอาจจะลูกคนรวยขับรถ
1: เอาเป็นว่ามันซับซ้อนแล้วกันเรารู้สึกมันซับซ้อน
0: แล้วก่อนหน้านี้ตอนที่เขาคบกับเราเขาอยู่กับเราไหม
4: อยู่ค่ะอยู่กับหนูทุกวัน
1: อยู่บ้านนี้มันอยู่บ้าน
2: แล้วอยู่จะบอกว่ามันจะได้ทีอยู่ปีหน้าอย่างเงี้ย
0: คอนเนอร
1: ์ตอนนี้มันแปลก
2: อีกเรื่องแล้วคอนเนอร์พี่ว่าไปอีกเรื่องแล้ว
1: ปิดหน่อย
0: เช็คดีๆว่าเราเป็นคนอื่นหรือเปล่า
4: หนูก็นั่งคิดอยู่แบบหนูก็แบบพยายามแบบไม่คิดอะไรเยอะพยายามแบบค่อยๆดูไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คนแล้วเขาก็บอกว่ามันอย่างงู้นอย่างงี้หรือเปล่า
2: เข้าที่พี่ว่ารอได้พี่ก็ไม่ได้เชียร์ให้เลิกตอนนี้เลย
1: อยากรู้เหมือนกันใช่ไหม
2: ใช่อยากรู้เหมือนกันแล้วก็ลองวิธีที่จะทำให้เขาและหนูโอเคกันก่อนอะสมมุติหน้าพูดตรงๆถ้าไม่ได้มีเพศสัมพันธ์มันก็มีวิธีอื่นที่ทำให้หนูมีความสุข
1: ใช่ก็ลดทอนลงมา
2: ใช่จากที่ไปเบอร์10ก็มาเบอร์5เบอร์3ก็ยังทำได้ไงแต่ต้องดูว่าเขาทำไหมคือถ้าเขาไม่ทำเลยอ่ะอันเนี้ยนึกออกใช่ไหมคอนเนอร์
4: นึกออกค่ะนึกออก
2: มันก็ไม่ใช่วิถีแล้วอ่ะของวัยรุ่นหนุ่มสาวที่แบบรักกันเราอยากแบบใกล้ช
0: ิดแล้วเราสามารถไปนอนบ้านเขาบ้างได้ไหม
4: นอนได้ค่ะพ่อเขาเป็นคนโทรมาบอกให้หนูไปนอนกับเขา
2: ฟังพ่อสิแต่ลูกพ่อไม่ทำนี่นะกันหนูไม่แล้วเขาบอกไหมว่าสมมติถ้าเป็นแฟนกันแล้วเมื่อไหร่ถึงจะมีได้แต่งงานกันอย่างเงี้ยหรอ
4: ที่บ้านเขาไม่ได้ไม่เลยค่ะไม่ได้ห้ามอะไรเลยค
0: ่
4: ะ
0: ใช่ก็ขนาดโทรชวนไปมานอน
2: ก็
0: แ
2: สดงไม่ก็แสดงว่าอยู่ที่เขาไงนี่ออกไหมล่ะ
4: ใช่ค่ะ
2: พี่ว่าลองวิธีอื่นก่อนอย่างที่บอกอ่ะแต่สมมติเบอร์5เสร็จปุ๊บอ่ะสมมติถ้าจะไปเบอร์10มันมีวิธีป้องกันอีกมากมายอ่ะซึ่งทำได้ไงแต่ต้องดูว่าเขาร่วมอยากที่จะทำกับเราหรือเปล่าเพราะมันมีเหตุผลทั้งนั้นน่ะนึกออกไหม
4: ค่ะ
2: เหมือนว่ามันมีการแพทย์รองรับมันมีทุกอย่างที่มันทำได้ไงก็คนเขาถึงป้องกันไงเพราะเขาไม่อยากแบบว่าท้องก่อนไปอันควร
4: ค่ะ
0: ถ้ามันป้องกันไม่ได้ป่านนี้ก็มีลูกกันละเกะละกะ
2: ขยงมาแล้วตอนนี้มีแต่แบบ
0: เขามีแบบบล็อกทุกอย่างในการที่ถ้าไม่อยากมีจริงๆมันมีทุกอย่างเลย
2: ใช่แต่ว่าให้อยู่อย่างมีสติแล้วก็เนี่ยก็หนูก็รีมาร์กไว้ในใจอะอะไรที่เขาแบบประหลาดว่ะทำไมพูดแบบนี้ว่าทำไมอยู่ๆ
0: ทำไมเปลี่ยนไปถูกป่ะอันนี้เขาเปลี่ยนไปคอนเนอร์รู้สึกใช่ไหม
2: อย่าลืมนะว่ามันมีช่วงที่เขาเลิกกับหนูไปอะแล้วเลิกเพราะแฟนเก่าอีก
1: ไอ้ช่วงนั้นน่ะเจ็บกว่า
2: ใช่
1: เราว่าไอ้ช่วงที่ลืมแฟนเก่าไม่ได้ช่วงนั้นน่ะ
2: แล้วอยู่ๆจะมาแบบเอ้าพลิกเรื่องเลยไปแบบอีกมุมนึง
1: มันก็แปลก
2: ใช่ๆๆ
0: ม
1: ีเชื่อว่ามันมีอะไรมากกว่าเรื่องแค่กลัวไม่รู้นะมันดูมีความซับซ้อนมากกว่านั้นน่ะ
0: 1มีเรื่องที่ซับซ้อนกับ2พูดไปอย่างนั้นแหละ
2: พูด
0: เป็นอย่างนั้นแหละ
2: พูดเราให้มันดูมี
1: อ
2: ะไร
1: เอาทรงเอาทรง
0: เพราะว่าเธอเป็นคนบอกเลิกฉัน
2: ให้มันดูมีเรื่องราวก่อน
0: ให้รู้ว่ามันไม่ได้กลับมาง่ายๆนะแต่ว่าลองไปดูก่อน
2: แต่ลองก่อนยังไม่ต้องเลิก
0: สายนี้ขออัปเดตนะคะขออัปเดตนะคะ
1: ใส่ดอกจันไว้เลยฮะ
0: ใส่ดอกจันเลยเอาซิลิปบอกสายนี้ขออัปเดตนะคะตกลงผู้ชายรักหรือมีคนอื่นหรืออะไรยังไงเขาขออัปเดต
2: แล้วขอให้เขาได้โชคดีนะคะ
0: แล้วถ้าเกิดพี่หอมคะหนูมีแล้วต้องไดเรกมาบอกด้วย
4: ได้ค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวหนูอัปเดตไดเรกไป
2: แล้วที่แรกเนี่ยพี่หอมคะหนูตั้งทองแล้ว
0: เย้แล้วค่ะ
2: ป้องกันด้วยนะคอนเนอร์ป้องกันด้วย
0: ยิ่งผู้ชายเขายิ่งไม่อยากมีลูกต้องป้องกันนะ
4: ได้ค่ะขอบคุณมากค
0: ่
4: ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
1: สรุปคือไม่ได้อะไรไปสืบต่อคือต้องไปสืบต่อ
2: ปวดหัวก็เดิมอีกคนเดิม
1: ปวดหัวเดิมอีกไม่รู้ว่าเป็นอะไรแปลก
2: อ่ะเบรกกล
1: ับ
2: มา
3: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยดอนเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
5: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวา
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: ทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก็อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
10: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีน่านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่ออ
7: ยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
11: อไอคอนคลุมโป
12: น้องสาวผมเนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตเหตุการณ์ก็ปกติก็คือมีพิธีรดน้ำศพจนมาถึงช่วงสวดช่วงที่พระสวดตอนกลางคืนมีป้าอยู่คนนึงแกพาหลานขณะที่ป้าคนนี้แกไหว้ศพอยู่ๆหลานก็วิ่งมาแล้วก็มากอดหลังยายแล้วก็บอกว่ายายไปเถอะหนูกลัวผีพวกเราก็เลยไปถามเด็กถามว่าไอ้หนูเห็นอะไรลูกเด็กคนนี้ก็บอกว่าหนูเห็นผีนั่งกินข้าวอยู่แล้วเขาก็ไปที่ถาข้าวซึ่งผมเป็นคนเอาไปวางเอาไว้ให้น้อง
11: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
13: แสงของวันใหม่มาพร้อมกับโอกาสใหม่ๆเสมอ
14: สวัสดีครับไอซ์สลันยูนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยใหม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
5: ถูกใจคนดูใจแมวคานิวาก
1: ลับมาสุดท้ายแล้วพุทโธพุทโธจ้า
2: ค่ะเผือกขาย
1: อ๋อใช่ลืมเลยเพราะว่าทำไมไม่รับสายวะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยน้ำมันแพงราคาตั๋วก็แรงเที่ยวทีมันต้องคิดเยอะ
0: จริง
1: ข่าวดีมาแล้วอ
0: ะไรอ่ะ
1: เวียดเจ็ตออนไลน์ทราเวลแฟร
0: ์
2: วันนี้เต็มฟีด
1: หรอเขาแชร์กันวุ่นเลย
2: ใช่เขาแชร์กันเต็มไปหมดเลย
1: คือตั้งแต่19ถึง31พฤษภาคมโปรใหญ่แห่งปีจัดเต็มตั๋วราคาพิเศษล้านที่นั่งล้านที่นั่งเฮ้ย
2: นี่ยังไม่ถึงเต็มฟีดไง
1: ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2: ค่ะ
1: เริ่มต้น0บาทสูงสุด1ล้านที่นั่งเขาให้เน้นคำนี
0: ้ล้านต้องเป็น1ในล้านให้ได้ต้องเป็น1
1: ในล้านให้ได้ถูกต้องใครมีแพลนที่จะเที่ยวเตรียมจองได้เลยแบบยาวๆครับตั้งแต่1สิงหาคม2569ถึง20ตุลาคม2570นะ
0: 1เท่าไหร่นะ1อะไรนะ
1: 1สิงหา69ถึง20ตุลาน
2: ะ
1: 70นะ
0: มิยอ
1: ข้ามปี
2: ใช่ใช่
1: จองบินได้ยาวๆเลยขออภัยสำลักเลยวางแผนล่วงหน้าแล้วก็ไปเที่ยวได้แบบคุ้มๆไม่ต้องรอโปรรอบหน้าและโปรเด็ดรอบนี้ยังมีดีลพิเศษเพิ่มเติมลด 10% ไม่มีขั้นต่ำสำหรับใครที่อยากจองที่พักและกิจกรรมท่องเที่ยว
2: กิจกรรมและกิจกรรม
1: เพียงกรอกโค้ด VZ Travel 10 VZ นะVZ Travel 10ผ่านเว็บไซต์ Vietjet Thailand อ๋อ
2: ลด 10% เนาะ
0: VZ Travel
2: T
1: เว็บไซต์ Vietjet Thailand บอกเลยว่าช่วงนี้ของแพงไม่ใช่ปัญหารอบนี้ Vietjet จัดให้ราคาดีแบบจับต้องได้รีบจองก่อนเต็มดีลดีแบบนี้มีจำกัดจองได้เลยที่ www.vietjetair.com
0: จ้า vietjetair.com และนี่เป็นโค้ดเนาะ
2: ค่ะ
1: Vietjet ต่างประเทศก็มี
2: ใช่เพิ่งไปไทเปมาไม่สุดบินเยอะเจ
1: ็ดใช่นอกจากจองบินยาวๆเนี่ย
2: ใช่
1: จองไปเลย
2: โอเคเอาล่ะสายสุดท้าย
0: คุณฟาว
2: แน่ใจฟาวไม่ฟาวไม่รู
1: ้ฟาวใบเหลืองใบแดง
2: คุณฟาวสวัสดีค่ะ
15: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
1: สว
15: ั
1: สดีครับ
2: ฟาวดูบอลโลกไหมคะ
15: ไม่ได้ดูเลยค่ะ
2: ข้ามเลย
0: ฟาวอายุเท่าไหร่จ๊ะ
15: ตอนนี้28ค่ะ
0: ฟาววันนี้มีอะไรจ๊ะ
15: คือหนูขอเริ่มเล่าเลยนะคะ
0: คือ
15: หนูอะทำงานเกี่ยวกับสายออฟฟิศเอกสารบัญชีใช่ไหมคะแล้วหนูก็แบบค่อนข้างที่จะเป็นคนที่อินโทรเวิร์ตประมาณหนึ่งแบบว่าคือหนูไม่มีกิจกรรมแบบแอคทิวิตี้อะไรเลยค่ะเหมือนเลิกงานแล้วหนูก็กลับมาที่บ้านอยู่กับคุณแม่อยู่กับแฟนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วันเสาร์ก็จะมีแบบออกกำลังกายกับเพื่อนบ้างอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าปัญหาของหนูเลยก็คือจะเป็นบริบทเวลาที่หนูอยู่ในที่ทำงานคือหนูจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยที่จะพูดคุยกับคนเท่าไหร่อ่ะค่ะแล้วก็แบบถ้าไม่ใช่เรื่องงานเนี้ยคือหนูก็จะไม่มีแบบท็อปปิกหรือบทสนทนาที่จะคุยกับใครเลยอะไรเงี้ยหรือแบบเวลาแบบช่วงพักเที่ยงอะไรเงี้ยแบบเวลาเขาคุยอะไรกันเหมือนแบบท็อปปิกที่เขาคุยกันอ่ะหนูก็จะไม่ค่อยอินกับท็อปปิกของแบบพี่ๆหรือคนที่นั่งกินข้าวอยู่ตรงนั้นกินเสร็จหนูก็จะเหมือนแบบเดี๋ยวหนูขอตัวก่อนนะคะอะไรเงี้ยค่ะหนูก็จะขึ้นมานั่งที่โต๊ะทำงานหนูแล้วหนูก็ใส่หูฟังเพลงดู YouTube ฟังพอดแคสต์ช่วงทำงานก็จะเป็นประมาณนี
1: ้
15: ค่ะใช่ค่ะ แล้วก็แต่ว่าในความเงียบของหนูอ่ะหนูก็แอบคิดไปว่าแล้วคนที่เขามองเข้ามามองมาที่เราเขาจะบอกว่าเราหยิ่งไหมหรือแบบเราเป็นคนที่ไม่เอาสังคมหรือเปล่าอะไรแบบคือจะคิดเป็นนะแบบแง่ลบไปเลยอะไรเงี้ยค่ะ
1: คร
15: ับ
2: ทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วคะ
15: หนูเพิ่งทำได้3-4เดือนประมาณ3-4เดือน
2: อ๋อแล้วมันมีฟีดแบคหรือยังมันเริ่มมีคนพูดคนทักอะไรหนูหรือยัง
15: ก็
1: หนูหยิ่งจังเลยอะไรเงี้ย
2: เริ่มมีทำไมไม่อยู่คุยกันก่อนล่ะครับไปไหนอะไรเงี้ย
15: ไม่ค่ะเหมือนคือถ้าเราใช่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรให้เราขนาดนั้น
1: เป็นเราเองที่กังวลว่ามันมากเกินไปหรือเปล่าถูกไหม
15: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วส่วนใหญ่คนรอบตัวหนูที่ทำงานด้วยกันน่ะจะเป็นวัยไหนคะ
15: ก็จะวัยแบบไล่เลี่ยกันแบบไม่เกินแบบ 3-4 ปีประมาณเนี้ยค่ะ
0: เอ้ยงั้นวัยนี้น่าจะเข้าใจนะเพราะเป็นวัยแบบมันวัยเด็กแล้วอะ
2: ไม่แล้วเขาเคยชวนหนูป่ะนอกจากกินข้าวกลางวันเขาแบบวันศุกร์ไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยมีชวนหนูไปไหม
15: ก็ไม่มีชวนไปไหน
2: แล้วเขาไปกันเองไหมคะในออฟฟิศ
15: ก็มีไปเขาก็ไปกันอยู่เรื่อยๆเหมือนแบบเขาก็เป็นสายแบบ ดื่มดิ้งแดงดังอะไรกันปกติแต่คือเราไม่ใช่เราไม่ใช่แบบสายนั้นนะคะ
2: แต่หมายถึงว่าเขาได้เคยชวน
0: ไม่เคยชวนเลยสักครั้งหรอ
2: เขาเคยชวนแล้วหนูบอกหนูไม่ชอบหรือว่าเขาไม่เคยชวนเลย
15: คือเขาก็เคยถามแค่แรกๆว่าแบบน้องดื่มไหมอะไรหนูก็บอกอ๋อไม่ค่ะหนูไม่ดื่ม
2: ก็แสดงว่าเขาก็เคารพนะออฟฟิศนี้หมายถึงว่าพอเขารู้ว่าเขาก็เลยไม่เซาซี
0: คิดว่าแบบฝ่าไม่ต้องคิดมากหรอกเพราะมันยังไม่ได้มีอะไรเกิด
2: คืออันนี้จะกังวลว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าหนูยิงใช่ไหม
15: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่ารู้สึกว่าคนในสังคมปัจจุบันอะในวัยอย่างเงี้ยมันมีความให้เกียรติแล้วก็เรสเปคกันแบบมากๆอะ
2: เน
0: า
2: ะมันน่าจะต่าง
0: ใช่
2: น่าจะต่างจากวัยพวกเราอะคือถ้าไม่ไปแล้วก็จะ
1: เราว่าถ้าคือฟังดูฟาวก็คงยังเป็นคนที่มีมารยาททางสังคมอยู่แหละไม่ถึงขนาดที่ว่าเขาคุยด้วยเราจะคุยไม่คุยเลยหรือว่ามีกิริยาที่ไม่เหมาะสมอย่างนั้นแม้เราแค่มีความเป็นส่วนตัวบ้างแค่นั้นเองอะรู้สึกอย่างน
15: ั้
1: น
15: ใช่ค่ะก็น่าจะแต่หนูก็จะชอบคิดไปในแง่ลบตลอดเลยไม่รู้ทำไ
1: มอย่าพึ่งไปคิดในทางที่ดีถ้าเราเป็นคนกังวลด้านนี้เราแค่พยายามเตือนตัวเองว่าตอบรับสังคมบ้างแค่นั้นน่ะเวลาเขามาชวนคุยมาถามอะไรก็แค่
0: ยิ้มแย้มแจ่มใส
1: ยิ้มแย้มแจ่มใสตามมารยาท
0: เพราะอย่างหนูกินข้าวเสร็จแล้วหนูขอขึ้นไปนะคะอะไรเงี้ยมันก็เป็นมารยาทที่แบบน่ารักยังไม่มีอะไรแย่เวลาที่ฟาวกำลังคิดว่ากำลังคิดลบอ่ะให้รู้ตัวเองเลยว่าฟาวเธอกำลังคิดลบอยู่นะว่าเราให้รู้แบบขณะจิตของเรานะตอนนี้ว่าเรากำลังคิดอะไรอยู
15: ่
0: ให้รู้ทันตัวเองแค่นั้นเอง
2: แต่ฟาวก็มีความสุขดีใช่ไหมคะแนวฟีนี้หมายถึงว่ามัน3เดือนแหละมันช่วงระยะการปรับตัวหมายถึงว่าฟาวก็ไม่รู้สึกว่าเราถูกแบบทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเราแบบแฮปปี้กับที่เราอยู่แบบนี้ใช่ไหม
15: ก็ถ้าตอนที่ยังมีแบบตอนที่เราแบบอยู่ในแบบการทำงานเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยคิดอะไรแต่ถ้าช่วงที่แบบเหมือนว่างงานเราก็จะหันไปเขานั่งคุยกันแต่เราก็ไม่ได้อยากเราก็อยากคุยนะแต่เราก็ไม่รู้จะคุยอะไรแล้วแบบเหมือนเคยเข้าไปใกล้ๆแต่เราก็รู้สึกว่าเหมือนเราก็ไม่ค่อยอินกับเรื่องที่เขาคุยกันเหมือนมันคุยกันคนละเรื่องอ
2: ๋
15: ออ
2: ันนั้นลองยกตัวอย่างเขาคุยเรื่องอะไรเหตุบ้านการเมืองข่าวสารดราม่าเงี้ยหรอคะ
15: เขาก็จะคุยเหมือนแบบเมื่อพูดถึงเรื่องที่แบบไปดื่มมาแล้วก็เล่าเรื่องแบบที่เขาไปดื่มมาเราก็แบบเราก็ไม่ได้ไปกับเขาแหละเราก็ไม่มีเรื่องจะคุยด้วยละเราก็เลย
0: เหมือนเราแคร์สังคมเหมือนกันนะ
1: ไม่ได้อินโทรเวิร์ตที่แคร์สังคมนิดนึง
0: เราก็ไม่ได้อินโทรเวิร์ตร้อยนะ
15: แต่หนูก็บอกไม่ถูกอ่ะแต่เวลาแบบพอเรื่องว่าตรงนั้นมันเหมือนมันจะไม่ใช่ที่ของเราแล้วเราก็ปีกตัวออกมาอยู่คนเดียวในที่ของเราดีกว่า
2: อาจจะเป็นช่องปรับตัวหรือมั้งพี่ว่าม
0: ันเป็นที่ใหม
2: ่มันเป็นที่ใหม่อ่ะแล้วเหมือน
0: กังวลใจว่าไม่ได้เป็นที่รัก
2: เพราะถ้าสำหรับพี่ช่วงนี้พี่จะเหมือนแบบเป็นช่วงเวลาที่พี่เหมือนแบบสอดแนมนะเหมือนแบบว่าคอยแบบว่าดูว่าออฟฟิศนี้เขายังไงเอเนอร์จีมันยังไง
1: คุยอะไรกัน
2: ใช่มันจะเป็นช่วงสังเกตการณ์
1: อ
2: ่ะมันจะเป็นถ้าแบบพี่มันจะเป็นช่วงเวลาที่พี่จะคัดเลือกว่ากูจะเอาตัวไปอยู่กับใครดีอย่างเงี้ยใครที่เคมีมันน่าจะเข้ากับเราได้อะไรอย่างเงี้ยฟ้าชอบเรื่องอะไรอะคะปกติแล้ว
1: สนใจเรื่องอะไร
2: ใช่หมายว่าสนใจนอกจากการออกกำลังกายมีอะไรที่เราสามารถอยู่กับคนนี้แล้วคุยกับเขาเรื่องอย่างนี้ได้แล้วโอเคอะ
15: คือหนูจะไปแบบฟังแบบเรื่องเล่าประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยหนูจะชอบฟังเป็นแนวนั้นไปเลย
2: พอดแคสต์มี
0: ติ่งไหมมีติ่งเป็นติ่งศิลปินอะไรอย่างงี้ไหม
15: ศิลปินหนูไม่ได้ติดตามเลยค่ะพี่หอม
2: พี่ว่ามันน่าจะมีนะเพียงแต่ว่ายังไม่เจอแหละเนาะ
1: หรือว่าถ้าเราไม่อยากจะสังคมกับใครก็ไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวนี้เชื่อว่าที่ทำงานเขาก็จะเปิดกว้างแล้วแหละเพราะว่าก็จะมีเด็กรุ่นใหม่ก้าวเข้าไปสู่ตลาดงานใช่ไหมแล้วเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะเกิดมากับอายุทั้งยุคโควิดยุคโซเชียลดิสแทนซ์แล้วก็การเป็นตัวของตัวเองอินโทรเวิร์ตคำนี้มันมีมากับเด็กยุคนี้เพราะฉะนั้น เขาเข้าใจขอแค่ทำงานเป็นทีมได
0: ้
1: ยังทำงานร่วมกันได้กับคนอื่นเวลาส่วนตัวจะไปกินข้าวเที่ยงคนเดียวจะไปไม่ไปเที่ยวกับเขาพี่ว่าเดี๋ยวนี้สังคมเข้าใจแล้วล่ะเพราะนั้นไม่ต้องคิดมาก
0: หรือแม้แต่อยากไปกินข้าวกับเขาอ่ะเราก็สามารถถามเขาได้นะวันนี้ทานข้าวกลางวันที่ไหนหนูไปด้วยได้ไหมคะ
1: ช่มันมั่นใจกับความเป็นเราอ่ะ
0: เ
1: ดี๋ยวนี้มัน
0: ไปด้วยได้ไหมคะก็ถามไปเลย
1: คิดว่าอย่าง
0: ไ
2: รหรือบางเรื่องไม่มีอะไรคุยเพื่อเป็นผู้ฟังที่ดีก็ดีนะในมุมนึงเหมือนแบบก็แค่มันอาจจะพี่เข้าใจแหละมันจะไม่ใช่เรื่องที่เราสนใจแต่ว่าบางเรื่องไปนั่งฟังมันก็อาจจะได้อะไร
0: เพลิน
2: ๆโลกใหม่ๆอ่ะเพลินๆเรานั่งฟังเรานั่งยิ้มนั่งหัวเราะตรงนั้นพี่ว่ามันก็โอเคที่จะแบบให้รู้ว่าอย่างน้อยๆเราก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะเออแต่ถามว่าเราจะต้องไปเฮฮาเอ็กโทรเวิร์ตอะไรออกมาขนาดนั้นไหมมันก็ไม่จำเป็นถ้ามันฝืนตัวเรามันก็ไม่จำเป็นต้องทำอะค่ะ
0: คือใช้ชีวิตแบบธรรมชาติไม่ต้องกดดันเราไม่ต้องกดดันตัวเองแค่รู้สึกว่าอยากฟังก็ฟังว่าอยากอยู่เงียบๆก็อยู่เงียบๆเออเพราะว่านี่ฟังเรายังดีกว่าหลายออฟฟิศเพราะว่าหลายออฟฟิศบางคนน่ะไม่ได้อยากให้เขามายุ่งด้วยเขามานะ
2: ใช่เขามาส่วนใหญ่จะแบบเกาะอีบาริซันทำอะไรอ่ะฟาวอะไรอย่างเงี้ย
1: เขาปล่อยให้อยู่คนเดียวนี่ก็ถือว่า
0: เ
1: ป็นบุญนะเอาจริง
0: ใช่มันไม่มีมนุษย์ป้าในที่ออฟฟิศถือว่าโอเคแล้ว
2: ค่อยๆดีแล้วค่อยๆปรับตัวค
1: ่ะ
0: มันอาจจะเป็นที่ใหม
2: ่
0: หวังว่าจะดีขึ้น
1: จ้ะ
15: ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: จ้า
2: ฟาวสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
15: สวัสดี
2: มีสายสุดท้ายนะจ้า
0: อะไรเมื่อกี้บอกฟาวสายสุดท้าย
2: เวลาเราเหลือทั้ง10นาที
1: เหลือ10นาที
2: นะ
1: โอ้ยเดี๋ยวนี้เขาบอกมีคำใหม่ด้วยเหรอนอกจาก introvert
0: ambivert เหรอ
1: ambivert กับ omnivert
0: แปลว่าอะไรอ่ะ
1: ก็คงครึ่งๆอะไรอย่างงี้ป่ะไม่รู้อ่ะคงเป็น subset อย่าง
2: เงี้ยเคยได้ยินอันนี้อย
0: ู่เดี๋ยวก่อนเราต้องดูด้วยคนที่พิมพ์มาคือ eocleep
2: ไม่มีคำนี้เหมือนมีคำ
0: หรอ
2: ambivert เนี่ย
0: จะไปเผลออ่านอะไรคำมันนะบางทีมันพิมพ์มาเลยมาดูชื่อก่อน
2: น
0: ะ
2: อยู่กลางกึ่งกล
1: าง
0: introvert กับ extrovert
1: ไม่ได้เองไปทางใดทางหนึ่งแล้ว omnivert อ่ะ omnivert serve omnivert ดิ
0: หรือว่าหอมเป็นคน introvert นะเพื่อ
1: ไม่เอาเซิร์นออมนิเวิร์ดสิ
2: ถ้าอยู่ตรงไหนของอินโทรเวิร์ดฉันอยากรู
1: ้อยู่ในขั้นตอนไหนของอินโทรเวิร์ด
0: แอมบิเวิร์ดก็ไม่ใกล้เลยไม่ใกล้เลยเอ็กซ์เลยเอ็กโทรเวิร์ดเลย
1: คือ
0: บุคลิกผสมผสานระหว่างคนเก็บตัวอินโทรเวิร์ด
1: แล้วมันต่างอะไรกับไอ้
0: เข้าไว้ด้วยกัน
1: ไอ้เมื่อกี้ล่ะ
2: แอมบิเวิร์ดใช่ไหม
1: แอมบิเวิร์ดกับออมนิเวิร์ดต่างกันยังไง
2: เป็นออมนิเวิร์ดมันสุดขั้วทั้งสองฝั่งปะ
1: ไม่ต้องรับสายแล้วเคลียร์เรื่องนี้แหละ10นาที
2: เหมือนออมนิเวิร์ดมันจะสุดขั้วกว่าปะ
1: ไม่รู้
0: แอมบิเวิร์ดและออมนิเวิร์ดเป็นบุคลิกลูกผสมระหว่างคนที่ชอบเข้าสังคมเอ็กโทรเวิร์ดและคนชอบเก็บตัวอินโทรเวิร์ด
2: แอมบิเวิร์ดจะกลมกล่อมไง
0: โดยมีความแตกต่างกันระดับความคงที่และการแสดงออกและจุดประสงค์ของการปรับตัว
2: แอมบิเวิร์ดจะกลมกล่อมออมนิเวิร์ดจะสุดโต่ง
1: อ๋อเข้าใจแล้วคือ ambivert เนี่ยจะเป็นคนกลางๆเบลนมันไปได้ตลอดเวลาเนียน
2: ๆใช่แล้วแต่
1: จะค่อนข้างสมูทแต่ถ้าเป็น omnivert คือวันดีคืนดีวันนี้อยาก introvert วันนี้อยากจะ extrovert
2: ก็ไปให้สุด
1: วันไหนอยากจะ in ก็อยู่บ้านเลยวันไหน x ก็ไปเลยไม่หลับไม่นอนสุดโต่ง หอมมีอะไรไหมหอมอยู่ฝั่งไหนไหม ambivert ไหมเราไม่กลมกล่อมอยู่แล้วเราไม่เคยละมุนอยู่แล้ว
2: พี่หอมก็มีน่าจะเก็บตัวนะ
1: เก็บบ้าง
2: แหละ
0: มี
1: อันนี้ถ้าทางจะเป็นไอ
0: ้ยิงอ่ะยิงเป็นคนยิง
1: อันนั้นคนนิสัยไม่ดีไม่ใช่เวิร์ดอะไรทั้งนั้นไม่ใช่อินโทรเวิร์ดด้วยแค่คนนิสัยไม่ดี
0: นิสัยไม่ดีเวิร์ดแบดเวิร์ด
1: แบดเวิร์ดอันนี้ใช้บ่อยอันนี้คำหยาบ
2: ฟรีคิก
1: ฟรีคิกโอ้แต่ละชื่อ
0: ฟรีคิก
1: แล้วคิกอ่ะไม่ต้องเติมไม่ตรีแล้วนะ
2: นี่การออกเสียงคิกฟรีคิก
1: คิกอ่ะคออีกคิกเลยเนาะไม่ต้องเติมไม่ตรีแล้วลูก
0: ฟรีคิกดูบอลโลกไหม
15: ดูบอลโลกค่ะดูนักฟุตบอลเน
0: า
15: ะ
0: โอ้ย
1: ตอบมาเลย
0: เชียร์ประเทศอะไร
1: มีไหมมี
15: ดูอุ้ยเชียร์ประเทศเชียร์อิตาลีได้ไหมอ่ะหลอด
1: ไม่ได้ไปค่ะเขาไม่ได้ไปบอลโลกค่ะอิตาลี
0: หรอ
15: ค่ะไม่ได้ไปบอลโลก
1: ค่ะ
0: ตกอตก
1: อตกมาหลายปีแล้วด้วย
0: อังกฤษอ่ะ
15: ทำไมทำงั้นอ่ะ
1: เอออิตาลีไม่ได้ไปมาหลายสมัยแล้วลูก
15: รออยู
1: ่รออย่างเดียวรออยู่บ้าน
0: อ่ะก็ย้ายไปดูอังกฤษอังกฤษอังกฤษ
2: ฟิกิจะมีฟิกิจะมีเรื่องราวน่ารักแน่ๆ
0: อายุ
2: เ
0: ท่าไหร
1: ่ดูไม่เดือดร้อน
15: อายุ28ค่ะ
0: เออวันนี้เธอมีอะไร
15: คือหนูต้องไปขี่ใต้ต้นมะม่วงค่ะพี
2: ่ฮะ
0: ฮะ
2: หนูต้องไปไหนใต้ต้นมะม่วงนะ
15: หนูต้องไปขี่ใต้ต้นมะม่วงอ
2: ่
15: ะ
2: อ๋อฉี่
0: ทำไมหล่อนบนไว้หรอ
1: ตอนนี้เหรอหรืออะไร
15: ตอนนี้ยังค่ะ
1: แล้วมันเกิดอะไร
15: เหตุการณ์มันเกิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ยังไงคะ
15: คือหนูอ่ะหนูมีเหตุที่จะต้องได้ไปย้ายมาอยู่กับ อีกบ้านนึงเพราะว่าบ้านหลังเก่าอ่ะรีโนเวทอยู่แล้วทีนี้มีคุณพ่อคุณย่าแล้วก็คุณลุงค่ะแล้วก็คุณแม่ก็คือรวมหนูเป็น5คนทีเนี้ยเขาชอบแย่งใช้ห้องน้ำหนูอ่ะไม่ว่าหนูจะตื่นเช้าแค่ไหนก็ตามอ่ะเขาก็ต้องเสียบเข้าห้องน้ำหนูไม่มีทางได้เข้าห้องน้ำในเวลาที่หนูต้องการเลยอ่ะพี
0: ่คนเยอะห้องน้ำน้อยอย่างงี
15: ้ห้องน้ำน้อยใช่ใช่ค่ะบางวันแบบพี่หนูอ่ะต้องแบบคือกลับเวลาแบบวิ่งลงมาปุ๊บเฮ้ยห้องน้ำว่างหนูต้องรีบเข้าไปก่อนไม่ว่าหนูจะทำอะไรก็ตามหนูต้องไปเข้าไปทำในห้องน้ำก่อนนะพี่คือเหมือนจองเหมือนต้องไว้ก่อน
2: แล้วทำไมถึงต้องวิ่งไปใต้ต้นมะม่วงนะคะ
15: คือเหมือนเขาเป็นคนผู้สูงอายุนะคะก็คือเขาอะจะซักผ้าจะทำอะไรอะจะทำในห้องน้ำแล้ววันนึงอะหนูตื่นมาหนูลงมาแล้วเขาก็ซักผ้าอยู่ในห้องน้ำแล้วหนูปวดฉี่มากอ่ะหนูทำอะไรไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ค่อยได้ยินแล้วหนูก็เกรงใจเขาด้วยอ่ะเพราะหนูมันก็มาอาศัยบ้านเขาเนาะประมาณ 3-4 เดือนหนูก็เลยแบบไปฉี่ใต้ต้นมะม่วงดีกว่าเพราะว่าบ้านก็มีต้นมะม่วงแล้วมันก็เป็นดงต้นไม้อ่ะหนูก็เลยแบบตรงนั้นแหละสักหน่อยนึงก็ได้โอ้ตอนนั้นก็9โมงนะคะแต่มันเป็นเวลาชุลมุนค่ะเป็นเวลาช่วงชุลมุน
0: 9โมง
1: 9โมงแสกๆเนี่ยนะ
15: 9โมงเช้าพี่ต้นไม้บ้านหนูมันเยอะมันไม่เห็นหรือว่ามันเห็นก็ไม่รู้ว่า
1: พี่ไม่จินตนาการไม่ออกว่าต้นมะม่วงจะบังคนฉี่ได้ยังไงนะ
2: ต้นอื่นๆรอบ
1: ๆแวดล้อมเหร
15: อ
1: บ้านที่อยู่ในป่า
15: ไม่ใช่อยู่ในป่าค่ะบ้านหนูเป็นบ้านหัวมุมมีต้นมะม่วงแล้วก็รอบๆมันจะเป็นแบบดงต้นไม้ต่างๆยุบเย็บยุบเย็บยุบเย็บแล้วมันก็ค่อนข้างทึบมีรถจอด
2: บ้านตรงข้ามไม่ได้มี2ชั้นแล้วมองลงมาเห็นหนูใช่ไหมคะ
15: ไม่มีค่ะแถวนี้ส่วนใหญ่เป็นบ้านชั้นเดียว
2: โอเคอ๋อ
0: เช็คแล้วสภาพนั้น
1: โอเคแล้วไง
15: เช็คแล้วค่ะแล้วก็มันก็เหตุการณ์มันก็เป็นประมาณนั้นค่ะแล้วมันหนักที่สุดก็คือหนูตื่นตอนนั้นหนูตื่นเช้ามากหนูตื่น6โมงเช้าเพื่อจะไปยิมแต่เช้
1: า
15: ก็หนูก็รอเขาอาบน้ำกันเรื่อยๆค่ะจน7โมงแล้วเฮ้ยหนูไม่ได้แล้วหนูจะไปยิมไม่ทันหนูก็เลยต้องไม่อาบน้ำแล้วหนูต้องไปอาบน้ำที่ยิมเลยก็ไม่เป็นไรถือว่าแปรงฟันอะไรนิดหน่อยแต่ทีนี้รถติดค่ะหนูก็เลยไม่ได้ไปอาบน้ำไปทำงานแล้วก็ไม่ได้ไปยิมหนูต้องไปวางแล้วบอกซีอีโอว่าพี่คะหนูขอไปอาบน้ำที่ยิมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวหนูกลับมาทำงานต
1: ่อเหมือนไม่ได้อาบน้ำเช้าด้วยหนักเลย
15: ไปทำงานต่อเช้า
2: ก็คือตอนนี้ปัญหาที่ห้องน้ำไม่พอ
15: ห้องน้ำไม่พอค่ะแล้วก็หนูมีการคุยกันแล้วนะคะว่าเฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยหนูเข้างานหนูเข้างาน9โมงหนูต้องออกจากบ้าน8โมงในช่วง7โมงถึง8โมงเนี่ยห้ามอาบน้ำห้ามทำอะไรก็แล้วแต่ห้ามทำอะไรเลยแต่เหมือนเขาก็รับรู้แต่เขาไม่ค่อยรับทราบเท่าไหร่เลยค่ะ
2: พี่คิดไปเช่าห้องอยู่ไหม
15: เออก็ดีนะคะ
1: ก็เป็นปัญหา
2: ก็ใช่เพราะว่าหนูต้องทำงานไงจำเป็นต้องอยู่ที่บ้าน
15: หรือ
2: เปล่า
15: อ๋อก็จำเป็นอยู่ค่ะเพราะว่ามีผู้สูงอายุมีแบบคนแก่ๆด้วยก็ต้องดูเขาเพราะว่าหนูก็เด็กสุดในบ้านนะเนาะแบบยังเด็กอยู
2: ่มีลุงกับแม่ใช่ไหมพ่อลุงแม่ย่า
15: ใช่ค่ะ
16: แล้วยังไงฮะ
2: แล้วจะไงทีนี
0: ้วันนี้ให้พวกพี่ช่วยอะไร
15: ให้พวกพี่ให้คำตอบที่ดีกว่าคำตอบของเพื่อนที่ออฟฟิศค่ะเพื่อนที่ออฟฟิศจะบอกว่า
16: wow.
15: ให้เขาซักผ้าอยู่ในห้องน้ำอ่ะให้ปิดตาคุณย่าแล้วเราก็นั่งฉี่ไปเลยเขาพูดอย่างนี้
0: แล้วบ้านเขาด้วยนะ
16: นเราเป็นผู้อาศัย
2: ใช่
15: ใช่
2: ถ้าเรื่องฉี่นี่แนะนำพระอ้อมผู้ใหญ่อ่ะ
1: บ้าอยู่บ้านต้องฉี่ใส่ผ้าอ้อมด้วยเหรอ
2: เอาก็ดีกว่าไปฉี่ใต้ต้นมะม่วงอ่ะ
1: แต่ถ้าถึงขนาดไปนั่งยองฉี่ที่ต้นมะม่วงได้แล้วอ่ะก็
2: ได้แล้วก็โฟลว์ไปเลย
1: มีอะไรยากกว่านั้นหรอกับการอยู่ในบ้านหลังนี้
0: ก็ต้องตื่นเช้ากว่าเดิมอีก
2: กลัวมดกัดอ่ะ
1: ก็ไปอาบที่ฟิตเนสก็ถูกแล้ว
15: อุ้ยพี่พูดถึงมดกัดหนูเคยเดินไปแล้วยุงมันชุมอ่ะพี่มันก็กัดอยู่นะมันก็กัด
2: พี่ว่าไปย้ายไปอยู่ห้องเช่า
1: ใช่ไม่ใช่บ้านเราอ่ะ
2: เออเอาใกล้ๆเขาอ่ะเอาใกล้ๆแถวนั้นมีไหมห้องเช่าอ่ะ
15: พอจะมีอยู่ค่ะ
1: เออ
0: แต่ปัญหาถ้ารู้สึกเป็นปัญหาก็ไปแก้ตรงนั้นเพราะว
1: ่
0: าจะไปแก้บ้านเขาเจ้าของบ้านก็ไม่ใช่อ่ะ
2: แล้วเขาก็เหมือนเขาอายุเยอะแล้วว่ะไปปรับไลฟ์สไตล์เขามันจะยากอ่ะ
0: เ
2: รา
0: เขาก็ตื่น
2: ง่ายกว่า
0: ตื่นเช้า
2: ก็ห้องใกล้ๆอ่ะที่ไปมาหาสู่กันได้สะดวกอ่ะยังมากินข้าวเย็นกับเขาได้อะไรเงี้ยแล้วค่อยไปนอนอะไรเงี้ย
15: อ๋อค่ะ
2: เออพี่ว่ามันยังแก้ได้นะไม่ก็นอนหลับพระอ้อมผู้ใหญ่ไปไม่ก็คอมฟอร์ตร้อยอะเยอะแยะ
15: โอ้ยพี่หนูเป็นผู้หญิงคอมฟอร์ตร้อยมันคอนโทรลไม่ได้อะพี
2: ่
16: คอมฟอร์ตร้อยไม
0: ่คือมันนี่มันมีในช้อปปี้เยอะแยะมากเลยกระโถนอะไรแบบนี
16: ้
0: เออถ้าเกิดสมมติว่าอยากเช่าห้องอะก็อะไรเป็นปัญหา
16: ไปอาบฟิตเนสก็ได้ล่ะ
2: แต่รถติดอีกไง
0: ก็ไปเช้าไงเผื่อเวลาม
2: ันก็ต้องเผื่อเวลามันจัดการได้ที่มันจัดการได้เรื่องอย่างนี้
16: ใช
0: ่เออ
15: ค่ะ
0: มันจัดการได
15: ้แล้วถ้าพี่ๆเป็นพวกหนูพี่จะทำยังไงคะ
16: ย้ายออก
15: จะไม่ย้ายออกอ่ะถ้าไม่ย้ายออกอ่ะพี่จะทำยังไงคะ
0: ถ้าตื่นเช้าหน่อย
16: ก็คงต้องเผื่อเวลาอืมเพราะว่าเราอาศัยบ้านเขาไงคือจะให้เอาอะไรแต่จะได้แบบเอางูเห่าไปปล่อยในห้องน้ำงูปลอม
0: ตอนซักผ้า
16: เอออะไรอย่างเงี้ยเหรอ
2: ไม่หนูก็รับซักผ้าแทนยายแทนย่าหนูก็ให้ย่าหนูซักผ้าให้หนูก็ฉี่ไปด้วยซักผ้าไปด้วย
16: เออ
0: ก็บอกเขาได้ไหมว่าแม่ออกมาก่อนเดี๋ยวหนูขออาบน้ำก่อนอย่างงี้ได้ไหม
16: ไม่ได้หรอกต้องขยี้
15: เพราะว่ามันต้องเอาที่เขาขยี้ออกมาทั้งหมดเลยนะคะ
16: เขาไม่ได้
0: เออหร
15: อหนูก็กลัวมันกระเด็น
16: อ
15: ่ะเขาก็ทำเยอะอยู่นะคะ
16: ไปย้ายออก
15: พี่แล้วตอนนี้หนูยังไม่ได้อาบน้ำเลยพี
16: ่นี่รออยู
0: ่
16: หรอ
0: รอคิวอ่ะ
2: หูที่เขาอาบน้ำกันดึกกันนะนี
0: ่เขาไม่นอนหรอ
2: ใช่มี4คน
16: บ้านมีกี่พันคนวะเนี่ย
2: ทำไมเขานอนดึกกันจังเขาไม่อาบน้ำกันหัวค่ำหรอผู้ใหญ่
15: คือเหมือนว่าถ้าหนูไม่กลับบ้าน
16: อ
15: ่ะเขาก็จะไม่เข้าห้องน้ำ
2: ฮะ
16: ทำไม
2: ทำไม
15: พี่หนูสังเกตนะไม่รู้
2: หรือเขาต้องจะแกล้งหนูหรือเปล่าฟรีคิก
0: เขาบีบให้หนูออกไปทางอ้
16: อม
0: เอางี้นะขี้เยี่ยวให้เสร็จในออฟฟิศก่อนกลับบ้าน
16: ใช่
0: เออ
2: แบ่งฟันในออฟฟิศไปก่อนอันนี้ทำได้แบ่งฟันไปก่อนกลับบ้านก่อน
15: ก็ไปอาบน้ำที่ฟิตเนสก่อน
0: เออถ้ารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาขนาดนั้น
16: อ
0: ่ะเอออ่ะโอเคนะ
15: โอเคค่ะ
0: สวัสดีค
2: ่
0: ะ
2: ขอบคุณค่ะไปอาบน้ำนะ
0: เออรออาบน้ำแล้วคือที่มันโทรมาคืออะไรป่ะไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่ารออาบน้ำอ่ะ
2: ไม่ได้ทำโทรมาพุทธเท้าดีกว่าว่างพอดีเลย
0: โทรไปหาแล้วอีสามตัวนั่นแหละเหงาเหงา
2: ก็ดีก็ดี
0: อ
2: ยู่คุยเป็นเพื่อนได้
0: เพราะว่าตอนโทรไลน์หาเพื่อนแล้วมันขึ้นว่าสายไม่ว่าง
16: เพื่อนเขาก็คุยกับคนอื่น
0: ตรงไหนดีว่าอุ๊ยเปิดมาใน YouTube เออโทรหาอีสามตัวนี้สิ
2: ไม่เป็นไรก็ได้รับรู้
0: แต่ว่าโทรได้หมดเพราะเราบอกว่าคุยได้ทุกเรื่องแม้กระทั่งเยี่ยวที่ต้นมะม่วงก็มาเล่าให้พวกกูฟังได
2: ้ได้อาพอวันนี้เหตุผลที่อยากดูฟุตบอลโลก2026
0: เพราะว่า4ปีมีครั้งเดียวค่ะพี่เติ้ลค่ะมีคนโหวตถึง 50%
2: เออนี่แน่นอน
0: นะรอดูนักฟุตบอลหล่อ 23%
2: ค่ะ
0: รอดูโชว์จากศิลปินระดับโลก 17% แล้วก็อยากมีโมเมนต์เชียร์บอลกับแฟน 10%
2: เฮ้ยทำไมน้อยจังเลยอ่ะ
0: เอาอีพวกคนโสดเยอะ
2: โอเคเอาสัปดาห์หน้านะคะพี่เผื่อจะได้เจอกับคุณหมอเนาะ
0: พี่เผื่อเคยเจอยัง
16: เคยเจอทีนึง
0: เออ
16: นี่ทำมากี่เดือนแล้วเนี่ยคุณเทราพิสเน
2: ี่
16: ย
2: เดือนที่3 4แล้ว
0: ครั้งที่4หมอท็อปเหมือนเดิมปะ
2: หมอท็อปมาตลอด
0: เอามาท็อปเป็นตลอดแล้ว
2: ใช่นะคะอ้าวเคยมีเรื่องราวอยากปรึกษาคุณหมอนะคุณหมอให้คำปรึกษาแบบออนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไลฟ์โดยตรงเลยสดๆเลยนะ
16: อ
2: ินบ็อกซ์มาที่ Facebook ของ EFM Station นะคะ
0: หรือระหว่างที่เราฟังสดๆอ่ะแล้วคุณรู้สึกว่าอยากจะปรึกษานักจิตวิทยาคุณหมอมาแล้ว
2: มันจะมีช่วงท้าย
0: ช่วงท้ายรายการเราจะเปิดให้คุณพิมพ์มาเลย
2: แล้วก็คุณหมอตอบตรงนั้นเลย
0: เออใครที่บอกว่าพี่คะติดต่อยังไงมาแล้วนะคะอาทิตย์สุดท้ายพุธสุดท้ายของเดือน
2: ค่ะพุทธทอพุทธเทอราปิสนะจ๊ะเจอกันพุทธหน้าค่ะขอบพระคุณก่อนพี่หอม
0: กราบขอบพระคุณนะคะอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวโดเนชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
16: ครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้ากับพุทธทอ
0: พุทธโท
2: อย่าลืมโทรนะ
16: บาย
17: พุทธทอพุทธโทอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
18: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวา
19: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้า

0: อีหัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life
2: ต้อนรับ5หนุ่มพ่อเจ๊สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: เดี๋ยวมาเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่า Turn Neon Game On เราจะมีภารกิจ5 mood 5 style มาให้คุณได้ทำอินเนอร์แบบนั้นเฟียสใส่แว่นพร้อมชน
4: นี่มองหน้านี่ก่อนมีอะไรกับนี่มากวะ
5: กลัวกลัวจะทำอะไรนะ
6: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนปะเป็นอะไรกับนี่มากปะ
2: โคตรเท่โคตรอันตราย
7: ก็นี่มองหน้านี่ก่อนปะมีอะไรกับนี่ปะ
8: ก็นี่มองหน้านี่ก่อน
9: เป็นอะไรกับนี่มากปะ
10: เฮ้ยนี่มองหน้านี่ก่อนเนื้อมาก
11: เฮียๆก็หล่อช้ำ
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและกอลหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
14: และติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23:00 น. นี้ครับเรื่องราวของทีมชาติโปรตุเกสประกาศชื่อ 26+1 ใส่ชื่อเดียโก้โชต้าลุยบอลโลกโรนัลโดนำทัพบุกสมัยที่6โดยทีมชาติโปรตุเกสประกาศรายชื่อผู้เล่นชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026อย่างเป็นทางการโดยมีชื่อของคริสเตียโนโรนัลโดกัปตันวัย41ปีนำทัพตามคาดพร้อมเตรียมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักฟุตบอลชายคนแรกที่เล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง6สมัยอย่างไรก็ตามสิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลทั่วโลกคือการที่โปรตุเกสเลือกใส่ชื่อของเดียโก้โชต้าอยู่ในรายชื่อชุดนี้เชิงสัญลักษณ์กลายเป็นทีมแบบ 26+1 เพื่อเป็นการให้เกียรติและยกย่องความสำคัญของเจ้าตัวต่อทีมชาติโดยรายชื่อดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านกราฟิกอย่างเป็นทางการของสหพันธ์ฟุตบอลโปรตุเกสโดยชื่อเดียโก้โชต้าถูกวางไว้ด้านล่างสุดของภาพแยกจากรายชื่อ26คนหลักสื่อถึงการระลึกและให้เกียรติต่อดาวเตะรายนี้อย่างชัดเจนด้านโรแบร์โตมาร์ติเนสกุนซือทีมชาติโปรตุเกสยังเรียกแข้งแกนหลักมาติดทีมครบครันไม่ว่าจะเป็นบรูโน่เฟอร์นันเดสเบนาโดซิลวาวิตินญาชูอัลเนเวสรูเบนดิอาสและราฟาเอลเลอัลขณะที่กอนซาโลเกนเดสกลับมาติดทีมชาติครั้งหลังหายไปนานถึง4ปีส่วนชูอัลปาลินญาและอันโตนิโอซิวาเป็น2แข้งดังที่หลุดโผชุดนี้โดยโปรตุเกสถูกยกให้เป็นเต็ง1ในทีมเต็งของฟุตบอลโลก2026และหวังสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลกสมัยแรกหลังดีที่สุดเคยถึงรอบชิงชนะเลิศในปี1966และ2006และ1ชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
12: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
15: อย่ากลัวที่จะล้มแต่จงกลัวที่จะไม่ลุก
16: วิลเลจิโน
17: สวัสดีครับพวกเราไลกันครับ
9: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
18: EFM 94เทาะอารมณ์ดี
2: เพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันพุธอยากหยุดงานสักปีแต่เงินในบัญชีไม่เอื้ออำนวย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสจะแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นโอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: สิบปีมิสเตอร์ดีไอวายเคียงข้างคุณ
1: โกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โกหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย
0: ์อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: คบกับแฟนมาหลายปีแล้วแล้วก็ไปดูบ้านด้วยกันจนเจอบ้านอยู่มา 2-3 เดือนปัญหาที่เราหลงลืมมันไปเป็นปัญหาใหญ่นั่นก็คือจิ้งจกคือแฟนพีทอะเขาเป็นคนกลัวจิ้งจกมากขั้นแพนิคเขาบอกว่าเขาคิดจะย้ายที่อยู่เขาอะจะไปอยู่คอนโดพี่สาวแล้วให้พี่สาวอะมาอยู่บ้านหลังนี้แทนทำยังไงกับปัญหานี้ดี
3: เอางี้หาวิธีแก้เรื่องจิ้งจกไหมมีทั้งบริษัทกำจัดสัตว์เลื้อยคลานนี่เขาบอกมีอุปกรณ์กำจัดใช้แปะตามผนังหรือตำแหน่งที่จิ้งจกเดินผ่านเราจะลองหาใช้ให้ครบทุกอย่างลองดูหวังว่าเขาจะปรับตัวได้สักนิดหนึ่ง
0: พุทธท็อกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: สวัสดีครับอโปณัฐวินครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: น้อ EFM Playlist Non-Stop

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแร้งกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
0: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
1: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกูมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 24 นาฬิกานี้ครับสัญญาณเปลี่ยนเส้นทางข่าวด่วนกลางดึก Grimsby Town แยกทางกับจุดเบลแฟนบอลชาวไทยลุ้นลุยยุโรปต่อหรือมาเล่นไทยลีกโดยกลายเป็นอีกหนึ่งเครื่องหมายคำถามตัวโตของแฟนบอลชาวไทยสำหรับอนาคตของจุดสุนทรัพย์เบลดาวยิงทีมชาติไทยวัย22ปีกับสโมสร Grimsby Town ในศึกฟุตบอลEFL League 2ของอังกฤษหลังเจ้าตัวต้องเผชิญกับเวลาที่ยากลำบากกลายเป็นเพียงตัวสำรองต่อเนื่องทั้งที่สภาพร่างกายกลับมาฟิตสมบูรณ์เต็มร้อยก็ตามล่าสุดสถานการณ์ยิ่งชัดเจนมากขึ้นเมื่อกริมสปีทาวประกาศปล่อยตัวผู้เล่นออกจากทีมถึง9รายและหนึ่งในชื่อที่ถูกเผยออกมาคือจุดเบลท่ามกลางความสนใจของแฟนบอลที่ต่างจับตาอนาคตเจ้าตัวอย่างใกล้ชิดย้อนกลับไปก่อนหน้านี้จุดเบลเคยต้องพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บบริเวณศีรษะนานร่วมเดือนก่อนที่กลับมาลงสนามนาทีการเล่นของเขาจะลดลงอย่างน่าใจหายแม้จะได้รับโอกาสลงเล่นในฤดูกาลนี้รวมทุกรายการ29นัดคิดเป็น981นาทีพร้อมผลงาน1ประตูกับ1แอสซิสต์แต่ก็ไม่เพียงพอจะยึดตำแหน่งตัวจริงภายในทีมได้อย่างไรก็ตามในระดับทีมชาติจุดเบลยังคงเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของทัพช้างศึกและเพิ่งมีส่วนร่วมในจังหวะสำคัญก่อนพาทีมชาติไทยเอาชนะเติร์กเมนิสถานคว้าตั๋วเข้าสู่รอบสุดท้ายศึกฟุตบอล AFC เอเชียนคัพ2027หลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
4: EFM News
6: สวัสดีครับ
7: บุญครับ
6: เปรมครับ
7: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
6: ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: วัสดีวันพฤหัสบดีลองหาหนังสือเกี่ยวกับ Growth Mindset มาอ่านสักเล่มเพราะความรู้ใหม่ๆที่ได้จะช่วยทำให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวลง
7: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา1นาฬิกานี้ครับอนาคตของอันโตเนโอควันเต้กับนาโปลีใกล้ถึงจุดแยกทางเต็มทีโดยคลาเคียโอเมอร์คาโตอ้างรายงานจากสกายว่ากุนซือชาวซาเลนโตได้แจ้งการตัดสินใจต่อAurelio De Laurentiis ประธานสโมสรว่าต้องการอำลาทีมฝั่ง De Laurentiis ตัดสินใจไม่ขวางความต้องการของคอนเต้ทำให้สถานการณ์กำลังมุ่งไปสู่การแยกทางแบบยินยอมร่วมกันโดยการยกเลิกสัญญาที่เหลืออยู่ถึงวันที่30มิถุนายน2027โดยสำหรับก้าวต่อไปของคอนเต้เส้นทางที่ถูกจับตามากที่สุดคือการกลับไปรับงานทีมชาติอิตาลีอีกครั้งหลังเคยคุมทัพอาซูรีระหว่างปี2014-2016และพาทีมไปถึงรอบก่อนรองชนะเลิศยูโรก่อนแพ้เยอรมนีการดวลจุดโทษโดยคอนเต้เคยเปิดทางถึงงานนี้หลังอิตาลีพลาดตัวฟุตบอลโลกครั้งถัดไปโดยกล่าวว่าถ้าผมเป็นประธาน FIGC คนใหม่ผมจะพิจารณาตัวเองงานทีมชาติยังอาจตอบโจทย์เขาในแง่ของจังหวะชีวิตเพราะไม่ต้องอยู่กับแรงกดดันรายวันเหมือนงานสโมสรหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
8: สวัสดีค่ะพวกเราลานดอกไม้ค่ะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
9: ช็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: เย้
10: EFM 94 ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
11: ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าพลังใจที่มาจากภายใน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: ถึงเวลาของ EFN News ในช่วงเวลา 2 นาฬิกาดีครับชัวเปโดรกองหน้าฟอร์มแรงของเชลซีออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียหลังไม่มีชื่อติดทีมชาติบราซิลชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026จากการประกาศรายชื่อ26คนสุดท้ายของคาร์โลอันเชลอตติโดยหัวหอกวัย24ปีถือเป็นหนึ่งในแข้งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดหลังหลุดโผแบบเหนือความคาดหมายแม้เจ้าตัวจะทำผลงานยอดเยี่ยมกับสิงห์บลูในฤดูกาลแรกหลังย้ายมาจากไบรตันด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์ยิงไปถึง23ประตูจาก52นัดรวมทุกรายการและ15ประตูในพรีเมียร์ลีกอย่างไรก็ตามอันเชลอตติตัดสินใจไม่เรียกตัวเปโดรติดทีมโดยเลือกดึงเนมาร์ดาวยิงตัวเก๋าวัย34ปีกลับมาติดทีมใช่อีกครั้งหลังหายไปนานจากอาการบาดเจ็บหนักที่หัวเข่าและล่าสุดเปโดรโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมว่าผมพยายามทำดีที่สุดเสมอน่าเสียดายที่ผมไม่สามารถทำความฝันการเป็นตัวแทนของประเทศในฟุตบอลโลกให้เป็นจริงได้ทั้งความสุขและความผิดหวังคือส่วนหนึ่งของฟุตบอลจากนี้จะยังคงมีสมาธิและเดินหน้าต่อไปพร้อมส่งกำลังใจให้ทุกคนในทีมชาติและหวังว่าพวกเขาจะพาแชมป์โลกสมัยที่6กลับมาสู่บราซิลให้ได้ลายนิชโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
4: EFM News
6: สวัสดีครับอู๋ครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
8: แค่รู้ได้ทำเพื่อใครเหนื่อยแค่ไหนใจก็สู้

0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM NewsEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา3รายการนี้ครับเรานักเตะอาร์เซนอลร่วมกันฉลองหลังจากลุ้นหน้าจอโทรทัศน์ในเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปเสมอบอร์นเมาท์1-1ส่งผลให้เดอะการ์เนอร์สกลายเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกหลังจบโปรแกรมสัปดาห์ที่37ไม่ต้องรอให้ถึงนัดสุดท้ายและยังมีลุ้นดับเบิลแชมป์ในรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่จะเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงที่บูดาเปสต์ในวันที่30พฤษภาคมและอีกชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
4: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สวัสดีค่ะ
7: พวกเราเฮิร์สค่ะ
8: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
7: EFM 94
8: Talk อารมณ์ดี
9: เพลงดีทุกแนว
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
11: จงก้าวไปข้างหน้าถึงจะช้าแต่ก็ยังดีกว่าถอยหลัง

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
6: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลาสื่อรายการนี้ครับโคลพาเมอร์อาจไม่ถูกโน้มน้าวให้ย้ายกลับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์นี้แม้มีโอกาสได้ร่วมงานกับเอนโซ มาริสก้าอีกครั้งหากกุนซือรายนี้เข้าไปแทนที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าพาเมอร์ย้ายจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเชลซีด้วยค่าตัว 42.5 ล้านปอนด์เมื่อเกือบ3ปีก่อนกลายเป็นกำลังสำคัญของทีมในสแตมฟอร์ดบริดจ์และยังทำผลงานส่วนตัวได้โดดเด่นหลังมาริสก้าเข้ามาคุมทีมในปี2024อย่างไรก็ตามเจ้าตัวเคยพูดถึงข่าวลือเรื่องการกลับแมนเชสเตอร์ไว้ชัดเจนเมื่อเดือนเมษายนว่าทุกคนแค่พูดกันไปว่าผมเห็นข่าวผมก็แค่หัวเราะแน่นอนว่าแมนเชสเตอร์คือบ้านของผมครอบครัวผมอยู่ที่นั่นแต่ผมไม่ได้คิดถึงมันบางทีผมอาจคิดถึงถ้าไม่ได้กลับไปสัก3เดือนแต่พอกลับบ้านผมก็มีความคิดว่าไม่มีอะไรสำหรับผมอยู่ดีดาวเตะทีมชาติอังกฤษย้ำว่าผมไม่มีแผนจะย้ายจากเชลซีเรายังมีอะไรให้เล่นอีกเยอะเรามี FA Cup รอบรองชนะเลิศกับลีสและถ้าเราจบในพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมันจะทำให้เราอยู่ในจุดที่ดีในการซื้อนักเตะที่เราต้องการอย่างไรก็ตามสถานการณ์ของเชลซีกลายเป็นปัจจัยสำคัญเพราะทีมจะได้ไม่ได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าหลังฟอร์มตกต่อเนื่องและยังไม่แน่นอนว่าจะได้ตัวยุโรปหรือไม่โดยยังมีช่องว่างจากไบรตันอันดับ7อยู่ถึง4คะแนนและพาเมอร์ยังเหลือสัญญากับเชลซีถึงปี2033หลายชั่วโมงน่ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
5: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไตล์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: สวัสดีค่ะ
8: พวกเรา
7: 4EVE
8: มายค่ะ
9: ฮันช์ค่ะ
10: แฮนน่าค่ะ
11: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
7: EFM 94 Talk

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: โคซี่รู้จักอะสมเด็จแท้น้องเข้าใจอะการตดจะเกะกะหลบซัมมูไรในไอ้สัตว์โคตรวิ่งโคตรซิ่งโคตรวิ่งโคตรซิ่งโคตรวิ่งโคตรซิ่งไม่รู้จริงๆอยู่นิ่งไม่ได้

ใจอ่ะกางตดอย่าเกะกะหลบซัมมูไรไงไอสัตว์โคตรโคตรซิงโคตรวิ่งโคตรซิงโคตรวิ่งโคตรซิงไม่รู้จริงๆอยู่นิ่งไม่ได้

ี้เย็นเจียนวิ่งโคตรซิงโคตรแซดนาฬิกาปลุกเสียงดังแกล้งฝืนทำงานอย่างน้ำเงินแสนเลี้ยงลูกเมียเลี้ยงมัมเลี้ยงแดดชีวิตวัยรุ่นแม้มันข้นแค้นเกเรได้ต้องมีแบบแผนเฮียได้ดีนี่แหละคือแชมป์ขอให้ร่ำรวยใส่ทอง

0: Old Wing
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีข้าวของแพงขึ้นทุกปีแต่เงินเดือนกลับนิ่งสนิทเหมือนเดิม
2: แร่รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ส่งมือมาให้ฉันลองดูกันอีกครั้งก่อนเธอจะคิด

0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลเว่นโอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยตุ้มมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะแอตตาชี้ลดวันพำนักวีซ่าเหลือ30วันไม่กระทบท่องเที่ยวระยะสั้นและตม.ภูเก็ตเพื่อถอนวีซ่าหนุ่มออสเตรเลียเมาอารวาสก่อความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: เร่งรีบต้องมี
7: เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: มุมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาซาคาบอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
4: แอตตาชี้ลดวันพำนักวีซ่าเหลือ30วันไม่กระทบท่องเที่ยวระยะสั้นแนะรัฐใช้ AI คัดกรองควบคู่รักษาความสมดุลความสะดวกความมั่นคงคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
5: นายอดิษฐ์ชัยรัตนานนท์เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยวหรือแอตตาเปิดเผยว่าหลังจากมีมติครม.ปรับลดระยะเวลาพำนักวีซ่าจาก60วันเหลือ30วันไม่กระทบต่อนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนื่องจากพฤติกรรมจริงของนักท่องเที่ยวเอเชียพักเฉลี่ยวันละ 8-9 วันและนักท่องเที่ยวยุโรปไม่เกิน21วันโดยการคงสิทธิ์ยกเว้นวีซ่ายังเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจในการเดินทางซึ่งในระยะสั้นคาดว่าไม่กระทบต่อตัวเลขนักท่องเที่ยวอย่างมีนัยยะสำคัญแต่ช่วยคัดกรองกลุ่มพำนักยาวผิดปกติขณะที่ผู้ประกอบการบางส่วนอาจกังวลโดยเฉพาะตลาดอ่อนไหวด้านราคาเช่นอินเดียส่วนระยะยาวมองว่าจะช่วยยกระดับสู่การท่องเที่ยวคุณภาพลดความเสี่ยงแรงงานผิดกฎหมายและสร้างสมดุลความสะดวกและความมั่นคงแต่เตือนหากยกเลิกยกเว้นวีซ่าในอนาคตอาจกระทบต่อความสามารถแข่งขันของไทยทันทีทั้งนี้แอตตาเสนอให้ภาครัฐใช้เทคโนโลยี AI และระบบ pre-screeningคัดกรองนักท่องเที่ยวล่วงหน้าพร้อมสื่อสารเชิงรุกและออกมาตรการเฉพาะกลุ่มเพื่อรักษาความเชื่อมั่นและความสามารถการแข่งขันของนักท่องเที่ยวไทยในระยะยาวมาวินพานุรักษ์รายงาน
4: ตม.ภูเก็ตร่วมกับสผ.ฉลองลงดาบหนุ่มชาวออสเตรเลียเมาอาละวาดก่อความเดือดร้อนรำคาญเพิกถอนวีซ่าขับออกนอกประเทศคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: ตามที่ปรากฏภาพข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่าชาวบ้านสุดทนหนุ่มออสเตรียป่วนราวัยขี่รถกั๊กเลนไล่ขอเงินคุกคามคนในพื้นที่เมาสุราแล้วสร้างความเดือดร้อนรำคาญโดยปรากฏเป็นภาพของนายราฟาเอลอายุ39ปีสัญชาติออสเตรียอยู่ในอาการลักษณะคล้ายคนเมาก่อความเดือดร้อนให้แก่คนในพื้นที่ล่าสุดชุดสืบสวนตม.จังหวัดภูเก็ตร่วมกับสผ.ฉลองลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่าเป็นกรณีของคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและยื่นขอวีซ่านักเรียนเพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของไทยแต่มีพฤติการเสพสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่นจนเป็นเหตุให้ตนเองครองสติไม่ได้พฤติกรรมวุ่นวายในที่สาธารณะคุกคามหรือกระทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญไม่ได้รับโทษสถานเบาไปแล้วเพื่อตักเตือนแต่ไม่สำนึกผิดและได้กระทำผิดซ้ำอีกในห่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันจึงถือว่าเป็นพฤติการที่สร้างความเสียหายให้แก่สังคมส่วนรวมเป็นภัยคุกคามต่อสาธารณะและสุจริตชนกระทบต่อจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อภาพลักษณ์ของประเทศด้วยตม.จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อดำเนินการผลักดันส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรา54แห่งพ.ร.บ.คนเข้าเมืองต่อไปสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง
7: คนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าจะทำอะไรต้องพอเพียงหมายถึงว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2541
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: แผ่นดินของเรา
1: ย่อมเป็นของเราชาติไทย
8: ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมแสดงความรักชาติด้วยการประดับธงชาติไทยทั้งที่บ้านที่ทำงานและในทุกสถานที่ที่เหมาะสมเชิดชูธงชาติไทยให้สะบัดไปทั่วแผ่นดินให้รู้ไว้ว่าคนไทยรักชาติ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีครับอโปณัฐวินครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: น
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
5: จงมีความสุขกับสิ่งดีๆรอบตัวแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม

0: 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีการกินอาหารเช้าช่วยให้มีพลังงานตลอดทั้งวันแถมยังช่วยเพิ่มสมาธิและความจำได้อีกด้วย
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ุสมบัติโบราณวัดดังอยุธยาพร้อมพามูขอยอดขายให้ปังทะลุเป้าที่วัดราชโอรสฝั่งทนในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า

0: น้องสาวผมเนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตเหตุการณ์ก็ปกติก็คือมีพิธีรดน้ำศพจนมาถึงช่วงสวดช่วงที่พระสวดตอนกลางคืนมีป้าอยู่คนนึงแกพาหลานขณะที่ป้าคนนี้แกไหว้ศพอยู่ๆหลานก็วิ่งมาแล้วก็มากอดหลังยายแล้วก็บอกว่ายายไปเถอะหนูกลัวผีพวกเราก็เลยไปถามเด็กถามว่าไอ้หนูเห็นอะไรลูกเด็กคนนี้ก็บอกว่าหนูเห็นผีนั่งกินข้าวอยู่แล้วเขาก็ชี้ไปที่ถาข้าวซึ่งผมเป็นคนเอาไปวางเอาไว้ให้น้อง
1: อังคารคลุมโปง X
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
7: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจน

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความสนุกของอาชีพนี้มันคืออะไร
3: มันเป็นงานที่ไม่มีรูทีนเลยค่ะวันนี้เราจะเจออะไรมันตื่นเต้นทุกวัน
4: คนมันก็เปลี่ยนไปทุกงาน
3: ลูกค้าผิวแบบนี้สไตล์การแต่งหน้าแบบเฮ้ยอันนี้เราไม่ถนัดเลยแล้วแต่ว่าเรารับไปแล้วเราจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยใช่
4: สิ่งแรกที่ต้องวิเคราะห์ก่อนคืออะไร
3: ปัญหาค่ะคิ้วไม่เท่ากันตาตกไม่เท่ากันจมูกเบี้ยวไหมหน้าไม่เท่ากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะว่าเราจะต้องแก้ไขเขาตรงไหนเรื่องสีก็เป็นอีก
2: การ
3: คุยกันว่าเขาอยากได้ลุคประมาณไหนโทนประมาณไหนเป็นอาชีพที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลา
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าว7นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสมช.ไฟเขียวส่งออกน้ำมันเครื่องบินเวียดนามฟิลิปปินส์หลังถูกร้องขอชี้ไม่กระทบการใช้น้ำมันในประเทศพร้อมเห็นชอบเร่งให้สัญชาติกลุ่มชาติพันธุ์ 4.8 แสนคนพร้อมคุมเข้มส่งออกสินค้าชายแดนเสริมความมั่นคงประเทศสักครู่กับติดตามค่ะ
4: ฉันได้แล้ว
5: ผมก็ได
4: ้ป้าก็ได
6: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ซื้อเลย
7: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: กล้าดแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
10: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้าน